0: ที่อัตคัดขัดสนในการกินมากคือเนื่องจากว่าภูมิประเทศของเวียดนามนะครับมันเป็นประเทศที่ยาว
1: อืมค่ะเหนือจากใต้เลยค่ะ
0: พื้นที่เนี่ยแคบ
1: เป็นรูปตัว S นะอาจารย์ค่ะเขาบอกงั้น
0: ถ้ามังกรมังกรน้อยมังกรน้อยเอวกิ่ว
1: เอวกิ่วใช่
2: ฮะ
1: ค่ะ
0: มังกรน้อยเอวกิ่วแล้วก็ภัยพิบัติเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นพายุฝนเนี่ยเกือบจะตลอดทั้งปียกเว้นหน้าร้อน
1: ค่ะ
0: คือพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นนะฮะก็คือถ้ามรสุมหน้ามรสุมเนี่ยเข้าเวียดนามก่อนเลยตั้งแต่เหนือลงใต้ไปช่วงต้นฝนเนี่ยก็จะอยู่ทางเหนือนะครับกลางฝนก็ภาคกลางนะครับปลายฝนก็ภาคใต้สุดๆเนี่ยนะฮะก็เหมือนบ้านเราเหมือนภาคใต้บ้านเราในช่วงปลายของฝนก็คือปลายปีคือมันก็เลยทำให้เป็นประเทศซึ่งดูเสมือนหนึ่งว่ามันน่าจะอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นตลอดปีอะไรพวกนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าในด้านทิศตะวันตกของประเทศนะซึ่งเป็นชายแดนนะฮะทั้งเหนือทั้งตะวันตกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นภูมิประเทศอีกแบบหนึ่งนะก็คือเป็นแนวภูเขาแนวภูเขาสูงที่กั้นเป็นเขตแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านที่ติดกับลาวยาวที่สุดเนี่ยนะฮะ มันคือแนวภูเขาตลอดแนวมันก็เลยทำให้เวลาฝนตกนะฮะเวลาฝนตกเนี่ยมันก็จะลาดเอียงจากตะวันตกไปด้านทิศตะวันออกนะครับ น้ำก็จะกวาดลงทะเล
1: ค่ะ
0: พอน้ำกวาดลงทะเลน้ำเนี่ยพื้นที่มีจำกัดจะสร้างเขื่อนก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าสร้างเขื่อนมันก็ต้องเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ
1: ่
0: ในขณะที่ประชากรก็เยอะนะครับเขาก็เลยต้องปรับภูมิทัศน์ของประเทศนะให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้ก็คือคำนวณนะการศึกษาเก็บข้อมูลวิจัยทางด้านภูมิอากาศเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ว่าไม่ดัดแปลงอะไรมากมายนะแต่ทำยังไงก็ได้ให้อยู่กับธรรมชาติให้คนในช่วงไหนที่มันเป็นภัยที่มันรุนแรงทำอะไรได้บ้างไม่ทำอะไรบ้างต้องเตรียมยังไงบ้างนะครับเพราะนั้นการรับภัยพิบัติของเวียดนามเนี่ยค่อนข้างที่จะจัดการได้ดีนะฮะสังเกตบ้านเรือนของเขาเนี่ยจะไม่ใช่บ้านที่ลงหลักปักฐานให้มันยั่งยืนยาวนานนะครับเพราะว่าการสร้างอย่างนั้นเนี่ยมันบางทีมันคำนวณภัยพิบัติลำบากนะฮะแล้วก็บ้านของคนเวียดนามจะเป็นบ้านที่ติดกับพื้นดินไม่ได้ยกใต้ถุนสูงเหมือนบ้านคนไทยนะฮะมันก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยต้องดัดแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะอยู่ให้ได้นะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละครับแม่ของเดลต้าก็ต้องเลี้ยงคนทางประเทศ
1: ค
0: ่ะผลผลิตข้าวของเวียดนามเนี่ยมากกว่าไทยนะฮะประเทศไทยเราปีหนึ่งก็ประมาณ28-30 ล้านตัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเวียดนามเนี่ยคือ37-40 ล้านตันข้าวเปลือก
1: โอ้โหฮะอาจารย์ครับพื้นที่เขาน้อยกว่าเรานะแต่เขาปลูกกันเลยได้เยอะกว่าเราเนาะพื้นที่โดยรวมเขาแค่ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรบ้านเรานี่ 513,000 ตารางกิโลเมตรนะจ๊ะ
0: ใช่ครับใช่ครับโดยเฉพาะทางเหนือเนี่ยปลูกข้าวได้น้อยมากนะครับเป็นข้าวได้ข้าวอะไรก็ว่ากันไป
1: แต่ว่าเอามาที่แม่คงเดลต้าที่อาจารย์พูดถึงนี่แหละที่ผลิตได้เยอะเลยนะค่ะ
0: ปลูก3ครั้งฮะปีนึง
1: 3ครั้งต่อปีค่
0: ะแล้วการวิจัยพันธุ์ข้าวของเวียดนามเนี่ยเขาวิจัยอยู่ตลอดเวลา
1: หัวใจเลยวิจัยเนาะค่ะ
0: วิจัยอยู่ตลอดเวลาจนเขามาค้นพบข้าว

0: พันธุ์เขาเรียกว่าไฮบริดนะครับแรงก็อยู่ได้น้ำ
1: มีความคงทนอยู่
2: ทนแรงทนท่วม
1: ไฮบริดเลยแหละ
0: ก็เพราะว่าคนก็ต้องกินต้องอยู่ใช่ไหมล่ะ
2: ครับ
0: แล้วก็พื้นที่จำกัดพอพื้นที่จำกัดเนี่ยจะต้องทำรอบให้มากขึ้นการวิจัยข้าวของเวียดนามนะครับนอกจากจะไฮบริดแล้วก็คือว่าแรงก็อยู่ได
1: ้
0: ท่วมก็สูงไปตามน้ำนะครับแต่ฉันจะไม่มีชีวิตที่ยืนยาวสาเหตุที่ไม่มีชีวิตยืนยาวก็คือว่าปกติฤดูกาลเราทำนาเนี่ยนะฮะก็ประมาณ 4-5 เดือน
2: ครับ
0: แล้วก็ที่ต้อง 4-5 เดือนก็เพราะว่ามันต้องมีช่วงพักบินในระหว่างฤดู
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ของเวียดนามเนี่ยเขาวิจัยจนมาค้นพบนะครับว่า3เดือนเก็บเกี่ยวได
1: ้โอ้
0: เขาถึงสามารถปลูกข้าวได
1: ้3ครั้งต่อปีเนาะ
0: นะครับก็ลองเนี่ยฮะก็คือ3ครั้งมันก็คือ9เดือนแต่มันก็ต้องมีเดือนที่พักดิน
1: พักดิน
0: นะครับอันหนึ่งเดือนที่ขั้นไว้เตรียมดินขั้นไว้อะไรก็แล้วข้าวอย่างเดียวมันก็ไม่พอนะปลูกข้าวไม่พอก็ต้องปลูกอย่างอื่นแซมไปกับดินนะครับแต่ไอ้ที่มันเป็นปัญหามากเนี่ยก็คือการปลูกข้าวนี่แหละ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเนื้อที่นะฮะแม่ของเดลต้าเนี่ยมีพื้นที่อยู่ 40,000 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นนะฮะสำหรับการปลูกข้าวการทำ3รอบมันทำให้เขานอกจากการทำ3รอบอย่างเดียวไม่พอผลผลิตต่อพื้นที่ก็ต้องสูง
1: โอ้ฮะ
0: นะครับข้าวเนี่ยผลผลิตต่อพื้นที่เนี่ยต้องสูงมากนะถึงขนาดว่าเอาอย่างนี้นะครับถ้าเราคำนวณคิดคำนวณแบบเป็นเฮกตาร์นะครับเพราะว่าเวียดนามเขาก็คำนวณแผ่นที่ดินเขาเนี่ยเป็นเฮกตาร์ตามแบบฝรั่งนี่แหละ
2: คร
0: ับ ก็คือ 6.25 ไร่นะครับนั่นแหละคือ1เฮกตาร
1: ์
0: 1เฮกตาร์ของเขาเนี่ยเวียดนามเขาผลิตได้ทุกวันนี้นะครับประมาณ16ตัน
2: อันนี้เฉพาะในโซนแม่โขงเดลต้าไหมครับอาจารย์หรือว่าทั้งประเทศ
0: ก็แม่ของเดลต้าเป็นส่วนใหญ่นะครับ16ตันนะครับประเทศไทยเราทำได้ทุกวันนี้ประมาณ7ตัน
1: โอ้โหเขา16เราก็แค่7ตันนะอาจารย์โอ
0: ้ฮะที่เขาต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าถึงจะทำ3รอบมันก็ไม่พอปาก
1: คนคนเขาเยอะด้วยใช่อาจารย์เนาะประชากรของเขาก็เท่าไหร่อ่ะเกือบล้านคนเลยร้อยล้านคนใช่ไหมอาจารย์เนาะ
0: 105ล้านนะครับ
1: อ๋อ105ล้านแล้วโอ้ค่ะ
0: อัตราการเพิ่มประชากรไม่ได้สูงมากนะครับก็ไม่ 2% นะ1กว่ากว่าแต่ว่าคือว่าฐานของประชากรที่เราคิดน่ะมันมากอยู่แล้วเขาก็เลยขึ้นแต่ละปีเนี่ยมีคนเกิดเพิ่มขึ้นปีละ 2-3 ล้านคนอะไรพวกนี้นะฮะมันก็เลยเพิ่มขึ้นได้เห็นตัวเลขที่ชัดเจนมากมันไอ้บ้านเราเนี่ยยัง70ล้านยังไม่ถึงดีนะครับเพราะว่าเด็กเกิดน้อยนะแล้วก็ยิ่งเด็กยุคใหม่เนี่ยนะครับไม่อยากจะแต่งงาน
1: หรือแต่งงานแล้วไม่อยากมีลูก
2: จริงๆมันเป็นเทรนด์ทั่วโลกเลยนะฮะอาจารย์
0: ก็คนมันลำบากกันเนาะไหนจะส่งค่าเทอมค่าอะไรสารพัด
1: ค่าใช้จ่ายมันแพงอ่ะเขาบอกมีลูกคนหนึ่งโหแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวเขาเลยไม่อยากมีลูกกันนะอาจารย
2: ์แล้วทีนี้ก็ต้องปลูกข้าวเพิ่มแล้วฮะเลยอาจารย
0: ์ก็3รอบเขาก็เพียงพอ
1: เขาก็มันเยอะแล้วเขาก็ส่งออกข้าวได้เยอะนะอาจารย์
0: เพราะว่าการทำสามรอบเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเป็นผลดีนะเพราะแม่ของเดลต้านอกจากพื้นที่มันน้อยนะครับแต่สภาพในประเทศนะเขากักเก็บน้ำไม่ได้
2: เพราะมันไหลออกทะเลเลย
0: ใช่เมื่อมันกักเก็บน้ำไม่ได้นะครับมันก็ต้องอาศัยน้ำนะฮะน้ำที่มาจากทางเหนือ
2: ครับ
0: สายน้ำแล้วทางเหนือของสายน้ำเดียวกันเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับว่าต้นน้ำมันอยู่ที่จีน
1: อ๋อค่ะ
2: เขื่อนจริงหงสกัดไว้ก่อนอัน

0: ดับแรก
1: นั่นแหละมันอยู่ที่จีนถ้าจีนกักไว้เต็มที่นะครับเหลือจีนจะ
2: จะปล่อยลงมาน
1: ั่นแหละครับหายไปแล้วนะครับแล้วอีกล่ะ
0: คร
1: ับ ก็จะเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียน
2: ค
1: ่ะแล้วก็สร้างเขื่อนเล็กเขื่อนน้อยเขื่อนใหญ่นะฮะแล้วก็เขื่อนขวางแม่น้ำโขงอีกนะครับตอนนี้ขวางแม่น้ำโขงที่เสร็จแล้วอันใหญ่ก็คือไสยบุรี
2: ค
1: ่ะกำลังสร้างแล้วคืบหน้าไปเยอะมากตอนนี้ก็มีเขื่อนหลวงพระบางแล้วก็เขื่อนปากแบ่ง
0: ครับ
1: ครับไหนจะเขียนปากลายอีกนะครับนะยังจะตามมาที่สนคามปากชมอีกนะครับ
2: โอ้โห
0: หลายเขื่อนมาก
1: เขื่อนที่สร้างเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งฝังน้ำโขงแต่ก็ไม่ได้ส่งผลมากมายนักก็คือดอนสะหง
2: ดอนสะหงค่ะ
1: สะหงมันก็คือเป็นเกาะอันหนึ่งซึ่งมันมีรูน้ำนะครับเรียกว่าอุโมงค์ใต้น้ำอยู
2: ่
1: ดอนนั้นเขาเรียกว่าดอนสะหงเพราะฉะนั้นอุโมงค์ใต้ดอนนั้นน่ะมันเขาจะเรียกว่าหูสะหง
0: คร
1: ับ หูในภาษาลาวภาษาไทยก็รูน
0: ร
2: ูนั่นเองอ่านว่าหูค
1: ่
2: ะ
1: จะเข้าอุโมงค์น้ำเนี่ยนะฮะก็เป็นเขื่อนแล้วนะครับตรงนั้นนะเขาใช้รูนั้นเนี่ยผลิตไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับก็ไปเรียกว่าเขื่อนดอนสะหงแต่ก็ส่งผลนะส่งผลกับปลาเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้เห็นชัดเจนมากนักเพราะอุโมงค์ใต้น้ำตรงนั้นมันคือช่องมอเตอร์เวย์ของปลา
2: ก็
1: อยู่ๆก็มีคนมาปิดมอเตอร์เวย์มันก็หามอเตอร์เวย์ใหม
2: ่
1: ก็ประมาณนั้นนะครับเราจะเบรกก่อน
2: เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีดิฉันวีรวรรณวรรุษอาจารย์ทรงฤทธิ์เรามาตอบกันเลยค่ะเรื่องของเวียดนามนะพื้นที่เขาถึงแม้จะน้อยแต่เขาก็ปลูกกันได้เยอะปลูกส่งข้าวออกเยอะเลยด้วยนะอาจารย์ค่ะ
1: ก็ไม่ต้องไปตกใจเรื่องส่งข้าวนะจริงๆเราน่าจะเปลี่ยนวิธีคิดน
2: ะ
1: การส่งข้าวมันไม่ได้ทำให้รวย
2: ค่ะ
1: ยิ่งผลิตเยอะเขายิ่งกดนะครับก็ลองดูเนี่ยมีไม่พอกินเนี่ยโอ้ยมาแย่งกันกินนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คือเราเป็นครัวเราต้องเป็นครัวที่ฉลาดนะ
0: ครับแต่ตอนนี้เราแย่งกันขายนะอาจารย
1: ์เราเป็นครัวที่เลหันมาก
2: จ้ะเรายังต้องมาเรามันจะเป็นครัวโลกนะอาจารย์
1: ครัวโลกก็ต้องฉลาดด้วย
2: ค่ะใช่ค่ะอาจารย
1: ์ไม่ใช่อะไรฉันก็ผลิตหมดอะไรเงี้ยอย่าไปดิ้นนะคือคนมันต้องกินมันต้องใช้นะครับแล้วประเทศในโลกนี้เนี่ยไม่ได้โชคดีเหมือนประเทศไทยนะ
2: ผ
1: มทำให้เราโชคดีเพราะอาหารการกินเราไม่เคยขาดนะเรามีแต่กักตุน มีแต่กักตุนเพราะว่ารักตัวเองมากนะฮะก็เลยกักตุนไว้นะฮะของเวียดนามเนี่ยไม่ต้องไปที่นั่นตามอ่ะเพราะว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นผลจากวิธีคิดที่ผิดเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็เขามองว่าการปลูกข้าวเนี่ยมันคือศักยภาพที่เขามีสูงมากครับแล้วพยายามที่จะตัดกายตัวเองเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกในการส่งออกข้าว
2: ค่ะ
1: ก็เลยต้องทำการวิจัยข้าวอย่างมุ่งมั่นมากนะครับแล้วก็

0: ยิ่งทำรอบได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีผลผลิตมากเท่านั้นก็มีที่จะส่งออกมากเท่านั้นนะครับวิธีคิดอันนี้ มันได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความคิดที่ผิดพลาดสาเหตุที่ผิดพลาดก็เพราะว่าหนึ่งนึกอย่างนี้นะครับที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้วใช้ประโยชน์ตลอดทั้งปีนะครับไม่มีเวลาให้เขาพักฟื้นไม่ม
1: ีเพราะฉะนั้นจะเสื่อมโทรมละค่ะ
0: ครับนั่นคืออันหนึ่งอันที่สองนะครับข้าวมันต้องใช้น้ำจืดครับน้ำจืดแน่นอนในช่วงหน้าฝนคุณไม่ขาดอยู่แล้วแต่อย่าลืมนะครับปีหนึ่งฝนเนี่ยมันมีอยู่สี่เดือน
1: อ
0: ีก8เดือนไม่มีฝน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วทีนี้ที่เขาเรียกว่าแม่โขงเด็ดขาดเนี่ย ถ้าจำได้ก็คือมันแยกก็เข้าแผ่นดินเวียดนามนะฮะแม่น้ำโขงมันแยกเป็น9สายน้ำ
1: โอ้ค่ะ
0: 9สายน้ำฮะก็นั่นแหละภาษาเวียดนามเขาจึงเรียกว่า9มังกร
1: ค่ะ
0: นะฮะก็คือ9มังกรนะก็คือถ้าเป็นภาษาเวียดนามภาษาโบราณเขาเรียกว่ากือหลงกือหลง
1: กือหลง
0: กือก็แปลว่าเจ้าหลงก็แปลว่ามังกรหล
1: ง
0: ก็มาจากคำว่าหลงภาษาจีนนั่นแหละจะออกเสียงเป็นเวียดนามเอาเป็นหลง
1: หลง
0: นะฮะก็เจ้ามังกรแต่การมุมานะปลูกข้าวอย่างยาวนานรวมไปถึงความพยายามที่จะสร้างเขื่
1: อ
0: นการทดน้ำไว้เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยเท่าที่เห็นนะครับรายล่าสุดของเวียดนามเองมันไม่ใช่ก้าวมังกรแล้วเพราะว่า มันหายไปสองสายน้ำ
1: ค่ะโอ
0: ้มันแห้งแล้งสาเหตุที่แห้งแล้งนะครับก็คือหนึ่งแหละการเปลี่ยนแปลงวิถีของน้ำ
1: ค่ะ
0: นะครับผมบอกไปแล้วว่าจีน14เขื่อนของจีนเนี่ยกักน้ำไว้เนี่ยมากกว่า 50,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับมันไม่มีผลในช่วงหน้าฝนครับแต่มันมีผลมากในช่วงที่ไม่ฝน
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็คือ8เดือนนะฮะมันต้องบริหารและจัดการน้ำเพื่อที่จะใช้ให้รอด8เดือนก่อนที่ฝนใช่ไหมครับจีนเนี่ยก็ยังมีข้อได้เปรียบนะครับก็เพราะว่าถึงมันจะเป็นช่วงหน้าร้อนมันก็ยังมีหิมะละลายลงมาจากทิเบตมันก็หิมะละลายมันไม่เหมือนน้ำฝนนะ
1: คร
0: ับมันค่อยๆละลายก็ค่อยไหลดินลงมาเนี่ยครับแต่พอมันไหลดินลงมาแล้วมันมาเจอเขื่อนจีนอันดับแรกจีนเขาจะปล่อยลงมาไหมถ้าเขาไม่ผลิตไฟฟ้าถ้าเขาไม่ต้องการเดินเรือก่อนนะครับมันก็เลยทำให้ไอ้ปริมาณน้ำที่มันไหลลงไปข้างล่างลดลงไปแหละ
1: ค
0: ่ะอ้าวพอลาวนะทีนี้ลาวก็จะเป็นแบตเตอรี่ออฟอาเซียนตั้งธงไว้เลยนะครับ357เขื่อนนะฮะเล็กกลางใหญ่รวมกัน357เขื่อนก็ลองนึกดูนะครับแล้วก็ลาวเนี่ยมี15สายน้ำนะครับที่ไหลลงแม่น้ำโขงและทั้ง15สายน้ำก็ถูกจองโดยเขื่อนไปแล้ว
2: อ้
0: าวตอนหน้าฝนก็เหมือนกันฮะสภาพก็คือไม่เป็นไรครับมันน้ำมันล้นเขื่อนอยู่แล้วแต่หน้าไม่ฝนนี่แหละจะลาย
1: คร
0: ับแล้วทีนี้พอไหลลงมานะครับมาน้ำโขงก็มีไซยบุรีก็กำลังสร้างอีกก็คือเขื่อนหลวงพระบางน
1: ะ
0: แล้วก็กำลังสร้างอีกเช่นกันก็ปากแบง
1: ปากแบง
0: ก็แล้วก็อีกอันหนึ่งที่สร้างเป็นสเต็ปก็คือเขื่อนน้ำปูเจ็ดเขื่อนนะเรียงกันลงมานะครับมันก็คือการทดน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้านะฮะนี่คือลาวส่วนไทยเนี่ยไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเรากระดุกกระดิกจะสร้างเขื่อนก็ประท้วงกันเรียบร้อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลาวก็นั่งยิ้มอยู่ลองมาประท้วงบ้านฉันอยู่จับก็คุกหมดเลย
1: ค่ะ
0: ห้ามมีประท้วงนะครับมีได้นะครับแต่ว่าต้องขออนุญาต

0: ก็คือสมมติว่าจะประท้วงวันที่15ฮะต้องขออนุญาตตั้งแต่วันที่7ครับ ค่ะรวมแต่อาทิตย์หนึ่งนะครับพอมารวมตัวกันเสร็จปุ๊บมาจับเข้าคุกเลยนะครับ
2: อาจารย์ถ้าที่อาจารย์บอกว่าเวียดนามเนี่ยจากมังกรไอ้ที่ว่ามีก้านสายแล้วเหลืออยู่หายไปแล้ว2ไอ้ที่หายไป2มันมีโอกาสจะกลับคือกลับค
3: ืนมาม
2: ั้ย
0: ก็น่าจะยาก
2: ยากเลยนะโอเค
0: ก็เอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวกันเอาก่อนจะจบวันนี้นะครับ
2: ค่ะ
0: ที่เดลต้าของเวียดนามเนี่ยนะครับมันมีต้นทุนน้ำดิบก็คือต้นทุนน้ำจืดด้วยตัวเอง
2: อ๋อค่ะ
0: ถ้าสมมติว่ามีการใช้ใน100แกลลอนมันมีน้ำต้นทุนของแม่โขงเดลต้าจริงๆเนี่ยคือ10แกลลอนเท่านั้น
2: โอ้ค่ะ
0: ไม่ต้องเนี่ย10แกลลอนครับเพราะว่าอีก90แกลลอนมันต้องมาจากข้างบน
2: ค่ะ
0: ถ้าเราคิดเป็นสัดส่วนคิดอย่างนี้ได้เลยนะครับ15แกลลอนมาจากจีน
2: นะ
0: 40แกลลอนมาจากลาว
2: โอ้ค่ะ
0: 16แกลลอนมาจากไทยและ16แกลลอนมาจากกัมพูชา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นั่นหมายความว่ามีต้นทุนน้ำของตัวเองแค่10แกลลอนในการใช้ทุกๆ100ถ้าเราภาพดูนะฮะเขื่อนกันไปแล้วมันก็ลงมาไม่เต็มใช่ไหมครับ
2: อย่างนี้เขาจะต้องมีการซื้อน้ำให้จากประเทศอื่นๆเนี่ยเหมือนสิงคโปร์ต้องซื้อน้ำจากมาเลย์ค่ะอาจารย
0: ์มันวิกฤตมากก็คือช่วง8เดือนที่ไม่มีฝน
2: อ่าฮะค่ะ
0: สิ่งที่เวียดนามแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนะครับก็คือการใช้น้ำบาดาล
2: อ๋อ
0: นะครับก็คือปั๊มน้ำบาดาลนะครับแล้วลองนึกภาพอย่างนี้
2: โอ้โหถ้าปั๊มเยอะงั้นมันจะเป็นยังไงเนาะอาจารย์ค่ะ
0: ก็คือปั๊มมากกว่าไม่ปั๊ม
2: นะฮะแผ่นดินก็ซุดเสียอาจารย์ว่าไหมค่ะ
0: ก็แน่นอนอ่ะมันก็เกิดวิกฤตขึ้นแล้ววิกฤตครั้งที่รุนแรงที่สุดแล้วก็เห็นแล้วชัดเจนก็คือเมื่อปี2016
2: ครับ
0: นะครับน้ำทะเลลุกเข้ามาลึกมากับแม่น้ำสายล่างเข้ามาถึงเกินเธอเนี่ยไม่ติดทะเลนะครับ
2: อยู่ที่
0: 70กิโลเมตรน้ำเค็มลุกมากับสายน้ำ
2: ค่ะ
0: เข้ามาถึงเกินเธอนะครับเพราะฉะนั้นประตูน้ำที่เคยผันน้ำจากแม่น้ำเนี่ยฮะต้องปิดหมดเลยไม่งั้นน้ำเค็มมันก็จะลุกไปกับของซอย
2: โอ้แล้วงั้นน้ำเค็มนั้นมันปลูกข้าวไม่ได้นะคะอย่างนั้นนะ
0: ใช่ครับก็เลยต้องปิดนะครับก็ปิดนะนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของจดหมายของอดีตผู้นำท่านหนึ่งของเวียดนามนะท่านเหรียญฟูจองก่อนที่ท่านตัวเหลิมจะมานี่แหละเหรียญฟูจองเนี่ยมีจดหมายด่วนไปถึงท่านสีจิ้นผิงเลย
3: ครับ
0: ปี2016นะครับมามีจดหมายไปถึงเมื่อเดือนมีนาคม2016มันก็คือหน้าร้อนใช่ไหมครับมันติดมากจดหมายนั้นบอกว่าโปรดกรุณาให้มีคำสั่งให้เขื่อนในจีนเปิดน้ำลงมาด้วยไม่งั้นเวียดนามไม่รอด
2: ไม่รอดแน่เพราะฉะนั้นเวียดนามก็จะต้องตรงนี้แหละว่าโอ้จะอะไรนะจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดในจีนก็จะได้เปรียบทางนี้เลยนะอาจารย์ค่ะ
0: ถ้าคิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องอยู่ร่วมโลก
3: กำลังสนุกเลยครับอาจารย์แต่ว่าเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาต่อพรุ่งนี้นะครับ
0: ครับจูบีคันทีเนีย
2: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
3: ครับแล้วก็เราสองคนอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์วีระวันและผมภูเบศนะครับลาคุณฟังไปพร้อมกันเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการทำเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับวันนี้เสาร์ที่30 พฤษภาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพชนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพชนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้ค่ะมีหลากหลายประเด็นให้ได้ติดตามกันนะคะทั้งเรื่องของการเมืองรวมไปถึงไทยช่วยไทยพลัสที่เมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะลงทะเบียนกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็มีบางท่านอาจจะอยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ไม่ทันแล้วนะคะสุดท้ายเนี่ยจบกันไปก็ยังเหลือสิทธิ์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน3,900,000กว่าสิทธิ์ด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องนี้กันด้วยค่ะ
0: แต่ว่าหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายฉบับพาดหัวข่าวประเด็นการเมืองขึ้นเป็นพาดหัวตัวใหญ่เลยนะครับมีทั้งประเด็นเรื่องของส.ส.คว่ำร่างกรรมาธิการแลนบริดจ์นะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของส.ส.เสียงส่วนใหญ่มีมติเสียงข้างมากไม่ส่งตัวชัยนายชนพัฒน์ให้กับ DSIไปแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องของพนันออนไลน์นะครับดูรายละเอียดก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาทําหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณายติด่วนครับขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาการดําเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือชื่อย่อว่าโครงการแลนบริดจ์นั่นแหละครับซึ่งมีส.ส.เสนอรวม5ยติต่อเนื่องเป็นวันที่2ภายหลังสมาชิกอภิปรายกันครบถ้วนแล้วได้ให้ผู้เสนอยติอภิปรายสรุปนะครับทั้งนี้ส.ส.และผู้เสนอยติในฝากฝั่งของส.ส.ร่วมพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยอภิปรายและสรุปยติไปในแนวทางเดียวกันก็คือควรส่งข้อเสนอหรือว่าข้อคิดเห็นไปยังคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านมีความคิดเห็นแตกต่างไปในเชิงคัดค้านโครงการแลนบริดจ์และเห็นควรให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามันขึ้นมาศึกษาอย่างจริงจังครับอาทินายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายสรุปยติตอนหนึ่งว่าโครงการแลนบริดจ์ถือเป็นมายาคติที่คิดว่าจะได้แต่กลับไม่ได้อะไรทั้งกรณีเรือขนส่งสินค้าส่วนที่มองว่าหากไม่มีโครงการดังกล่าวคนพื้นที่ภาคใต้จะลืมตาอ้าปากไม่ได้ทั้งที่ประชาชนในพื้นที่แทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะพื้นที่ถูกใช้เป็นทางผ่านของการขนส่งสินค้าจะมีคนได้ประโยชน์ผู้รับเหมาและที่กว้านซื้อที่ดินเก็งกำไรหากพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้สามารถพัฒนาในรูปแบบอื่นๆเช่นพัฒนาท่าเรือสร้างระบบที่เป็นโครงข่ายโลจิสติกซาวเทิร์นคอนเน็กซึ่งใช้งบประมาณน้อยกว่าแล้วก็น่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยนั่นแหละครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับหลังจากอภิปรายกันไประยะหนึ่งเนื่องจากมีความเห็นแตกต่างกันครับระหว่างการเสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญกับส่งข้อคิดเห็นไปให้ครม.พิจารณานายโสพลสารัมประธานที่ประชุมครับจึงให้มีการลงมติผลก็พบว่าเสียงข้างมาก266เสียงเห็นด้วยกับการเสนอให้ส่งความเห็นให้ครม.พิจารณาต่อ174เสียงงดออกเสียง3เสียงนะครับพาดหัวข่าวใหญ่เรื่องนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ266ส.ส.รัฐบาลโหวตสกัดคว่ำกรรมาธิการแลนบริดจ์ฝ่ายค้านรวมสับเอื้อกลุ่มทุนแกนพรรคร่วมกล้าทำยังอุ้มไม่ส่งชนพัฒน์ให้ DSI ฝ่ายค้านฉะรัฐบาลภูมิใจไทยดันทุรังเร่งสปรีดโครงการแลนบริดจ์ทั้งที่ไม่มีการศึกษาจริงรอบด้านเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนกว้านซื้อที่ดินเก็งกำไรอภิสิทธิ์ฉะคนได้ประโยชน์มีแค่ผู้รับเหมาและนายทุนที่ดินจวกชักศึกเข้าบ้านพาไทยเสี่ยงถูกมหาอำนาจบุกยึดณัฐพงษ์ชำแหละทำลาย

0: ความมั่นคงทางที่ดินของเกษตรกรทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนแนะทุ่ม 500,000 ล้านพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจชีวภาพภาคใต้คุ้มกว่าเสียงข้างมากลงมติ266ต่อ174ปิดประตูไม่ให้ตั้งกรรมาธิการศึกษาพรรคร่วมรัฐบาลและกล้าทำจับมือโหวต308เสียงต่อ126ไม่ตัวไม่ส่งตัวชนพัฒน์ให้ DSI ดำเนินคดีในข้อหาเว็บพนันครับ
1: ซึ่งเรื่องของนายชนพัฒน์นี้นะคะก็ถูกเข้าไปอยู่ในยติการประชุมสภาเมื่อวานนี้ค่ะโดย DSI ดำเนินการตามกฎหมายนะคะแล้วก็ให้ทางฝั่งของส.ส.มีการอภิปรายแสดงความเห็นโดยพบว่ามีความแตกต่างกันแบ่งเป็น2ฝ่ายด้วยกันอย่างพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์นะคะขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยที่ส่งตัวก็คือพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชาติพรรคเศรษฐกิจและก็เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีส.ส.พรรคกล้าธรรมร่วมอภิปรายขณะที่นายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็บอกว่าข้อกล่าวหาที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติพรรคมองว่านี่ไม่ใช่กรณีการกระทำที่แม้เป็นความผิดทางอาญาแต่มาจากการกระทำตามหน้าที่ในฐานะสมาชิกยังมองไม่เห็นว่ามีแรงจูงใจทางการเมืองแบบใดโดยที่นายชนพัฒน์ได้ประกาศเองว่าพร้อมจะเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็เชื่อมั่นว่าเขาได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการดังกล่าวจึงเห็นว่าเห็นชอบให้อนุญาตให้ส่งตัวนายชนพัฒน์เข้าสู่การดำเนินทางคดีนะคะแล้วก็เชื่อว่าหากนายชนพัฒน์สละเจตนารมณ์ของการคุ้มกันนี่ก็คือบรรทัดฐานใหม่ที่จะเกิดขึ้นในระบอบสภาค่ะในขณะที่ในฝั่งของนางนันทนาสงประชาสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็อภิปรายนะคะว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องของการคุ้มกันให้สสอยู่เหนือกฎหมายไม่ใช่ยกเว้นการที่กระทรวงยุติธรรมให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นหลักประกันทางนิติบัญญัติเพื่อให้ไม่ให้มีการทำลายหลักประกันทางรัฐธรรมนูญระยะยาวเพราะเมื่อสิ้นสุดสมัยประชุมกระบวนการทางกฎหมายก็สามารถดำเนินการได้ทันทีค่ะจึงไม่ใช่การตัดสินหรือว่าการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมแต่เป็นการคุ้มครองการทำหน้าที่ในช่วงเวลาที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรองรับนั่นเองค่ะในขณะที่ทางสภานะคะก็เมื่อหลังจากให้ลงมติกันแล้วค่ะที่ประชุมมี432คนนะคะก็มีผู้เห็นด้วย126คนไม่เห็นด้วย308คนงดออกเสียง2คนไม่ลงคะแนนเสียง3คนเป็นอันว่าที่ประชุมสภามีมติไม่อนุญาตให้ DSI ทำการออกหมายเรียกนายชนพัฒน์ไปรับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบสวนในระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญค่ะพาดหัวข่าวพร้อมภาพใน Daily News ค่ะลงมติเมินส่งตัว DSI อุ้มชนพัฒน์สภาเสียงแตกค้านเดือดซีกรัฐบาลพรรคกล้าธรรมชนะรวมแนะดักรอดักคิววันปิดประชุมเปิดมติสภา308เสียงโหวตอุ้มชนพัฒน์ส่วนใหญ่เป็นส.ส.ซีกรัฐบาลและกล้าธรรมส่วนอีก126เสียงที่เห็นด้วยให้ส่ง DSI ดำเนินคดีเป็นของฝ่ายค้านขณะที่รวมไทยสร้างชาติไทยรวมพลังหายทั้งพรรคด้านเจ้าตัวลั่นพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ขอยึดตามหลักการเป็นส.ส.บอกหลังปิดสมัยประชุมหนีไม่พ้นอยู่ดีส่วนรวมจี้รัฐบาลเฝ้าระวังชนพัฒน์ส.ส.คนดังเพ่นหนีช่องทางธรรมชาติแนะวันสุดท้ายก่อนปิดสมัยเจ้าหน้าที่ประชุมเตรียมกำลังมารอรับที่สภาได้เลยขณะที่ราชเลขาในพระองค์พร้อมนายกอนุทินลงพื้นที่เพชรบุรีติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้ด้านนายกอนุทินจ่อตั้งชุดสอบนฤชาปมแชทหลุดช่วยนำเงินด้วยยันไม่เคยช่วยช่วงเลือกตั้งบอกดูแลมท.1 อย่างเดียวไม่ต้องดูคนอื่นอธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธลั่นไม่ได้ส่งแชทไลน์ช่วยนำเงินด้วยเชื่อฝั่งตรงข้ามติ้นพลาดเบี่ยงเบนประเด็นหลังถูกลุยตรวจเช็คบินเส้นทางการเงินข้าราชการหลายรายในจังหวัดภูเก็ตส่วนปมย้าย5เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในอำเภอเข้าใจดีมีแต่ปลัดจังหวัดที่เดือดร้อนร่อนเอกสารเตรียมใช้สิทธิ์ทางกฎหมายจัดการคนบิดเบือนทำเสื่อมเสียขณะที่ประชาธิปัตย์รวมเสียงส.ส.ชง2ร่างแก้รัฐธรรมนูญพร้อมสูตรที่มาส.ส.ร.ใช้อย่างเสียงประชาชนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็รวมประเด็นการเมืองอื่นๆไปด้วยเลยค่ะ
0: วันนี้นะฮะจะลงไทยช่วยไทยพลัดไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าปิดไปตั้งแต่ตอน4ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสรุปนะครับยอดณขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์แล้ว 3,958,850 นะครับโดยวันสุดท้ายเมื่อคืนนี้ตอน4ทุ่มกระทรวงการ

0: ลังยืนยันว่าจะไม่ขยายเวลาอีกแล้วนะครับนายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือและเป็นโฆษกกระทรวงการคลังครับได้สรุปการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันสุดท้ายที่ปิดลงทะเบียนในเวลา4 ทุ่มเมื่อคืนนี้มีผู้ลงทะเบียนผ่านสิทธิ์26 ล้านกว่าครับยังเหลือสิทธิ์อีกประมาณ3,958,850ยืนยันนโยบายขณะนี้จะไม่มีการขยายการลงทะเบียนเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นภาพใหญ่ในส่วนของ60/40เป็นเครื่องมือหนึ่งในหลายโครงการหากจำนวนสิทธิ์เหลือก็สามารถนำงบประมาณที่เหลือจาก4 ล้านสิทธิ์หรือประมาณ 16,000 ล้านบาทไปใช้ช่วยเหลือในโครงการอื่นครับก็ยอมรับว่าวันนี้ธนาคารบางสาขายังมีประชาชนไปรอยืนยันตัวตนอยู่แต่ว่าหลายแห่งเบาบางลงแล้วซึ่งขณะนี้ยังมีเวลานะครับก็คือเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเย็นๆนั่นแหละครับเจ้าหน้าที่ดูแลเต็มที่เลยแต่ว่าพอหมดตอน4 ทุ่มแล้ววันนี้ก็ลงทะเบียนไม่ได้แล้วนะครับส่วนผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็ขึ้นเครื่องหมายว่าให้รอตรวจสอบสิทธิ์3 วันคุณอยู่ในสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับแก้เกณฑ์บัตรคนจนตัดทิ้งนักศึกษาปิดจ็อบไทยพลัสผ่าน 25.5 ล้านสิทธิ์เหลืออีก4 ล้านมติสภาไม่ส่งชนพัฒน์ให้ DSI คลังเข้มปรับเกณฑ์ใหม่บัตรคนจน2 เดือนรู้ผลคาดเหลือน้อยกว่า 13.2 ล้านคนตัดทิ้งกลุ่มนักศึกษาปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเหลือ4ล้านสิทธิ์ประกอบเผยรัฐบาลส่งคำชี้แจงพรบ.กู้เงิน 400,000 ล้านให้ศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วครับ
1: ส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทางปลัดกระทรวงการคลังค่ะก็บอกว่าเมื่อวานนี้บ่ายโมงครึ่งคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมประชุมเพื่อสรุปเงื่อนไขการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดนะคะซึ่งหากว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปเกณฑ์ชัดเจนก็จะเร่งส่งเรื่องให้กับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบรรจุวาระนำเสนอครม.เพื่ออนุมัติโดยเร็วที่สุดค่ะจะมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ในการพิจารณาใหม่ให้มีความเข้มข้นมากขึ้นประมาณ 2-3 เกณฑ์ด้วยกันนะคะเพื่อจะได้คัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายก็คือต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวค่ะจะทำให้เหลือผู้ได้รับสิทธิ์น้อยกว่า13,200,000 คนก็คาดว่าใช้เวลาในการคัดกรอง2 เดือนแรกดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการที่ผ่านเกณฑ์ใหม่จะได้รับสิทธิ์ต่อใน2 เดือนหลังก็คือสิงหาคมถึงกันยายนนะคะโดยคนที่หลุดจากสิทธินี้อาจจะได้รับในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แทนโดยขณะนี้ค่ะกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาว่าจะได้รับสิทธิ์ผ่านวิธีการแบบใดนะคะพาดหัวข่าวปิดฉากลงทะเบียนไทยช่วยไทย26ล้านสิทธิ์คลังปรับใหญ่บัตรสวัสดิการสกัดจนไม่จริงหรือระบบครั้งใหญ่จัดระเบียบบัตรคนจนกรองคนจนไม่จริงงัด AI สแกนเข้มปิดแล้วไทยช่วยไทยพลัส60/40/26 ล้านคนไทยได้รับสิทธิ์1 มิถุนายนเตรียมใช้ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ท่องเที่ยวบริโภคแผ่วเศรษฐกิจชะลอตัวเมษายนขาดดุล 2.4 แสนล้านส่งออกไฮเทครถช่วยพยุงหอการค้าลุ้นวิสาขบูชาบูม 4,000 ล้านชัยชนกทาให้ตรวจไทย AI ค่ะ
0: มีคุณสมนึกแก้วพรมฝากบอกรัฐบาลมานะครับว่ายังมีกลุ่มคนพิการกลุ่มติดเตียงที่ไม่สามารถมีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งแจ้งให้แล้วนะครับขอบพระคุณที่ส่งข้อความมานะครับ7:44 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ายังมีเรื่องของผอ.ปปช.เมื่อวานนี้ยอมรับสารภาพว่าเมาขับรถจริงแล้วก็ไปงานศพของผู้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอน Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect

0: เดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับก็ยังมีประเด็นเรื่องของผอ.ปปช.นะครับที่เมาซิ่งรถไปชนไรเดอร์เสียชีวิตเมื่อวานนี้เจ้าตัวตั้งโต๊ะแถลงขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วนะครับพร้อมจะรับผิดชอบยอมรับว่าดื่มจริงขับจริงครับความคืบหน้าคดีนายจรงเหมาะเกราะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ขับรถกระบะพุ่งชนนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีไรเดอร์หนุ่มเสียชีวิตบนทางต่างระดับบางรักน้อยนนทบุรีนายจรงมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อวานนี้นะครับพร้อมทนายความไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับโดยหลังจากรับทราบข้อกล่าวหาก็ออกมาแถลงขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตและขอโทษสำนักงานปปช.ที่ทำให้ภาพลักษณ์เสียหายยอมรับว่าไม่อยากให้เกิดเรื่องขึ้นตนก็มีลูกและเข้าใจผู้เสียชีวิตว่ามีลูกที่ต้องดูแลอีก2คนยืนยันจะรับผิดชอบดูแลลูกของผู้เสียชีวิตทั้ง2คนจะส่งเสียให้เรียนจนจบขอทำหน้าที่แทนพ่อของเขาให้ดีที่สุดครับส่วนวันเกิดเหตุยอมรับว่าไปดื่มที่ร้านอาหารจริงไปถึงประมาณ6โมงเย็นแต่ว่าดื่มได้แป๊บเดียวแล้วก็เป็นคนขับเองส่วนเรื่องประมาณแอลกอฮอล์ขอไปเรื่องในสำนวนครับยืนยันเรื่องเปลี่ยนตัวคนขับไม่เป็นความจริงคาดว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับเพราะว่าตนเองนั้นขับรถมาคนเดียวก็ทางพนักงานสอบสวนแจ้ง3ข้อกล่าวหาครับก็คือขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ขับรถชนแล้วก็ไม่ให้ความช่วยเหลือและไม่แสดงตัวต่อเจ้าพนักงานครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหลายฉบับเลยครับแต่ว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยมีภาพตอนที่ไปร่วมงานศพแต่ว่าถูกเพื่อนไรเดอร์เข้ามาชกหน้าหงายล่ะครับเป็นภาพเหตุการณ์ขณะนายจรงเหมาะเกราะผอ.สำนักสืบสวนสำนักงานปปช.ครับนำพานธูปเทียนไปขอขมาศพนายสอนนรินทร์นาคงศรีไรเดอร์เหยื่อเมาขับที่วัดทุ่งครุแขวงและเขตทุ่งครุกทม.แล้วถูกเพื่อนผู้ตายชกหน้าด้วยความโกรธแค้นจนปากแตกล้มหน้าหงายหลังเลยนะครับพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับโดดต่อยคาวัดผอ.ปปช.ร่วงไปขอขมาศพไรเดอร์ขอโทษครอบครัวผอ.สำนักสืบสวนปปช.เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเมาขณะขับรถชนไรเดอร์แขนขาดดับสยองบนสะพานต่างระดับตำรวจสอบเครียดนานกว่า3ชั่วโมงแจ้ง3ข้อหาหนักขับรถขณะเมาสุราขับรถประมาทและขับรถเฉี่ยวชนแล้วไม่จอดช่วยเหลือเจ้าตัวปฏิเสธ2ข้อกล่าวหาหลังพร้อมเอ่ยขอโทษครอบครัวผู้ตายยินดีเยียวยาค่าเสียหายปัดเรื่องเปลี่ยนตัวคนขับยันขับเองหลังให้ปากคำเสร็จช่วงเย็นหอบพานธูปเทียนไปขอขมาศพผู้ตายที่วัดทำญาติกลั้นอารมณ์โกรธไม่ไหวโดดชกหน้าล้มหน้าหงายครับ
2: ซึ่งเรื่องของหลังจากที่ถูกต่อยไปนะคะญาติของผู้เสียชีวิตก็ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนของผู้เสียหายแล้วญาติเนี่ยเป็นการตกลงกันแล้วว่าอย่าไปก่อเหตุความรุนแรงอะไรกับคู่กรณีเด็ดขาดแต่ว่าสุดท้ายก็เกิดเรื่องจนได้นะคะก็ขอโทษกับคู่กรณีด้วยด้านทนายความของนายจรงค่ะได้ขอภาพคลิปจากสื่อมวลชนระบุว่าแม้ว่าในฝั่งของนายจรงจะให้อภัยแต่จะขอเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะแล้วก็ระบุว่าทุกการกระทำมีราคาไม่เฉพาะแค่ญาติเท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นคนละเหตุการณ์โดยเฉพาะที่ไม่ใช่ญาติเพราะว่าเป็นคนละเหตุการณ์กันค่ะมีภาพนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยเช่นกันเป็นภาพในช่วงจังหวะที่เพื่อนของผู้เสียชีวิตค่ะเข้าไปชกต่อยนะคะกับผอ.ปปช.รายนี้ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าก็เป็นพาดหัวข่าวค่ะเพื่อนไรเดอร์โกรธแค้นเจ้าตัวยอมรับสารภาพส่งเสียลูกแทนคนตายผอ.ปปช.ย่องเข้ามอบตัวที่สภ.บางสีเมืองจังหวัดนนทบุรีถูกแจ้ง3ข้อหาคดีขับรถชนไรเดอร์ดับสยองคาถนนด้านผู้บัญชาการภาค1รุดสอบปากคำด้วยตัวเองเจ้าตัวเปิดใจเสียใจและขอโทษครอบครัวไรเดอร์สารภาพยอมรับเมาแล้วขับจริงยันขับรถเพียงคนเดียวพร้อมขอส่งเสียลูกผู้ตายเรียนสูงที่สุดด้านตำรวจจ่อเอาผิดเพื่อนผู้ต้องหาสมอ้างเพื่อรับผิดแทนขณะที่ครอบครัวเหยื่อกังวลปปช.มีการช่วยเหลือกันยังมั่นใจตำรวจในท้องที่ทำคดีตรงไปตรงมาค่ะ
1: ส่วนอุบัติเหตุอีกเรื่องหนึ่งก็น่าเศร้าเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีคุณหมอและพยาบาลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเลยครับมีภาพอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับคุณหมอภัยทยาสืบสิงเป็นแพทย์จบใหม่ครับขับเก๋งแคมรี่พุ่งชนราวเหล็กกั้นขอบทางเสียชีวิตคาที่พร้อมกับแฟนสาวซึ่งเป็นพยาบาลของโรงพยาบาล

0: ริราชส่วนแม่ของแฟนบาดเจ็บสาหัสอุบัติเหตุนี้เกิดบนถนนสายบายพาสชะอำปราณบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้ครับหมอหนุ่มพยาบาลสาวชนดับสยองแพทย์นายแพทย์เพิ่งจบใหม่คัมรี่อัดกาดเรนทะลุแม่ผู้หญิงเจ็บสาหัสกล้องหน้าพบหลับในสลดพบหมอหนุ่มและพยาบาลสาวดับสยองคู่กันอีกรายได้รับบาดเจ็บสาหัสเผยเก๋งคัมรี่อัดกาดเรนเหล็กทะลุเข้ามาในห้องโดยสารเกิดเหตุสยองบนถนนสายบายพาสชะอำปราณบุรีขาเข้ากรุงเทพก่อนถึงจุดกลับรถแยกช้างเทงแทงกระจาดเพชรบุรีเผยฝ่ายชายเป็นแพทย์เพิ่งจบใหม่ส่วนฝ่ายหญิงมีอาชีพเป็นพยาบาลทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะสารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่ความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่ากทมค่ะตอนนี้หลายหลายคนก็ลงพื้นที่ไปหาเสียงกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะผลโพออกมาค่ะโดยโพของพระปกเกล้าในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะสำรวจเรื่องความนิยมของประชาชนและทิศทางโค้งแรกสนามเลือกตั้งกทม69ปรากฏว่าถ้าจัดลำดับออกมาแล้วค่ะจะพบว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะยังนำในโค้งแรกนี้แต่ว่าที่น่าสนใจคือยังมีเสียงที่ลังเลอยู่ประมาณ1ใน4ของเสียงในการชี้ชะตาผู้ว่ากทมค่ะอันดับ1นะคะในโพโค้งแรกนี้ค่ะอย่างที่บอกไปก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์รองลงมาค่ะเป็นดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะจากพรรคประชาชนอันดับที่3ค่ะดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะอันดับที่4ค่ะพลตำรวจโทชานเทพเสสเวศอันดับที่5เป็นหม่อมกรค่ะหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีอันดับที่6ค่ะนายคมสันพันชาติกุลนะคะแล้วก็อันดับที่7นายอนุชาปุรพชัยศรีที่มาในนามของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าอันดับที่ขึ้นมานะคะรองมาจากอาจารย์ชัชชาติค่ะจะพบว่า 24.1% บอกว่ายังไม่แน่ใจยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเป็นผู้ว่ากทม.นะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ในมติชนค่ะพร้อมภาพการลงหาเสียงของทั้งอาจารย์ชัชชาติแล้วก็ดร.โจด้วยนะคะที่เริ่มต้นในการหาเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วคงแรก 24% ยังไม่เลือกใครโพลสำรวจศึกชิงผู้ว่ากทม.ชัชชาตินำโด่งดร.โจอยู่ที่2ประชาชนขึ้นป้ายเมืองแค่คนกกต.เตือนปมคนดังช่วยพอพระปกเกล้าชี้คนกรุงยังนิยมชัชชาติเป็นผู้ว่ากทม.ให้คะแนนหน้าใหม่ดร.โจอันดับ2มาริกาอันดับ3อนุชารังที่7พบเสียงลังเล1ใน4ค่ะ
0: ชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันกับ FM 100.5 MCOT News ครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดครับกับทริปพิเศษรวบรวมสุดยอดตำนานไว้ใน1เดียว The Region Trail 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคครับร่วมย้อนรอยอดีตวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนระหว่างวันที่3-5กรกฎาคมนี้ครับไฮไลท์สำคัญก็จะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์สุริศพลเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทธนรุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางวันแรกนะครับมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยและชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีครับตกค่ำร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟวันที่2ครับไปเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยาเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นวันที่3นะครับชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดมื้อกลางวันครับพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อ

0: ซื้อครับทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านสำรองที่นั่งด่วนนะครับ0944803076 0943966649และ0868251444ครับ
1: ไปเที่ยวด้วยกันนะคะเพราะโอกาสแบบนี้จะได้พบกูรูทั้ง5ท่านนี้ยากมากๆในทริปเดียวนะคะไม่รู้ว่าโอกาสหน้าจะมีอีกเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าหากว่าวันนี้ไปกันได้อยากจะชวนไปกันนะคะมากันที่หน้าหนังสือพิมพ์กันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะใน Daily News นะคะมีเรื่องของจับสแกมเมอร์แก๊งซอโรสค่ะจับสแกมเมอร์แก๊งซอโรสสมุนบังคับทำงานเยี่ยงทาสขัดขืนกระบองไฟฟ้าจี้เปิดปฏิบัติการทลายแก๊งซอโรสแห่งตะบองขมุมในประเทศกัมพูชาหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ชาวไทยพร้อมสมุนรวม5รายในบ้านพักในจังหวัดชลบุรีลงทุเรียนจันทบุรีและบ้านพักที่ตราดหลังมีพฤติกรรมหลอกคนไทยด้วยการข้ามแดนบังคับทารุณเยี่ยงทาสทำงานร่วมแก๊งคอลเซ็นเตอร์หากไม่เชื่อฟังหรือพยายามขัดขืนหรือทำยอดไม่ตามเป้าที่บอสจีนกำหนดจะใช้กระบองไฟฟ้าช็อตหรือไม้ทุบตีตามร่างกายหรือจับกักขังสั่งลุกนั่งวิ่งรอบสนามจนเหนื่อยแทบขาดใจค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของปลดล็อกขายแอลกอฮอล์นะครับได้จนถึง11ถึงเที่ยงคืนแล้วนะครับที่ติดกลอนกลางวันขยายเวลาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับปลดล็อกถาวรขายเหล้า11โมงถึงเที่ยงคืนส่วนสนามบินโรงแรมจำหน่ายได้ตลอด24ชั่วโมงคอสุราเฮราชกิจจาประกาศปลดล็อกเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์11นาฬิกาถึง24นาฬิกามีผลตั้งแต่29พฤษภาคมก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับยกเว้นจำหน่ายในสนามบินระหว่างประเทศสถานบริการโรงแรมกับพื้นที่พิเศษในระยองเมืองการบินภาคตะวันออกคุมเข้มมาตรการปลอดภัยเด็กเยาวชนก่อนหน้านี้ปี68ครับกรรมการน้ำเมาทดลองปลดล็อกขาย6เดือนช่วงบ่าย2ถึง5โมงเย็นเพื่อประเมินผลทั้งเศรษฐกิจสุขภาพสังคมมาแล้วนะครับแต่เมื่อวานนี้ปลดล็อกถาวรเรียบร้อยแล้วครับ
1: บุกล็อก4จีนเทาโกงร้อยล้านซุกไทยปลอมเอกสารเวนคืนที่ดินเมืองใหม่อู่ฮั่นอยู่ในเดลี่นิวส์ค่ะ4แก๊งจีนเทาไม่รอดปลอมเอกสารเรียกค่าชดเชยหรือถอนและเวนคืนจากบริษัทจัดการที่ดินเมืองใหม่อู่ฮั่นประเทศจีนหอบเงินกว่าร้อยล้านบาทกบดานหนีไทยตำรวจบุกรวบยกทีมคาบ้านพักหรูในชลบุรีและสนามบินสุวรรณภูมิเผยใช้วีซ่าเกษียณเพื่ออำพรางตัวมาประเทศไทยเตรียมส่งตัวกลับไปรับโทษที่ประเทศต้นทางค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของสงครามตะวันออกกลางนะครับสหรัฐและอิหร่านนะครับบรรลุข้อตกลงในการขยายกรอบเวลาหยุดยิงและยกเลิกข้อจำกัดต่างๆในการล่องเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะครับหยุดยิงในขยายไปอีก60วันนะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่ได้อนุมัติและสื่อมวลชนของเตหะรานเองรายงานว่าข้อตกลงนี้ยังไม่ใช่ข้อสรุปขั้นสุดท้ายนะครับเพราะว่าต้องให้ผู้นำของทั้งสองประเทศเห็นชอบก่อนด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ครับสหรัฐอิหร่านยอมตกลงหยุดยิง60วันรอคุยสันติภาพถอนทุ่นระเบิดจ่อเปิดฮอร์มุซสหรัฐอิหร่านบรรทุกข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิง60วันทรัมป์ขอพิจารณาเงื่อนไข 2-3 วันก่อนพิจารณาลงนามอนุมัติเปิดทางเดินหน้าเจรจาสันติภาพถกปัญหาแร่ยูเรเนียมเสริมสัมพันธนะสูงย้ำอิหร่านต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซเก็บถอนทุ่นระเบิดใน30วันสหรัฐจะยุติปิดล้อมทางทะเลยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนไฟเขียวให้อิหร่านขายน้ำมันแลกกับข้อผูกพันไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ด้าน DSI ออกหมายเรียกผู้ต้องหากลุ่มแรกคดีกักตุนน้ำมันจังหวัดอ่างทองฐานร่วมปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงครับ
1: เช่นเดียวกันกับในแนวหน้านะคะ DSI ร่อนหมายเรียกฟันบริษัทน้ำมันอ่างทอง DSI ออกหมายเรียกบิ๊กคลังน้ำมันอ่างทองข้อหาปลอมปนน้ำมันส่วนอีก6โรงกลั่นจ่อคิวถูกดำเนินคดีกรณีไปกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือ166ฉบับมีพิรุธค่ะ
0: ครบถ้วนทุกประเด็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับต้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปิดแล้วลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเหลือ 3,950,000 สิทธิ์สรุปผลการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันสุดท้ายที่ปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา 22:00 นมีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 26,41,195 คนยังคงเหลือสิทธิ์ 3,950,000 สิทธิ์โดยนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจำนวนสิทธิ์ที่เหลือสามารถนำงบประมาณที่เหลือไปช่วยเหลืออย่างอื่นได้ไม่ได้เสียเปล่าทั้งนี้โครงการ60/40เป็นโครงการช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพและช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยให้ไปต่อได้ไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจที่ต้องการใช้เงินให้หมดแต่ครั้งนี้เป็นความตั้งใจช่วยเหลือใช้ไม่หมดจึงไม่สมทบในเดือนต่อไปและจะไม่ได้มีแค่นี้จะยังมีโครงการอื่นๆที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองออกมาดูแลอีกหลายโครงการสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60/40และสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มใช้เงินได้1มิถุนายนถึง30กันยายน2569มีร้านค้ากว่า 1,700,000 ร้านค้าเข้าร่วมโดย Delivery ทั้ง4แพลตฟอร์มเข้าร่วมทั้งหมดเริ่มใช้ได้15มิถุนายน2569เป็นต้นไปซึ่งทั้ง4แพลตฟอร์มจะเพิ่มจำนวนร้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ใช้ได้ด้วยปตท.บางจากลดราคาน้ำมันดีเซล70สตางค์ B7 ลด50สตางค์พรีเมียมดีเซลลด1บาทส่วนเบนซินคงเดิมปตท.บางจากประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลแก๊สโซฮอล์95โซฮอล์91พรีเมียมโซฮอล์95ลดลง70สตางค์ต่อลิตร B7 ลดลง50สตางค์ต่อลิตรและพรีเมียมดีเซลลดลง1บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมให้มีผลตั้งแต่วันนี้เวลา 5:00 นเป็นต้นไปโดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ดีเซล52.49 สตางค์แก๊สโซฮอล์95 42.90 สตางค์ E20 37.90 สตางค์ E85 33.84 สตางค์โซฮอล์91 42.53 สตางค์พรีเมียมโซฮอล์95 50.99 สตางค์ B7 40.70 สตางค์ B20 35.20 สตางค์พรีเมียมดีเซล58.25 สตางค์โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครอีโบลาตายและติดเชื้อเพิ่มองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เผยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูโจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกพบว่าผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น223รายและพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก906รายอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันสายพันธุ์นี้อยู่ที่ร้อยละ 30-50 หมายความว่าผู้ติดเชื้อเฉลี่ย5ใน10คนมีโอกาสเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีขณะนี้ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกอยู่ที่ DR คองโกเพื่อประสานงานรับมือการแพร่ระบาดและชี้ว่าปัญหาความขัดแย้งการอพยพย้ายถิ่นฐานและความไม่ไว้วางใจของภาคประชาชนกำลังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความพยายามควบคุมโรค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและ

0: นไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: 7 วัน 7 วัน 7 วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนอยู่นี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียMCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
3: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: กรมการจัดหางานก้าวสู่เทคโนโลยีทันสมัยสะดวกรวดเร็วกับระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์ e-work permit การยื่นขอใบอนุญาตทำงานการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานการแจ้งการจ้างคนต่างด้าวการแจ้งคนต่างด้าวออกจากงานการยื่นขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงานเปลี่ยนนายจ้างการยื่นขอรับใบแทนอนุญาตทำงานการขอคืนหลักประกันการขอคืนค่าธรรมเนียมทำเองได้ง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงแค่ลงทะเบียนยื่นคำขอชำระเงินพิมพ์ใบนัดหมายออนไลน์พร้อมหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ที่ศูนย์บริการที่นัดหมายตามวันและเวลาสอบถามโทร054-716-075-6 ต่อ103 Facebook Fanpage สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน
6: ใจงามอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านพร้อมแจกแล้วครับงานใหญ่ของปีวันที่8และ9มิถุนายนนี้งานจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการเกษตรปุ๋ยเคมีเกษตรราคาดีมีคุณภาพมาตรฐานคุ้มค่าคุ้มทุนราคาพิเศษรับของแจกของแถมทุกรายการจุใจรับคูปองชิงรางวัลมากมายเกษตรกรยุคใหม่ใส่ใจคุณภาพผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐานเลือกซื้อได้ที่บริษัทใจงามจำกัดอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านวันที่8และ9มิถุนายนนี้ใจงามซื่อสัตย์ยืนหยัดคุณภาพดีมีน้ำใจให้บริการโทร0856959678น้ำจิตใสน้ำใจงามเพื่อเกษตรกรน่าน
7: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ม่านมอกขุนเขาลำเนาไผ่ใหญ่น้ำใสไหลล่องแสงซองต้องฟ้าเจ้าละหนาปะน่านทุกวันเสาร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.สถานีวิทยุอสมทจังหวัดน่าน MCOT Radio น่าน FM 92 MHz ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

ราะทุกวินาทีชีวิตเป็นสิ่งที่รอไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเจ็บไข้ติดต่อเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านบริการพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงโทรกู้ชีพอบจ.น่าน054-059-855กู้ภัยอบจ.น่าน054-773-888หรือ1669ตายเก็บเจ็บส่งลงฟรีขอต้อนรับเข้าสู่รายการป้าหน้าเน็มข้างนะเจ้าสำหรับวันเสาร์นี้ก็ยังคงอยู่กับดีมดริญญาเพชรสุภาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเห็มเช่นเคยปอแม่พี่น้องชาวจังหวัดน่านเจ้าเข้าสู่หน้าฝนจะอีแล้วจะได้กระตึ้งขอฝากย้ำไว้ให้ดีอีกเช่นเคยนะเจ้าไปไหนมาไหนก็ขอให้พกห่มพกเสื้อกันฝนติดตัวไว้ก่อนเป็นดีและอุ่นใจเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางที่เฮาบ่ควรจะมองข้ามนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านก็ควรที่จะมีการตรวจเช็คสภาพยวดยานพาหนะของท่านให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอโดยเฉพาะระบบเบรกนะเจ้าเช็คลมล้อนะเจ้าแล้วก็ระบบไฟส่องสว่างเพื่อไปปะกับฝนที่ตกหนักจนมองข้างหน้าบ่เห็นนะเจ้าระบบไฟฟ้าก็จะยิ่งมีความสำคัญเลยโดยเฉพาะช่วงนี้เจ้าตีปัดน้ำฝนหากท่านใดยังบ่ได้เปลี่ยนตีปัดน้ำฝนใหม่นะเจ้าก็เฮือขัดใจไปหีบเปลี่ยนก่อนถ้าสมมุติว่ายางติปัดน้ำฝนเสื่อมสภาพอาจจะทำให้ทัศนวิสัยแย่ลงได้นะเจ้าปัดไปปัดมากลายเป็นเส้นยางลุดออกมาเป็นเส้นจะอีกก็คงจะใจบ่ได้ละเก่านะเจ้าพ่อแม่พี่น้องเจ้าแน่นอนว่าเข้าสู่หน้าฝนจะอีคงบ่ต้องขาดเดาเจ้าอีกสัปดาห์ต่อไปจากนี้ก็ยังนับได้ว่าจะเป็นสภาพอากาศติฝนฟ้าคะน้องอยู่อีกเช่นเคยนะเจ้าหนึ่งสัปดาห์ต่อไปจากนี้ค่ะความชื้นที่อำเภอเมืองน่านเจ้ายังจะอยู่ที่ประมาณ40%นะเจ้าก็ค่ะความชื้นแน่นอนว่ามีเมฆบากทุกวันเลยเจ้าเฮายังต้องเฝ้าติดตามอยู่เสมอว่าเมฆมูนี่จะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นฝนในพื้นที่ของท่านทั้งหลายหรือเปล่านะเจ้าอุณหภูมิยังคงจะอยู่ที่25องศาเจ้าสูงสุดอุณหภูมิจะอยู่ได้ไปถึง37องศาก็นับได้ว่าเป็นอุณหภูมิที่ร้อนแต่ก็ชื้นนะเจ้าก็คงจะต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์การเกิดฝนฟ้ากันต่อไปโดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะน้องนะเจ้าที่มักจะเกิดตรงเวลาเสียเหลือเกินกับชายาหลายๆชายาที่เฮาได้ยินกันนะเจ้าบ่ว่าจะเป็นฝนโรงเรียนที่ไปรับส่งลูกก็ดีฝนราชการก็ดีนะเจ้าเวลาเข้างานแล้วก็เวลาเลิกงานนะเจ้าช่างมาได้ตรงเวลาประมาณจงเวลาดังกล่าวที่ผ่านมานะเจ้าก็ขอฮึบพ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวรับมือสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงฤดูฝนนี้ตัวเจ้าติดตามข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านช่วงเจ้าละปะ

ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะเจ้ากับช่วงเจ้าละปะอบจพ่อแม่พี่น้องเจ้าก่อนอื่นกระตึ้งขอแสดงความยินดีกับผอ.รพสต.บ้านขั้วนะเจ้าที่ท่านก็ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Poster Presentation ระดับประเทศทีเดียวนะเจ้าซึ่งก็คือท่านกิตติศักดิ์ถาวงนะเจ้าผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขั้วอำเภอทางผาจังหวัดน่านในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะเจ้าในการประกวดผลงานวิชาการประเภท Poster Presentation ในการประชุมวิชาการเครือข่ายหมออนามัยแห่งชาติครั้งที่6การประชุมในครั้งนี้นะเจ้าก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านระบบสุขภาพปฐมภูมิไทยสู่อนาคตนวัตกรรมเครือข่ายและความยืดหยุ่นของระบบสุขภาพในโลกที่ผันผวนเจ้าซึ่งในโอกาสนี้นะเจ้าก็ได้มีการได้รับรางวัลผลงานวิชาการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนรวมของชุมชนตามกลยุทธ์5สสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขั้วอำเภอท

ทองผาจังหวัดน่านนะเจ้าโดยก็มีกลยุทธ์ทั้งหมด5อย่างด้วยกันได้แก่สอดส่องสื่อสารสร้างสรรค์สานต่อและใส่ใจนะเจ้าอันจะเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านสุขภาพปฐมภูมิควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการดูแลชุมชนรวมกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผอ.รพ.สต.บ้านครัวท่านกิตติศักดิ์ถาวงมาณโอกาสนี้ด้วยนะเจ้านอกจากนี้แล้วนะเจ้าในด้านสาธารณสุขก็ยังมีการดำเนินกิจกรรมอยู่อีกเช่นเคยกับรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลหรือเอ็กซเรย์ดิจิตอลโมบายนะเจ้าซึ่งก็ได้เริ่มประเดิมของสัปดาห์นี้ตีวันจันทร์นะเจ้ากับการลงพื้นที่ของอำเภอแม่จริมเพื่อเพิ่มบริการแก่พ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอแม่จริมเจ้าในการรับบริการตรวจคัดกรองค้นหาความผิดปกติระบบทางเดินหายใจแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวแม่จริมในพื้นที่ตำบลต่างๆในแต่ละวันนะเจ้าโดยรถเอ็กซเรย์ดิจิตอลโมบายพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ได้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่แม่จริมสังกัดอยู่ในกองสาธารณสุขอบจ.น่านได้มาร่วมกันเฮือบริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่จริมและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อร่วมกันเฮือบริการตรวจคัดกรองมาณโอกาสนี้นะเจ้าอันเป็นการดำเนินการตามนโยบายน่านหนึ่งเดียวของท่านนพรัตน์ถาวงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านในด้านของน่านน่าอยู่นะเจ้าเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขเชิงลุกผ่านการได้รับบริการเอ็กซเรย์ถึงพื้นที่ชุมชนจะได้เป็นการลดระยะเวลาในการเดินทางลดข้อจำกัดในการเดินทางแล้วก็จะได้เป็นการได้รับบริการอย่างถึงพื้นที่อย่างรวดเร็วได้ทราบผลลัพธ์อย่างรวดเร็วนำไปสู่การวางแผนการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมนะเจ้าก็จะได้เป็นการทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้มีสุขภาพร่างกายดีๆนั่นเองเจ้าด้วยก็เริ่มที่วันที่15พฤษภาคมนะเจ้าก็ได้ให้บริการแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตำบลน้ำพางและตำบลร่มเก้าจำนวน147ท่านนะเจ้าที่อบต.น้ำพางอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านค่อยมากับวันที่26นะเจ้าวันที่2ก็ให้บริการแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อบต.น้ำพางนะเจ้าโดยครั้งนี้ก็เป็นเพื่อบริการกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของบ้านน้ำตวงบ้านน้ำปูนนะเจ้าจำนวน100ท่านด้วยกันวันที่27เจ้าก็ได้มีการเพื่อบริการจำนวน144คนตีรพ.สต.น้ำปายอำเภอแม่จริมนะเจ้าซึ่งก็จะได้เป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปนะเจ้ากับอำเภอแม่จริมอย่างไรก็ดีนะเจ้านอกเหนือไปจากนี้แล้วก็ยังจะมีการดำเนินการในส่วนของเอ็กซเรย์ดิจิตอลโมบายนี่ในหลายพื้นที่ต่อไปก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจจะร่วมการตรวจนะเจ้าการเอ็กซเรย์ทรวงอกของท่านก็สามารถลองสอบถามเจ้าหน้าที่รพ.สต.ใกล้ตัวท่านที่อยู่ในสังกัดของอบจ.น่านได้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่อบจ.น่านมาให้บริการตรวจเอ็กซเรย์เมื่อใดจะได้ไปใช้บริการได้เมื่อใดที่ไหนนะเจ้าจะได้เป็นการประสานงานกันแล้วก็เตรียมความพร้อมไว้แต่ต้นๆนะเจ้านอกจากนี้แล้วเจ้าพ่อแม่พี่น้องในด้านสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ยังมีการดำเนินการในการจะเพิ่มพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะเจ้าได้ดูแลสุขภาพเชิงรุกอีกอย่างโดยก็มีการร่วมมือกับหน่วยแพทย์นะเจ้าพ.อ.สว.ที่เฮื้อบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงสาดูแลสุขภาพเชิงรุกถึงชุมชนในวันที่22พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขอบจ.น่านกับรพ.สต.สังกัด

อบจ.น่านกุมพื้นที่สุขภาพอำเภอเวียงสาได้ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะเจ้าพ.อ.สว.ครั้งที่2ทับ2569ที่โรงเรียนบ้านบ่อหอยอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านก็จะได้เป็นการเพิ่มบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนครั้งนี้ท่านเถิดบุญศิรารมเจ้าในอำเภอเวียงสาก็ได้เป็นประธานในการออกหน่วยเคลื่อนที่ของหน่วยแพทย์ในครั้งนี้นะเจ้ามีการประสานงานมาโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสสจ.น่านโรงพยาบาลเวียงสาสำนักงานสสอ.เวียงสานะเจ้าอบต.หยาบหัวนากำนันผู้ใหญ่บ้านและอสม.ในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดน324นานร่วมบรรณาการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนเวียงสาเจ้าซึ่งในครั้งนี้ก็จะมีการให้บริการทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปจำนวน30รายมีการเข้ามารับบริการด้านทันตกรรมจำนวน21รายเจ้ามีการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเนี่ยเจ้าจำนวน3รายเพื่อติดตามความคืบหน้าของการรักษาแล้วก็มีการส่งผู้เป็นผู้ป่วยนะเจ้าของมูลนิธิพ.อ.สว.อีกจำนวนหนึ่งรายและได้มีบริการเครื่องการตัดผมแก่ประชาชนจำนวน25รายด้วยกันเจ้าซึ่งก็หวังว่าในครั้งนี้จะเป็นการร่วมกันของทุกภาคีเครือข่ายในการช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตพ่อแม่พี่น้องประชาชนและส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในทุกพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองเจ้าพ่อแม่พี่น้องเจ้านอกจากนี้แล้วก็ยังมีการดำเนินการของอบจ.น่านรวมกับสสจ.น่านในการจัดการอบรมนะเจ้าการนำไปใช้มาตรฐานทางเทคนิค Clinical Practice Guideline หรือ CGP หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ห้องประชุมโรงแรมน่านตึงใจอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านเจ้าซึ่งครั้งนี้ท่านปีชาสุขรอดรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้เป็นประธานในพิธีเปิดท่านพันจ่าเอกนพดลพรมรักษาผู้อำนวยการกองสาธารณสุขพร้อมกับเจ้าหน้าที่อบจ.น่านและก่อโรงพยาบาลน่านนำโดยแพทย์หญิงวริการัตนจันทร์นะเจ้ารองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านเจ้าหน้าที่สสจ.น่านเจ้าแล้วก็พยาบาลวิชาชีพทั้งหลายบ่ว่าจะเป็นในสังกัดของรพสต.สังกัดของสสจ.นะเจ้าแล้วก็แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องร่วมกันอบรมของ CGP ในครั้งนี้อบจ.น่านได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการอบรม CGP นี้เพื่อจะได้เป็นการพัฒนาแนวทางคลินิกของจังหวัดน่านให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและนำไปใช้ในหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิซึ่งก็เป็นการพัฒนาแนวทางของเวชปฏิบัติเนี่ยเจ้าของ CPG นี่จะได้ให้มีความร่วมมือกันกับหน่วยบริการทุกสังกัดจะได้รวมกันดูแลสุขภาพพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้อย่างถูกต้องแล้วก็จะได้เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมจะได้สามารถดูแลผู้ป่วยระดับปฐมภูมิรวมไปถึงพัฒนาระบบการทรงต่อและดูแลต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพนะเจ้าในครั้งนี้ก็จะได้มีการร่วมกันจัดทำคู่มือ CGP ปฐมภูมิจังหวัดน่านเพื่อจะได้เป็นมาตรฐานสำหรับใช้ในทุกหน่วยบริการนั่นเองเจ้าเพราะทุกวินาทีชีวิตเป็นสิ่งที่รอไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเจ็บไข้ติดต่อเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านบริการพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงโทรกู้ชีพอบจ.น่าน054-059-855กู้ภัยอบจ.น่าน054-773-888หรือ1669ตายเก็บเจ็บส่งลงฟรีมาต่อกันตีด้านการดูแลพัฒนาสตรีนะเจ้าป
พ่อแม่พี่น้องเจ้าในส่วนของด้านการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็

ีการดำเนินพิธีเปิดนะเจ้าได้จัดไปแล้วในวันที่25พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโดยเกิดมีการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มสตรีอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเจ้าซึ่งก็เป็นการดำเนินการขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26พฤษภาคม2569นะเจ้าโดยก็จะแบ่งออกเป็น2รุ่นรุ่นละวันนั่นเองเจ้าในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมขึ้นที่ห้องประชุมอบต.ฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านโอกาสนี้ก็เป็นการประสานงานมาจากท่านพวงแก้วพรหมมินะเจ้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเขตอำเภอภูเพียงเขต1ก็ได้เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในครั้งนี้คือท่านนพรัตน์ถาวงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านในการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวมีท่านทิพวัฒน์วงดีหัวหน้าสำนักปลัดอบจ.น่านท่านอดุลสิทธิยศนายกอบต.ฝ่ายแก้วเจ้าหน้าที่อบจ.น่านและอบต.ฝ่ายแก้วพร้อมกับวิทยากรและกลุ่มสตรีของอำเภอภูเพียงในแต่ละรุ่นนะเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับโครงการพัฒนาอบรมศักยภาพของกลุ่มสตรีอำเภอภูเพียงในวันที่25 26ที่ผ่านมานี่นะเจ้าก็มีวัตถุประสงค์ในการจะได้เป็นการส่งเสริมเพื่อกับผู้ที่เข้ารับการอบรมอันได้แก่แม่กลุ่มสตรีนะเจ้าอำเภอภูเพียงได้มีการฝึกใจเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองเจ้า AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะเจ้า Artificial Intelligence นี่จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยที่จะมีบทบาทในชีวิตประจำวันของพวกเรามากยิ่งขึ้นไปติ๊กๆแล้วจึงได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการอบรมคือความรู้ความเข้าใจกับการใช้งานของเทคโนโลยี AI นี่ได้อย่างเหมาะสมกับชีวิตประจำวันนำเครื่องมือดิจิตอลสมัยใหม่นี่มาใช้ให้เกิดประโยชน์บ่ว่าจะเป็นทั้งการสื่อสารการทำงานต่างๆการพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็การช่วยในการทำมาหากินด้วยนะเจ้ามีการบรรยายในหัวข้อเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันตัวแน่นอนว่าหลังจากผ่านการบรรยายทฤษฎีแล้วก็มีการฝึกประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ AI นะเจ้าโดยการฝึกปฏิบัตินั่นเองเจ้าสำหรับเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ AI ที่ได้นำมาฝึกกับแม่กลุ่มสตรีอำเภอภูเพียงในครั้งนี้ก็คือตัว ChatGPT นะเจ้ากับตัว Gemini ซึ่งก็นับได้ว่าเป็นการค้นหาเชิงลึกแล้วก็จะได้ช่วยทำให้พ่อแม่พี่น้องสามารถนำเทคโนโลยี AI ไปปัดตนาในการดำเนินการในด้านต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นั่นเองแล้วก็อำนวยความสะดวกให้พ่อแม่พี่น้องสามารถค้นหาข้อมูลเชิงลึกได้โดยบ่ต้องสอบถามรายละเอียดจากหลายแหล่งข้อมูลอย่างลำบากอีกต่อไปนั่นเองเจ้าซึ่งข้างนี้นะเจ้าท่านนพรัตน์ถาวงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านท่านเองก็ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเรียนรู้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนี้ของเขาเพื่อรู้เท่าทันโลกดิจิตอลก็จะได้เป็นการช่วยป้องกันเฟกนิวแล้วก็การมิจฉาชีพทางออนไลน์ได้อีกอย่างด้วยนะเจ้าเป็นการที่เขาจะได้เรียนรู้และปรับเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองเจ้านอกจากนี้แล้วนะเจ้าในการดำเนินการพัฒนากลุ่มสตรีก็ยังมีการดำเนินการขึ้นในวันที่27พฤษภาคม2569กับโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีอำเภอบ้านหลวงด้วยก็ดำเนินการขึ้นนะเจ้ากับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและฝึกอาชีพของกลุ่มสตรีอำเภอบ้านหลวงมีท่านนพรัตน์ถาวงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเปิดนะเจ้าซึ่งข้างนี้ก็จะได้เป็นการฝึกเกี่ยวกับการให้เกิดทักษะอาชีพการสร้างรายได้เสริมลดรายจ่ายในครัวเรือนการส่งเสริมการร่วมกลุ่มพัฒนาเครือข่ายสตรีอำเภอนะเจ้าบ้านหลวงเพื่อมีความ

เข้มแข็งแล้วก็จะได้พึ่งพาตนเองได้ยั่งยืนต่อไปโครงการในครั้งนี้ก็จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการได้แก่การเพาะต้นอ่อนทานตะวันนะเจ้าเพื่อจะได้นำไปจำหน่ายเป็นพืชทางเลือกอีกอย่างหนึ่งสร้างรายได้ขึ้นมารวมไป

นะเจ้าจำนวนหนึ่งมาเฮือความรู้กับกลุ่มสตรีอำเภอบ้านหลวงทั้ง100ท่านในการอบรม1วันตีศาลาประชาคมอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านเจ้าข้างนี้ก็มีท่านอธิวัฒน์อารันท์ในอำเภอบ้านหลวงท่านอิสรภาพคำฟูสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเขตอำเภอบ้านหลวงแล้วก็ได้มีท่านทวีจิตอารีเลขานุการนายกอบจ.น่านนางสาวทิพวรรณวงศ์ดีหัวหน้าสำนักปลัดอบจ.น่านนางสาวพิมนิพามีสาพัฒนาการอำเภอบ้านหลวงร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการโดยก็มีกลุ่มสตรีชาวอำเภอบ้านหลวงนะเจ้าได้มาร่วมการอบรมคือเกิดทักษะขึ้นในกิจกรรมนี้เจ้าพ่อแม่พี่น้องเจ้านอกจากในด้านการพัฒนาสตรีแล้วการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคการก็ยังมีความสำคัญนะเจ้าการดำเนินการด้านการช่างก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องอีกเช่นเคยแม้ว่าจะเข้าสู่หน้าฝนแล้วก็ตามก็ตึงขอฝากไว้ณโอกาสนี้หากพ่อแม่พี่น้องไปสัญจรเส้นทางใดป้ากับเจ้าหน้าที่กองช่างอบจ.น่านได้มีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานทางซ่อมแซมผิวถนนก็ดีตัดหญ้าสองข้างทางทาสีสะพานหรืออาจจะปรับปรุงทัศนวิสัยของสายทางของถนนหนทางคือสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะเจ้าก็ขอความร่วมมือทุกท่านขับขี่หยวดยานด้วยความระมัดระวังและบ่ประมาทนะเจ้าจะได้สร้างความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็อำนวยความสะดวกคือเจ้าหน้าที่ดำเนินงานได้อย่างเสร็จสิ้นรวดเร็วที่สุดพ่อแม่พี่น้องจะได้มีถนนหนทางเตียวไปเตียวมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็จะได้บ่มีหลุมมีบ่อนั่นเองเจ้าก็ขอความร่วมมือมาณโอกาสนี้และขอสมาอภัยหากพ่อแม่พี่น้องประชาชนพบว่าอาจจะได้รับเสียงรบกวนจากที่เครื่องจักรปฏิบัติงานอยู่ก็ดีมีเจ้าหน้าที่ใช้เสียงดังก็ดีหรืออาจจะว่ามีน้ำขี้เปื้อนขี้โคลนนะเจ้าที่อาจจะกระเด็นไปโดนเวลาเครื่องจักรกำลังทำงานอยู่ก็ดีก็ตึงขอขมามาณโอกาสนี้ตัวนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องเจ้าในการดำเนินการในด้านของระบบสาธารณูปโภคการนี่นะเจ้าก็จะได้มีการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในหลายๆเส้นทางเช่นติดบ้านหลวงถึงบ้านโป่งสีนะเจ้าก็จะมีการดำเนินการที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านกับการซ่อมแซมผิวถนนชำรุดเสียหายอย่างในวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาหรืออย่างเช่นการเปลี่ยนไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางนะเจ้ากับโคมไฟโซลาเซลล์บนถนนทางหลวงท้องถิ่นอบจ.น่านเส้นบ้านถุงใช้บ้านถุงกวางนะเจ้าหรืออาจจะมีการเลี้ยงกองแก้เบี้ยนะเจ้าป้องกันดินสไลด์น้ำกระเซาะท่อหลอดเลียมกับบ้านสันพย้อมบ้านสันทะบริเวณบ้านนาแดงตำบลสันทะอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านการซ่อมแซมผิวจราจรและรางระบายน้ำเส้นบ้านปุ๋งบ้านเซียวเจ้าที่บริเวณหน้าไปรษณีย์บ้านปรางอำเภอปัวจังหวัดน่านก็ยังจะมีคงการปฏิบัติงานในหลายๆพื้นที่ดังติดกาวมาข้างต้นนะเจ้าและอาจจะมีการลงพื้นที่ในหลายภาคส่วนต่อไปในอนาคตก็จะเป็นการทยอยกันเพื่อบริการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการนะเจ้าเพื่อพ่อแม่พี่น้องสามารถใช้งานถนนหนทางท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองเจ้าเจ้าสตวงนี่ก็ขอเชิญรับฟังเพลงมวลๆเจ้า

ทรงท้ายรายการกับสาระดีๆช่วงเรื่องนี้น่ารู้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะเจ้ากับช่วงเรื่องนี้น่ารู้ท่านผู้ฟังเจ้าวันนี้เป็นวันที่30พฤษภาคม2569เจ้าซึ่งในวันนี้นะเจ้าก็ได้มีการจัดกิจกรรมรัฐพิธีนะเจ้าวันที่ระลึกวันค่ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นที่ห้องประชุมเจ้ามหาวงศ์ชั้น6ศาลากลางจังหวัดน่านนะเจ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ได้ร่วมกับกิจกรรมดังกล่าวก็นำโดยท่านวิชัยเอี่ยมอาพรนะเจ้าผอ.กองคังได้เป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธีวันที่ระลึกวันค่ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าซึ่งก็จะได้มีการร่วมกันนะเจ้ากับจังหวัดน่านในการบูชาพระรัตนตรัยถวายพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็จะได้ถวายราชสดุดีหนึ่งในวันค่ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองเจ้านอกจากนี้แล้วนะเจ้าก็ตึงขอฝากไว้กับวันพุ่งนี้31พฤษภาคม2569ซึ่งก็เป็นวันวิสาขบูชานะเจ้าพ่อแม่พี่น้องเจ้าก่อนอื่นเลยก็ได้มีการเปิดไปแล้วนะเจ้ากับวันนี้ในเวลา7นาฬิกาที่ผ่านมากับงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อยประจำปี2569ซึ่งก็จะได้ดำเนินการขึ้นที่วัดพระธาตุเขาน้อยตำบลดูใต้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะเจ้าดำเนินการขึ้น2วันระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวน่านนะเจ้ามาร่วมกันสืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมให้ได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญในวันพระใหญ่ในครั้งนี้นะเจ้าซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ได้ประสานงานความร่วมมือกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองน่านอำเภอเมืองน่านเทศบาลตำบลดูใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ภาคีเครือข่ายได้จัดงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุ

ขาน้อย2569ขึ้นนะเจ้าเพื่อจะได้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นแล้วก็จะได้เป็นการประชาสัมพันธ์คือนักท่องเที่ยวได้รู้จักวัดพระธาตุเขาน้อยเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองเจ้าโดยวันที่30คือวันนี้ก็ได้มีพิธีเปิดไปแล้วกับพิธีบวงสรวงนะเจ้าบวงสรวงพระธาตุเขาน้อยเวลา 7:00 น.และเวลา 9:00 น.กับพิธีเปิดงานประเพณี8เป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อยค่อยมาวันพรุ่งนี้วันพระใหญ่วิสาขบูชาเจ้าโดยเวลา 7:00 น.ก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชานะเจ้าและ 9:00 น.กับ19:00 น.นะเจ้าเวลา 1:00 น.พอดีเลยกับจงค่ำคืนมีพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถและพระธาตุเขาน้อยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะเจ้าก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้นะเจ้าที่วัดพระธาตุเขาน้อยของเฮาจะได้ร่วมกันทำบุญในวันพระใหญ่วิสาขบูชาแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะเจ้านอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้วันที่31พฤษภาคมจะมีการเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกนะเจ้าในกันติ7ถึงกันติ13หนึ่งในวันวิสาขบูชาตวยแล้วก็จะได้มีการจัดกิจกรรมเย็นกับเจริญพระพุทธมนต์กิจกรรม1ล้านดวงประทีปแห่งความศรัทธา1ล้านความดีสืบสานมหาบารมีวิสาขบูชาโลกณลานพระพุทธรูปพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรี4น่านนะเจ้าโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่านพร้อมกับรวมกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถและพระธาตุเขาน้อยมีการจัดกิจกรรมตีกองปูจาแล้วก็ตีกองแอวนะเจ้าการแสดงศิลปะตีกองสะบัดชัยมาณโอกาสนี้แล้วก็ก่อนปิดงานกับการจุดบอกไฟดอกเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานั่นเองก็ขอมาร่วมสนุกกันได้นะเจ้ากับการพอจุดไฟดอกแล้วก็รับบุญตวยตีวัดเขาน้อยนะเจ้าพระธาตุเขาน้อยตำบลดูใต้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านเจ้านอกจากนี้แล้วนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องก็ยังมีการจัดกิจกรรมในวันที่31อีกเช่นเดียวกันนะเจ้าครั้งนี้ก็จะมีการจัดที่วัดภูมินเจ้าพ่อแม่พี่น้องเจ้านอกจากวัดเขาน้อยแล้วก็ยังจะมีการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา2569ขึ้นที่วัดภูมินตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านเช่นเดียวกันนะเจ้าซึ่งครั้งนี้ก็จะมีท่านพระราชศาสนาภิบาลเจ้าคณะจังหวัดน่านเจ้าอาวาสวัดพญาภูพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะเจ้าเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยก็จะรวมพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าเวลา 6:30 น.ก็จะเป็นจุดรวมตัวกันนะเจ้าโดยก็จะได้มีการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าแล้วก็ในเวลาช่วงพักค่ำเริ่มที่เวลา 18:00 น.เจ้ากับการรวมกิจกรรมการเวียนเทียนตีวัดภูมินนะเจ้าก็จะได้มีการรวมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งก็จะได้อุทิศเป็นราชสักการะพระองค์มาเนื่องในงานบุญวันพระใหญ่วันวิสาขบูชานี่ตัวนะเจ้าก็เชิญมาร่วมงานกันได้นะเจ้ากับวัดเขาน้อยแล้วก็วัดภูมินนอกจากนี้แล้วสำหรับวัดต่างๆนะเจ้าก็มีในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันที่มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรช่วงเช้าแล้วก็เวียนเทียนในช่วงเย็นก็ขอเชิญกันมาร่วมกิจกรรมดีๆจะอีกันหลายๆนะเจ้ากับพุทธศาสนิกชนชาวนานทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันวิสาขบูชาจะได้เป็นวันที่ทุกท่านอิ่มใจอิ่มบุญแล้วก็จะได้อยู่กันกับครอบครัวอย่างร่มเย็นเป็นสุขไปอีก1ปีเต็มๆนะเจ้าสำหรับช่วงนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพ่อแม่พี่น้องจะบ่ดีลืมกันนะเจ้าช่วงหน้าฝนนี่จะเดินทางไปไหนจะได้ก็ตึงขอฝากไว้เช็คสภาพหยุดยานพาหนะพกร่มแล้วก็จะต้องพกเสื้อกันฝนและแน่นอนว่าเมาบ่ขับนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดี

ขณะนี้เวลา9นาฬิกาจากนี้ไป M-Cot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเชิญชวนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบด้วยวันพุธที่

0: 3มิถุนายน2569เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้รัฐบาลเห็นชอบให้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการจัดงานตลอดเดือนมิถุนายนให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติโดยจัดขึ้นใน3พื้นที่ดังนี้วัดราชาธิวาสวิหารจัดขึ้นระหว่าง 1-3 มิถุนายนศูนย์การค้าสยามภารกร 2-7 มิถุนายนบริเวณท้องสนามหลวงในวันที่3มิถุนายนพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตามความเหมาะสมเพื่อสืบสานการทำความดีและสร้างประโยชน์แก่สังคมนอกจากนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติสำหรับจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปขอเชิญทุกคนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระมหามงคลดังกล่าวเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ปิดยอดไทยช่วยไทยสุดปังเงินสะพัดกว่า135ล้านบาทลดค่าครองชีพกว่า29ล้านบาทนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาค่าครองชีพประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศสำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งสุดท้ายครั้งที่5ได้รับการตอบรับจากประชาชนต่อเนื่องมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 182,000 คนก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากกว่า 24,400,000 บาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5,100,000 บาททั้งนี้จังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดชลบุรีอ่างทองสระบุรีเชียงใหม่และจังหวัดราชบุรีขณะที่อำเภอที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดคืออำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีเมื่อรวมผลการดำเนินงานตั้งแต่ครั้งที่1ถึง5ของโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า135ล้านบาทช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า29ล้าน6แสนบาทรัสเซียโจมตีเรือตุรกีกองทัพเรือยูเครนอ้างว่าโดรนของกองทัพรัสเซียได้โจมตีเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติตุรกีเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขณะกำลังแล่นออกจากท่าเรือในภูมิภาคโอเดซาของยูเครนเพื่อมุ่งหน้าไปยังตุรกีเรือลำนี้ชื่อ ANT ดำเนินการโดยเจ้าของบริษัทตุรกีแต่จดทะเบียนเรือภายใต้ธงชาติวานูอาตูการโจมตีจากโดรนส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้มีลูกเรือได้รับบาดเจ็บ2คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเลร่วมกับกองทัพเรือยูเครนเข้าควบคุมสถานการณ์และดับไฟที่ลุกไหม้บนเรืออย่างรวดเร็วทางการยูเครนประนามการกระทำดังกล่าวของรัสเซียว่าเป็นการจงใจสร้างภัยคุกคามและความเสี่ยงต่อระบบการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
6: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ใจงามอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านพร้อมแจกแล้วครับงานใหญ่ของปีวันที่8และ9มิถุนายนนี้งานจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการเกษตรปุ๋ยเคมีเกษตรราคาดีมีคุณภาพมาตรฐานคุ้มค่าคุ้มทุนราคาพิเศษรับของแจกของแถมทุกรายการจุใจรับคูปองชิงรางวัลมากมายเกษตรกรยุคใหม่ใส่ใจคุณภาพผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐานเลือกซื้อได้ที่บริษัทใจงามจำกัดอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านวันที่8และ9มิถุนายนนี้ใจงามซื่อสัตย์ยืนหยัดคุณภาพดีมีน้ำใจให้บริการโทร0856959678น้ำจิตใสน้ำใจงามเพื่อเกษตรกรน่าน
2: ที่สุดของความอร่อยและของฝากฉลองเปิดร้านใหม่สีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองน่านขนมปังเค้กพายกรอบเค้กฝอยทองที่ครองใจคนไทยกว่า40ปีเบเกอรี่กว่า100รายการโปรโมชั่นซื้อครบ100บาทแถมฟรีเค้กฝอยทอง1ชิ้นสีฟ้าเบเกอรี่ข้างโรงเรียนสินจงโทร0834249264
3: ยาเสพติดคือมหันตภัยร้ายทำลายประเทศชาติ
4: และสังคมของเรา
3: ภัยร้ายที่คืบคลานจากครอบครัวไปยังสังคม
4: และลุกลามสู่ประเทศชาติ
3: ไม่มีภัยร้ายใดจะทำลายประเทศชาติได
4: ้หากเราคนไทยร่วมมือกัน
3: MCOT Radio Network ร่วมรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด
5: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเอ็มคอร์ดเรดิโอน่านโดยพันภัทรมงมาก

0: M-Cloud Radio FM 92 Top 10 Chart
1: Top 10 Chart
0: Top 10 Chart M-Cloud Radio FM 92 Top 10 Chart อันดับที่10

0: ข้าสู่ชั่วโมงการรายงานชาร์ตค่ะ Mcot Radio FM 92 Top 10ชาร์ตสรุปชาร์ตประจำสัปดาห์ที่949รับช่วงต่อมาจากรายการปะนานกับน้องดรีมทีนี้ก็เจอกับจี้ต่อใน1ชั่วโมงนี้ค่ะ9โมงเช้าจนถึงตอน10โมงทุกๆวันเสาร์ที่เราจะมาลุ้นชาร์ตด้วยกัน10อันดับเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังเลือกกันเข้ามาในแต่ละรอบสัปดาห์นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็เก็บรวบรวมมาตั้งแต่วันจันทร์ที่25ถึงศุกร์ที่29พฤษภาคม2569จาก SMS 4221257โทรศัพท์0547115550แล้วก็ที่กระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอสมทน่านนะคะอันดับที่10ผ่านไปแล้วเรียบร้อยต้องโทษเธอของทิกเกอร์เป็นเพลงมาใหม่อยู่ในอันดับที่10นะคะติดตามรับฟังการรายงานชาร์ตของเราด้วยกันค่ะทางวิทยุ FM 92ทางออนไลน์ radio.mcot.net ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcot Connect ลงในมือถือก็ได้นะคะลุ้นกันต่อสำหรับอันดับที่9แล้วก็อันดับที่8ค่ะอันดับที่9ขยับขึ้นไปจากอันดับที่10ของ Fortune ขอลืมว่าเราเคยรักกันอยู่ในอันดับที่9ค่ะอันดับที่8ขยับขึ้นมาจากอันดับที่9ของ Salty Salmon ทิ้งกันไว้ที่ทางตันแล้วนี่ก็คืออันดับที่9แล้วก็อันดับที่8กับ Mcot Radio FM 92 Top 10 Chart สรุปชาร์ตสัปดาห์ที่949ค่ะ
1: Mcot Radio FM 92 Top 10 Chart
2: Top 10 Chart
1: Top 10 ChartMcot Radio FM 92 Top 10 Chartอันดับที่9

0: ซอตี้แซลมอนทิ้งกันไว้ที่กลางทางอันดับที่8ค่ะสำหรับการรายงานชาร์ตของเรา Mcot Radio FM 92 Top 10ชาร์ตสรุปชาร์ตประจำสัปดาห์ที่949นะคะเรียงร้อยเรื่องราวของการรายงานชาร์ต10อันดับเพลงเพราะในแต่ละรอบสัปดาห์ที่เราจะอยู่เป็นเพื่อนกันทุกๆวันเสาร์1ชั่วโมงนี้9โมงเช้าจนถึงตอน10โมงนะคะแล้วหลังจากชั่วโมงของการรายงานชาร์ตชั่วโมงของการรอคอยเพลงลูกทุ่งเพราะๆกับรายการลูกทุ่งน่านนครกับ DJ พี่อาร์ตตี้แล้วก็ DJ พี่เต๋ยสวนหอมก็จะมาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังทุกๆวันเสาร์ค่ะช่วงเวลา10โมงเช้าจนถึงตอนเที่ยงวันนะคะมีเพลงลูกทุ่งเพราะๆข่าวสารสาระดีๆที่จะเอามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกๆวันเสาร์นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปลุ้นอันดับต่อไปแวะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราในชั่วโมงการรายงานชาร์ตกันก่อนค่ะสำหรับร้านรับซ่อมนาฬิกาซ่อมกุญแจปั๊มกุญแจเพิ่มของพี่ช่างสมนึกนะคะหน้าร้านอยู่ที่ห้างบิ๊กซีวันเวลาตามห้างเปิดเลยค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับนาฬิกาเรือนโปรดของคุณสลักหลุดซ้ายขาดหน้าปัดแตกร้าวเข็มนาฬิกาหลุดหายไปหรือเปล่าเอาไปซ่อมบำรุงกันได้เปลี่ยนทานเปลี่ยนสายหรือว่าจะเอาไปเช็คนะคะน้ำเข้าหรือเปล่าทำไมนาฬิกาไม่เดินทานหมดหรือเปล่ารวมไปถึงกุญแจที่ออกมาจากโรงงานหัวมันหักมันแตกมันบินมันพังมีหัวเปลี่ยนใหม่ให้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยรวมไปถึงการเปลี่ยนทานกุญแจรีโมททุกๆรุ่นทุกๆยี่ห้อแล้วก็ปั๊มกุญแจเพิ่มทั้งกุญแจบ้านแล้วก็กุญแจรถมีบริการนอกสถานที่ด้วยนะคะเวลาเกิดเหตุนอกสถานที่เข้ารถไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้กุญแจหายไปไหนเรียกหาพี่ช่างสมนึกได้เลยหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมก็ได้เกี่ยวกับนาฬิกาแล้วก็เกี่ยวกับกุญแจที่0654195935ค่ะ0654195935เมมเบอร์ไว้มือถือก่อนได้เลยจะได้อุ่นใจเวลาเกิดเหตุก็จะได้ส่งต่อเบอร์ให้กันได้ถ้าไม่เกิดขึ้นกับเราก็อาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เรารู้จักนะคะสำหรับร้านรับซ่อมนาฬิกาซ่อมกุญแจปั๊มกุญแจเพิ่มรับไขกุญแจนอกสถานที่ของพี่ช่างสมนึกค่ะแล้วมาลุ้นกันต่ออันดับที่7แล้วก็อันดับที่6นะคะอันดับที่7เพลงนี้ร่วงลงมาจากอันดับที่3ค่ะของเติ้ล First One ขอให้เธอหายดีอยู่ในอันดับที่7ค่ะอันดับที่6เป็นเพลงมาใหม่ของ Hi พื้นที่รอข้ามอยู่ในอันดับที่6แล้วนี่ก็คืออันดับที่7แล้วก็อันดับที่6ค่ะ
1: Mcot Video FM 92 Top 10 Chart
2: Top 10 Chart
1: Top 10 Chart Mcot Video FM 92 Top 10 Chart
3: อันดับที่7

0: M-COT Radio วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
3: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
7: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ M-COT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
8: ประสาทตึงเครียดจิตใจสับสนกระวนกระวายประสาทหลอนเผลอคลั่งควบคุมอารมณ์ไม่ได้ขาดสติทำร้ายตัวเองทำร้ายผู้อื่นเหล่านี้คืออาการที่เกิดจากการเสพยาเสพติดยาเสพติดมหันตภัยร้ายทำลายชีวิต
9: M-COT Radio Network ร่วมรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
0: M-COT Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนM-COT Radio น่านโดยพันณพัฒน์มงมาก

0: M-Cod Radio FM 92 Top 10 Chart
1: Top 10 Chart Top 10 Chart
0: M-Cod Radio FM 92 Top 10 Chart
2: เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วค่ะสำหรับชั่วโมงการรายงานชาร์ตของเรา M-Cod Radio FM 92 Top 10 Chart สรุปชาร์ตประจำสัปดาห์ที่949นะคะก่อนที่เราจะไปลุ้นอันดับที่5อามาเรียงร้อยบอกต่อกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับอันดับที่ผ่านมาค่ะอันดับที่6 High พื้นที่รอข้ามอันดับ

0: ที่7ขอให้เธอหายดีเติ้ลเฟิร์สวันค่ะทิ้งกันไว้ที่ทางตันซอลตี้แซลมอนอันดับที่8ขอลืมว่าเราเคยรักกันฟอร์จูนอันดับที่9อันดับที่10ต้องโทษเธอของทริกเกอร์ค่ะแล้วสำหรับอันดับที่5ของสัปดาห์นี้ร่วงลงมาจากอันดับที่4แต่ว่าอยู่ในชาร์ตของเรามายาวนานมากๆเลยสำหรับแบมแบมนะคะเพลงนี้ฟีเจอริ่งกับอิงวรันธรไฟเขียวอยู่ในอันดับที่5ค่ะ
1: M-Cord Radio FM 92 Top 10 Chart
2: Top 10 Chart
1: Top 10 Chart M-Cord Radio FM 92 Top 10 Chart อันดับที่5

เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับชั่วโมงการรายงานชาร์ตของเรา M-Quad Radio FM 92 Top 10 ชาร์ตสรุปชาร์ตทุกๆวันเสาร์ค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่949ซึ่งเก็บรวบรวมมาตั้งแต่วันจันทร์ที่25ถึงศุกร์ที่29พฤษภาคม2569นะคะใครอยากให้เพลงโปรดของตัวเองหรือว่าศิลปินที่คุณรักติดชาร์ตเพิ่มเติมกันได้ค่ะสำหรับคะแนนนะคะผ่านทาง SMS 422-1257ข้อความละ1คะแนนโทรศัพท์0547111550สายละ1คะแนนแล้วก็ที่กระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอสมทนั่นคอมเมนต์ละ1คะแนนแล้วทีนี้ก็มาลุ้นกันทุกๆวันเสาร์1ชั่วโมงนี้ 9:00 นจนถึงตอน 10:00 นนะคะเป็นชั่วโมงที่เราจะลุ้นชาร์ตด้วยกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์กับ M-Quad Radio FM 92 Top 10 ชาร์ตก่อนที่เราจะไป4 3 2 1แล้วคุณผู้ฟังก็จะได้อยู่กับรายการลูกทุ่งน่านนครกับดีเจพี่เตยสวนหอมแล้วก็ดีเจพี่อาร์ตี้นะคะเรียงร้อยบอกต่ออันดับที่ผ่านมากันอีกรอบนึงค่ะไฟเขียวแบมแบมฟิชเชอริงอิงวรันทรอันดับที่5อันดับที่6ไฮพื้นที่รอข้ามอันดับที่7ขอให้เธอหายดีเติ้ลเฟิร์สวันทิ้งกันไว้ที่กลางทางอันดับที่8 Salty Salmon For June อันดับที่9ขอลืมว่าเราเคยรักกันค่ะอันดับที่10ต้องโทษเธอของ Tigger แล้วก็ C มาแล้วค่ะอันดับที่4เป็นเพลงมาใหม่ของนุนิวปักใจอยู่ในอันดับที่4ค่ะอันดับที่3เพลงนี้ขยับขึ้นมาจากอันดับที่8Playground 18มนุษย์ทองคำนะคะอันดับที่2ร่วงลงมาจากอันดับที่1กลัวลืมนนทนนฟีเจอริ่งกับ Your Boy TJ ค่ะอันดับที่1เพลงนี้ขยับขึ้นมาจากอันดับที่5เมื่อถูกคนพบ Free Hand แล้วนี่ก็คือ M-Quad Radio FM 92 Top 10 Chart สรุปชาร์ตประจำสัปดาห์ที่949ขอบคุณนะคะ

0: ำหรับทุกท่านการติดตามรับฟังเลยแล้วก็ทุกคนที่ทักทายส่งต่อกำลังใจกันเข้ามาด้วยนะคะทุกๆวันเสาร์เราจะได้ลุ้นชาร์ตด้วยกัน10อันดับเพลงเพราะๆในแต่ละรอบสัปดาห์ที่คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกกันเข้ามาจาก SMS จากโทรศัพท์แล้วก็จากกระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจนะคะแล้วนี่ก็คือ Mcord Radio FM 92 Top 10 Chart สรุปชาร์ตประจำสัปดาห์ที่949เดี๋ยวอยู่ต่อกับรายการลูกทุ่งหน้านครนะคะวันนี้ขอบคุณทุกๆหัวใจที่ติดตามรับฟังจี๊ดอยู่ค่ะขอให้ทุกๆหัวใจที่ติดตามจี๊ดอยู่มีพลังใจอันเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงพร้อมรับทุกเรื่องราวต่างๆที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างมีสติค่ะแล้วก็ได้เวลาส่งพลังแรงใจเป็นรอยยิ้มประจำวันให้กันแล้วได้เวลายิ้มให้กันค่ะยิ้มออกมาจากหัวใจยิ้มกว้างๆให้กันพร้อมกับพูดคำว่าสวัสดีค่ะ
1: Mcord Radio FM 92 Top 10 Chart
2: Top 10 Chart
1: Top 10 Chart Mcord Radio FM 92 Top 10 Chart อันดับที่4

ที่นี่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดน่าน FM 92 MHz ออกอากาศจากอาคารเลขที่ 33/82-83 ถนนเปรมประชาราษฎร์ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านโทร054-711-550 MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนขณะนี้เวลา 10:00 น.จากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออภิสิทธิ์หวังดีอีทบทวนสิ่งผิดปกติใช้งบให้คุ้มค่าหลังสังคมตื่นตัวโครงการ Thailand AI Passport ยืนยันประชาธิปัตย์จะติดตามต่อเนื่องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงโครงการ Thailand AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ก่อนหน้าพรรคประชาธิปัตย์ใช้แพลตฟอร์ม2รัฐและพบความเสี่ยงของการทุจริตสูงว่าขณะนี้นายพิทักษ์เดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งพรรคจะติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและจะมีการติดตามไปยังโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีที่ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงต่างๆที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีเพราะการประมูลงานด้านเทคโนโลยียังมีข้อจำกัดด้านการประมูลมากและต้องไปดูถึงสาเหตุที่แท้จริงและคาดหวังหลังการผ่านกลไกการตรวจสอบของสภาแล้วสังคมมีความตื่นตัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะ

0: ทบทวนสิ่งผิดปกติรวมถึงจะใช้งบประมาณให้มีความคุ้มค่ามากกว่านี้สกัดจับแก๊งขนแรงงานข้ามชาติสารภาพทำมานานกว่า6เดือนขนมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนพันตำรวจโทกมลภพหานเวชสารวัตรทางหลวงสระแก้วส่วนที่กำลัง CIB เข้าสกัดจับรถยนต์อเนกประสงค์และรถกระบะต้องสงสัย3คันรวดบนถนนทางหลวงหมายเลข317อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วโดยได้วนย้อนหนีข้ามไปยังพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจึงไล่ติดตามและสามารถจับไว้ได้ในพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีหลังสืบทราบเป็นขบวนการใหญ่ที่กำลังลักลอบขนแรงงานเถื่อนข้ามชาติจากชายแดนจันทบุรีมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยจะใช้เส้นทางสายรองและรอยต่อจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีเพื่อหลบเลี่ยงด่านตรวจสอบสามารถจับกุมผู้นำพาชาวไทยได้3คนคือนายธีรชาติทำหน้าที่คนขับรถนำคอยสแกนด่านนายชัชวานอายุ50ปีและนายดนัยอายุ20ปีคนขับรถขนแรงงานภายในรถพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาอัดแน่นมาถึง11รายตรวจสอบพบเป็นคนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย9รายอยู่เกินกำหนดหรือโอเวอร์สเตย์อีก2รายยึดรถยนต์ของกลาง3คันและโทรศัพท์มือถือ7เครื่องเบื้องต้น1ในผู้ต้องหาชาวไทยยอมรับว่าทำมานานกว่า6เดือนแล้วได้รับค่าจ้างและมีการรับออเดอร์จากนายหน้าชาวกัมพูชาให้ไปรับตามสวนผลไม้ชายแดนได้ค่าจ้างเที่ยวละ 5,000 ถึง 9,000 บาทขนมาแล้วหลายครั้งรวมรายได้มากกว่า1ล้านบาทขณะที่กลุ่มแรงงานต้องเสียค่าในหน้าคนละ 4,000 ถึง 6,500 บาทเพื่อแลกกับการเข้ามาทำงานในกรุงเทพเนื่องจากว่าประเทศบ้านเกิดไม่มีงานทำและไม่มีเงินจึงอยากเข้ามาทำงานในไทยเพราะรายได้ดีกว่าทรัมป์เผยเตรียมตัดสินใจข้อตกลงอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าเขาเตรียมตัดสินใจขั้นสุดท้ายเร็วๆนี้เกี่ยวกับข้อเสนอขยายเวลาตามข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านออกไปอีก60วันเพื่อเปิดทางให้คณะผู้แทนเจรจาหาแนวทางยุติสงครามอย่างถาวรแม้ว่า2ประเทศจะยังคงมีความเห็นขัดแย้งในประเด็นสำคัญที่เป็นชนวนเหตุหลักของความขัดแย้งขณะที่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเปิดเผยหลังการประชุมลับนานกว่า2ชั่วโมงว่าผู้นำสหรัฐจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและเป็นเงื่อนไขที่เป็นขั้นตอนเด็ดขาดเท่านั้นพร้อมย้ำจุดยืนว่าอิหร่านจะต้องไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ผู้นำสหรัฐระบุว่าอิหร่านจำเป็นจะต้องปฏิบัติการตามเงื่อนไขสำคัญคือการยุติปิดกั้นเส้นทางเดินเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุสและยกเลิกขีดความสามารถในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดซึ่งเงื่อนไขทั้งสองประการนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลอิหร่านยังไม่ยอมรับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง Mcot Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมา

0: ื่อโลกที่ดีกว่าโกกรีนกับ Mcot Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: ใจงามอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านพร้อมแจกแล้วครับงานใหญ่ของปีวันที่8และ9มิถุนายนนี้งานจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการเกษตรปุ๋ยเคมีเกษตรราคาดีมีคุณภาพมาตรฐานคุ้มค่าคุ้มทุนราคาพิเศษรับของแจกของแถมทุกรายการจุใจรับคูปองชิงรางวัลมากมายเกษตรกรยุคใหม่ใส่ใจคุณภาพผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐานเลือกซื้อได้ที่บริษัทใจงามจำกัดอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านวันที่8และ9มิถุนายนนี้ใจงามซื่อสัตย์ยืนหยัดคุณภาพดีมีน้ำใจให้บริการโทร0856959678น้ำจิตใสน้ำใจงามเพื่อเกษตรกรน่าน
3: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ช่วงควายควายวันเสาร์ม่อม้อยภาษากำเมืองกับดีเจอาร์ตี้เต็มที่กับชีวิต

ฐานเพชรมงคลโกดังฐานบ้านมงคลนิมิตหมู่6ตำบลผาสิงอำเภอเมืองจังหวัดน่านทางเข้าไปทางร้านของหวานป้านิ่มมงคลนิมิตซอย10เรามีฐานจำหน่ายฐานที่เผาจากไม้มะขามเผาไฟแล้วฐานไม่มีแตกแน่นอนฐานไฟแดงๆฐานไฟแรงๆต้องฐานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดังดังไฟด้วยฐานราคาถูกกว่าประหยัดและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสนใจฐานติดต่อได้ที่ DJ อาร์ตี้คนมีไฟโทร082 092 12

านเพชรมงคลโกดังทานบ้านมงคลนิมิตโกดังทานบ้านมงคลนิมิตอยากดังต้องได้ดังอยากดังต้องได้ดังต้องทานเพชรมงคลทานเพชรมงคลเท่านั้นทานจากไม้มะขามไม้มะลำไยในส่วนของเกษตรกรเพิ่มรายได้ฮือกับเกษตรกรค่อยๆเผาไปทานไฟจะแดงทานไฟแดงๆทานไฟแรงๆต้องทานเพชรมงคลทานจากไม้มะขามทานที่เผาด้วยเกษตรกรเกษตรกรมีรายได้มีเงินมีกินมีใจคือหัวใจของเฮาเขาเบื่อเผาเฮาก็มีทานขายเป็นรายได้เสริมเมื่อกับเกษตรกรทานเพชรมงคลโกดังทานบ้านมงคลนิมิตโกดังทานบ้านมงคลนิมิตอยากดังต้องได้ดังอยากดังต้องได้ดังอยากดังทานต้องโทร0820921251จัดจำหน่ายโดยดีเจอาร์ตีเต็มที่กับชีวิตครับผมกราบสวัสดีแฟนรายการลูกทุ่งนานนครทุกๆท่านทุกๆคนนะครับมาป้ากันวันนี้ตอนควายควายจะนี่เนาะบรรยากาศก็สดชื่นนะครับตะคืนนี่ฝนกระตกลงมาเนาะฟังเพลงกำเมืองทุกๆวันเสาร์ช่วงเวลา10โมงถึงเที่ยงอยู่กับกระผมดีเจอาร์ตี้เต็มที่กับชีวิตนะครับกะก่อนอื่นต้องขอส่งแรงใจและไฟของพลังไปทางชั้นบรรยากาศอันปลอดโปร่งของวันนี้นะครับเพื่อความหวังและเป็นพลังเป็นแห้งฮึดเป็นแห้งสู้ต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆของชีวิตประจำวันผ่านไปโดยดีนะครับขอขึ้นท่านผู้ฟังตีได้รับฟังวิทยุตั้งอยู่ตั้งบ้านนะครับหรือว่าท่านที่กำลังฟังตามสื่อออนไลน์และก็ท่านที่กำลังเดินทางโดยรถยนต์นะแล้วก็เปิดฟังรายการลูกทุ่งน่านนครทั้งคลื่น FM 92เมกะเฮิรตซ์อยู่ณขนาดนี้นะครับบอกว่าจะเดินทางจากตั้งเหนือมาตุงจ้างเมืองปัวเจียงกังต่างผ่ามาเวียงหรือว่าจากตั้งใต้มานะครับตั้งเมืองลีห้วยเหลาห้วยเสียมห้วยสมห้วยจอยบันเซตับหมานบันเปาตุ่งแหล่งหนองห้านาแหนนาไข่นาแดงนาหน่อยนาหลวงนาแวนนาลายสถานสลาบันล่องบันนาคำเรืองนามืนนาหวายนายังนาธนุงมาเวียงหรือว่าจะจากตั้งตะวันตกมานะครับบ่ว่าจะสันติสุขแม่จริมบ้านสว่างน้ำปูนน้ำพังเข้ามาเวียงหรือว่าตั้งบันสวดโป่งสีบ้านพี่บ้านฝ้าป่าขาหลวงบ้านหลวงบ้านปิ้นจังมวนหรือว่าจะมาตั้งภูหลังกาน้ำขะสะเกินตำบลยอดสองแค่เข้ามาธุระในเวียงนะครับและท่านที่กำลังเดินทางออกจากจังหวัดน่านก็ขอให้ท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับมาอยู่ตัวกันเป็นเพื่อนเป็นก้อกันกับรายการลูกทุ่งน่านนครช่วงเวลาดีๆควายๆทุกๆวันเสาร์เฮามาอูมาปะกันมาเป็นเพื่อนกันนะครับในขณะที่บางตันนะครับแฟนรายการมาค้นกัน

นั่งกินข้าวง่ายอยู่ที่บ้านเนาะนั่งคดสวายง่ายองตีนนั่งเมื่อเสาเฮียนอยู่นะครับจกเมียงมาแปลงจกเมียงมาอมนะแล้วก็เปิดฟังรายการลูกทุ่งน่านนครจะนี่นะครับเนาะช่วง10โมงถึงเตียงทุกๆวันเสาร์มาเป็นเพื่อนเป็นก้อกันกับดีเจอติครับกะผ่านไปกับผลงานเพลงแรกของเอาหนานบรรยินแก้วเสียงร้องศิลปินคนบ้านสถานอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเนาะเนื้อเพลงเป็นกะอู้ถึงเรื่องสอดคล้องของการท่องเที่ยวนะครับตีสื่อถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจังหวัดน่านเมืองเก่าติมีชีวิตนะครับมรดกน่านสู่มรดกโลกด้วยความยั่งยืนทางวัฒนธรรมและประเพณีบ่งบอกถึงความเข้มแข็งของเมืองน่านบ้านเฮานะครับความเข้มแข็งนี่จะสร้างขึ้นได้ตัวเองนะแต่ว่ากำลังใจนั่นนะครับจะสร้างมาจากคนรอบข้างเนาะแต่ถ้าจะสร้างกำลังใจดีๆนะครับเนาะเป็นพลังขับเคลื่อนกับภารกิจของดีเจอาร์ตี้ตีจะเงาะฮือทานบ้านเฮานะครับเนาะได้ดังทั่วครัวเรือนนะครับก็จะต้องดังไฟด้วยทานเพชรมงคลนะครับโดยเฉพาะล้านตีสนับสนุนเฮานะครับบ่ว่าจะเป็นล้านลาบเอ็ดโดคางโรงไฟฟ้าบันดุไตนะครับเนาะล้านลาบยะโสซกเล็กปางค่านะครับล้านนายกายไก่อบถังนะครับบ่ว่าจะเป็นล้านไก่อบองค์นะครับกาดหลุ่มติดล้านหางทองนิยมพันบ่ว่าจะเป็นล้านตําแซ่บบึงการนะครับเนาะบ่ว่าจะเป็นร้านเทพหมูกระทะนะครับหรือว่าร้านหมูกระทะซอยลับบ้านหนองเตาเนาะแล้วก็ยังจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวในซอยนะครับอันนี้ร้านนี้อยู่หลังวัดเมืองเมืองเนาะร้านก๋วยเตี๋ยวมารวยนะครับอันนี้กินจนปนล้ำหุ่นตังเมียบ้านเลยนะครับสุดท้ายแล้วกันจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวปัดต่อมันตาจ้างนี่ล้ำขนาดนักเลยครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนาะร้านผัดไทยโบราณนะครับสี่แยกวันสามแยกแยกวัดยังแข็งนะครับเนาะยังบ่แหนมนะครับย้ายสำล้านบรรณาภานี่ก็บอกให้สบายกันนอนฟังรายการล้อกูเสากูเสานะครับย้ายสำล้านนี่นะอยู่บ้านนาผาปุ่นนะครับย้ายประเสริฐนะครับที่บ้านน้องตองอันนี้ก็เป็นขาประจำในการซื้อทานของดีเจอันตีเนาะก็ต่อไปก็สามารถซื้อได้ที่สาขาบ้านเจพังนะครับเนาะปากอุ่นตังเขาวัดกอกนะครับพร้อมครับพร้อมกับร้านขนมปังยวนนะครับแฟนรายการครับเมติวเนาะบ้านภูมินแต่บ้านภูมินนะครับอันนี้เป็นบอกว่าขออีแม่ขอเข็ดมะขามกิ่งมะขามจิ้มอีแม่จะมาย่างไฟเนาะเอามือหย่ามาสนหลัวดังไฟนะครับอัดก็เลยจัดฮื้อนะครับเนาะอาทิตย์แล้วกับหมอบไปฮื้อนะครับเนาะ1มัดใหญ่ๆนะครับอันนี้เป็นเข็ดมะขามกิ่งมะขามนะครับอันนี้เอาไว้สนหลัวเนาะเอาไว้จีพริกนะครับเนาะกึดแต่จีพริกนะครับจะนึ่งเข้าจะจีพริกปิงเขียดแอปอ่ออมกห้ามกเฮ็ดดานต้องเจ้ทานเพชรมงคลเท่านั้นนะครับซื้อหาทานเพชรมงคลได้ที่โกดังทานนะบ้านมงคลนิมิตนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเด้อ0820921251บริการส่งฟรีครับ1กระสอบเฮาก็ส่งฟรีนะครับ2กระสอบก็ส่งฟรีครับ10กระสอบเฮาก็ไปส่งนะเพราะว่าม่วนครับไปส่งนี่นะขี่รถแอลตัวเองนะครับเนาะสาขา2นะครับเนาะขาสาที่สาขากดังทานสาขาที่2ของเฮานะครับที่บ้านเจพังเนาะที่บ้านเจพังหุ่นตางเขาวัดกอกนะครับกดังทานบ้านมงคลนิมิตนะครับกดังทานเพชรมงคลเฮาขายกระสอบละ180บาทนะครับบ่แพงนะครับ180บาทนี่นะดังไปเป็นเดือนปุ่นก็ได้นะครับโดยเฉพาะลุงสุทินนะครับอันนี้อยู่ที่หน้าศูนย์ยูเลเนาะอันนี้ขาประจำเลยนะครับลุงสุทินปุ่นอยู่บ้านคนเดียวนะซื้อทีละ2กระสอบนะครับปุ่นอ่ะซื้อไปกำก็เป็นเดือนปุ่นนะครับ และบางคนนะครับตีจะเข้าไปหาโกดังทานเพชรมงคลนี่เข้าไปตั้งไหนเนาะสมัยใหม่น้อยนะครับเนาะก็สามารถเข้าไปเสิร์ชในแอปพลิเคชัน Google Map นะพิมพ์คำว่าน่านโกดังทานเนาะท่านก็สามารถที่จะเข้าส่องเข้าไปได้รู้ได้เลยนะครับจะมีความเคลื่อนไหวทุกๆอาทิตย์ของโกดังทานนะน่านโกดังทานเพชรมงคลนะครับกระสอบละ180บาทอยากดังต้องได้ดังนะครับทานเพชรมงคลทานคุณภาพทานดีพรีเมียมวัตถุดิบมาจากชุมชนคนเมืองน่านนะครับเป็นไม้มะขามไม้มะลำไยในส่วนของเกษตรกรโกดังทานบ้านมงคลนิมิตนะครับมีทานตลอดทั้งปีเพราะว่าเฮาสต็อกไว้นะครับเฮาสต็อก

ไว้นะเป็นทานคุณภาพทานดีพรีเมียมนะครับต้องทานเพชรมงคลทานไฟแรงๆทานไฟแรงๆต้องทานเพชรมงคลจะนึ่งข้าวจะปิ้งกินจะจีพริกปิ้งเขียดแอปอ่องอ๋อมกห้ามกเฮ็ดดานนะครับต้องใจทานเพชรมงคลเท่านั้นเนาะคนที่ได้กินมกเฮ็ดดานก้อนหมูนี่ก็ถึงว่าโชคดีนะนําไปเดียวนะเพราะว่ามันยังบ่ออกแต่เดียวนะครับเฮ็ดดานนะอันเฮ็ดทอบเนาะหน้านี้นะครับหาซื้อทานเพชรมงคลได้นะครับตีน่านกุดังทานนะครับเบอร์โทรศัพท์082-092-1254 082-092-1251บริการส่งฟรีนะครับช่วงนี้เสาร์อาทิตย์เฮาก็จะส่งให้ทุกท่านได้เลยนะครับเอ้าเฮามาฟังเพลงเนาะกับเพลงแรกนะครับก่อนที่จะฟังเพลงกับสหาเรื่องราวดีๆนะครับกับทานเพชรมงคลกับการประหยัดพลังงานด้วยทานเพชรมงคลเจนเลยครับช่วงค่อยฝ่ายวันเสาร์มัวเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดังต้อง

0: ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูใต้มีกล้าพันยางพารามาจำหน่ายให้กับทุกท่านเปลี่ยนการปลูกพืชหมุนเวียนมาเป็นพืชยืนต้นกันนะครับปลูกยางพาราถือว่าตอบโจทย์ของการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรขยันกรีดยางเกษตรกรต้องมีรายได้อนาคตสดใสแน่นอนเกษตรกรทุกๆครัวเรือนที่มีสวนหันมาปลูกยางพารากันนะครับปลูกวันนี้ยังไม่สายสำหรับการปลูกยางพาราปัญหาของชาวบ้านคือปัญหาของเราตื่นมาตอนเช้าไม่มีเงินปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูใต้ประสานงานกับชาวสวนยางพาราจังหวัดชุมพรและสงขลาจัดหาต้นกล้ายางพารามาจำหน่ายให้กับทุกท่านแล้วทำทุกวันให้มีค่าหันมาปลูกยางพารากันนะครับต้นกล้ายางพารา1600ปากใต้จากจังหวัดสงขลามีจำหน่ายแล้วสำหรับฤดูการปลูกปี2569สั่งจองต้นกล้ายางพารา1600ได้แล้ววันนี้ที่สำนักงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูใต้บริหารงานโดยกำนันป๋องสุทธิพงษ์เหลือพร้อมโทร0986626158ตื่นมาได้ตังค์แน่นอนฟันธง
1: ครับผมจบไปหนึ่งผลงานเพลงเนาะอย่ามดไฟในตัวเองครับผ่านอันยังมากก็เยอะละเนาะมันบ่แปลกเลยนะครับที่จะหูซึกเหนื่อยล้าและกระท้ออย่าหยุดความพยายามครับไหวมาได้ก็เดินต่อทำทุกวันให้มีค่าโดยการปลูกยางพารากันนะครับแต่ที่สำคัญจงสื่อสัตย์กับหัวใจของตนเองนะครับเพราะแต่ละคนมีจังหวะชีวิตที่บ่เหมือนกันเนาะบนห้องว่า It's my life นะรักษาบุญเดิมเติมบุญใหม่ครับจะกำนันป๋องปุ่นบอกนะครับเนาะสังคมดีมีรายได้คือหัวใจของผู้นำชุมชนนะครับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยการนำของกำนันป๋องสุริพงษ์เหลือป้อมนะครับเปิ่นมีกาพันเนาะยางพารามาจำหน่าย1600นะครับมาเฮือทุกท่านละนะครับมาเดี๋ยวนี้ปุ่นบอกว่าปลูกพืชหมุนเวียนนะครับเนาะมาเป็นพืชยืนต้นกันเด้อคนแดตีมีสวนมะลำไยสวนมะขามเนาะก็ก็บอกว่าเปลี่ยนมาเป็นปลูกยางพาราเอานะครับสวนมะลำไยเก้ามะลำไยหรือว่าเก้ามะขามนั่นนะเปิ่นก็ฮับเพียวอยู่นะครับฮับเพียวนะฮับเพียวหรือว่าขนใดนะครับตีมีไม่อยู่ละเนาะจะให้เปิ่นไปขนออกจากสวนนี่นะนะครับไปเฮ้อเปิ่นบ่ได้นะเฮ้อเปิ่นขนออกจากสวนเปิ่นก็จะไปขนเฮ้อนะครับของกำนันป๋องนะเออใจเปิ่นกว้างครับจะเป็นคนตีเคาะเนาะเป็นคนเคาะก็ไม่ก็ตอกเฮ้อนะเปิ่นจะฮับเพียวสวนนะครับมีหลากหลายมีหลายตีเนาะได้แจ้งความประสงค์เข้ามานะครับว่าอันมีสวนมะลำไยจะฮับซื้อมะลำไยก้อยนะฮับซื้อไม่มะลำไยก้อยนะครับเฮาฟังว่ากำว่าซื้อกันเตี้ยเนาะผมว่าลักๆนั่นก็คือเอาไม้ออกจากสวนนี่ก่อนนะครับคือเฮาจะแน่จะได้ให้มันได้ปลูกกายางให้ก่อนเดี๋ยวนี้นะฝนกระตกลงมาติ๊กๆแล้วนะครับสำหรับกันนั้นป่องเปิ้นบอกว่านะครับบ่ใจว่าจะไปซื้อเนาะจะไปช่วยนะครับเนาะจะไปช่วยเอาไม้ออกจากสวนจะไปช่วยเอาไม้มาลำไยออกจากสวนเฮือดีกว่านะครับส่วนเนาะส่วนว่าสตุ้งสตังนั่นก็จะว่ากันที่หลังบ่ต้องไปบอกว่าอันอะหยังก็ฮับซื้อไม่มะลำไยมาเผาทานก้อยอย่างงี้นะบ่ใจว่าจะนั่นนะครับน้องบ่ใจว่าฮับซื้อนะครับน้องบ่ใจว่าฮับซื้อนะครับถ้าซื้อจะได้นี่ถ้าซื้อก็ซื้อถูกซื้อหาดเนาะมันก็บ่ได้นะครับน้องกําไรมันก็บ่มีนะครับน้องมื้อเดียวเนี่ยมันทําหยังด้วยจิตอาสาทําด้วยใจแต่ว่ามันไปด้วยน้ํามันนะครับน้ํามันแป้งน้ําวังนี่นะเนาะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าจะเพียวสวนนะครับเนาะเฮายังใจเครื่องจักใหญ่อยู่นะการเพียวสวนเนี่ยนะครับมันก็มีค่าใช้จ่ายเนาะในการที่จะเอารถไมโครลงไปเพียวจะเอาคนงานลงไปเพียวไปอย่างนี้นะมันต้องใจกำลังคนและกำลังเครื่องจักเนาะในเป็นบางส่วนนะครับต้องใจรถไถในการเกตเนาะในการดันไม่นะครับไม่ลำไยผมแต่ว่าเฮาเอาจะนี่บ่ดีก็ครับเนาะเอาบอกว่าเฮ้อเอาไม่ลำไยออกจากสวนดีกว่านอกนั้นจะเอาไม่ลำไยไปขายไปอย่างก็ได้จะชุดจะไปเผาจะได้กระสุดแล้วแต่อีนะเนาะเฮาจะว่ากันที่นี่นะครับฮับเพียวสวนเนาะเพื่อเตรียมปลูกยางพารานะครับติดต่อกำนันป๋องได้เลยนะเพราะว่าเปิ่นมีเครื่องจักรมีเครื่องอย่างของเปิ่นนะครับปลูกยางพาราถือว่าตอบโจทย์ของการเพิ่ม

รายได้ของเกษตรกรนะครับขยันไปกีดยางเกษตรกรมีรายได้อนาคตสดใสแน่นอนนะครับเกษตรกรทุกๆครัวเรือนที่มีสวนนะครับหันมาปลูกยางพาราเพิ่มเป็นส่วนยางพารากันนะครับปลูกวันนี้ยังบ่สายครับสำหรับการ

โดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูไต้นะได้ประสานงานกันกับชาวสวนยางพาราจังหวัดชุมพรและก็สงขลานะครับที่เพิ่นจะจัดหาต้นกล้ายางพารามาจำหน่ายเนาะอาทิตย์แล้วนะครับ 1,000 ต้นกระแจกกระจายไปเนาะบ่ว่าจะเป็นตั้งบ้านห้วยส้มปล่อยหรือว่าตั้งบ้านสำไมนะครับเนาะเพิ่นก็เอาไปส่งเนาะเพิ่นก็เอาไปฮับติแปงนะครับบางคนก็เอาไปส่งจุดที่นะพอไปส่งจุดที่แล้วมื้อเดียวเนี่ยต้นยางพาราตกระหว่างทางนะครับเนาะต้นยางพารานับหำกำหายไป12ต้นนะครับจะได้ก็ต้องเอาไปซ่อมเมื่อเปิ้นเหียเนาะทำทุกวันถึงมีค่านะครับหันมาปลูกยางพารากันนะครับต้นกล้ายางพารา 1,600 จากปักไตจังหวัดสงขลามีจำหน่ายแล้วนะครับฤดูกาลเนี้ยนะครับแผ่จะปลูกยางพาราเนาะโทรติดต่อกำนันป๋องสุธิพงษ์เหลือพ่อมได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์เปิ้นนะ0986626158 0986626158ตื่นมาได้ตังแน่นอนเลยนะครับบ่แหนมเปิ้นยังฮับเพียวสวนเนาะฮับเพียวสวนมะลำไงนะครับฮับเพียวสวนมะขามเพื่อที่จะเตรียมปลูกยางพารากันนะครับตะกี้อู้ถึงเรื่องทานเนาะสามารถหาซื้อทานเพชรมงคลได้นะครับที่โกดังทานบ้านมงคลนิมิตสาขาบ้านแจ่พางกะหุ่นตังเข้าวัดกอกนะครับขับรถไปถึงบ้านหล่องตองแล้วนะครับข้ามสะพานไปน้อยนะครับเนาะอยู่ขวามือนะครับเป็นสาขาที่2ของเฮานะครับโกดังทานเพชรมงคลเฮาขายทานกระสอบละ180บาทนะครับกับทานเพชรมงคลเนาะโกดังทานอยู่ที่บ้านมงคลนิมิตนะครับโกดังทานเป็นตังร้านของหวานบ้านปนิ่มมงคลนิมิตซอย10บ้านมงคลนิมิตถึงร้านของหวานบ้านปนิมแล้วนะครับจะเห็นป้ายสีเหลืองๆระบุว่ามีทานขายเลี้ยวซ้ายไปตามลูกศรเลยครับไปสัก100เมตรก็จะหันโกดังทานอยู่ตั้งซ้ายมือนะแล้วก็เข้าไปเอียงไปใจไปพอเต่าทานรุ่นออปติมัสของเฮาได้เลยนะครับหรือว่าเฮาจะเข้าไปในโทรศัพท์มือถือของตันได้เลยนะครับเข้าไปตีGoogle Map เนาะพิมพ์คำว่าน่านโกดังทานตอนนี้ก็สามารถนะครับดูความเคลื่อนไหวของทีมงานทานเพชรมงคลได้นะครับหรือว่าจะไปพอทานกันเหตุก่อนก็ได้นะครับเขาขายกระสอบละ180บาทเท่านั้นนะครับกับทานเพชรมงคลเนาะทานเพชรมงคลกระสอบละ180บาทจุดไฟแล้วทานบ่แตกนะครับอยากดังต้องได้ดังจะดึงเข้าจะปิ้งจิ้นจะจีพริกจะแอปอ่องอ๋อจะมกห่ามาแดฮึกึดดึงหาทานเพชรมงคลบริการส่งถึงที่นะครับทุกกระสอบนะรออยู่ที่บ้านรอทานได้เลยนะครับรอแบบเบิกบานนะดังไฟฮือเบิกบานนะครับต้องดังทานเพชรมงคลร่วมกันประหยัดพลังงานด้วยทานเพชรมงคลครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0820921251คิดจะดังไฟให้คิดถึงทานเพชรมงคลเนาะกับดีเจอาร์ตีมีทานขายคนนี้นะครับโทร0920820921251อ่ะเอาไปฟังเพลงผลงานเพลงแห่มสักหนึ่งเพลงแล้วก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนเอาไปเลยครับช่วงค่อยฝ่ายวันเสาร์มัวเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดัง

0: ทองคำแท้น้ำหนักเต็มทองรูปพรรณดีไซน์ทันสมัยทองคำแท่งลงทุนตลาดทองคำเพชรแท้ต้องที่ห้างทองนิยมพันทองคำคุณภาพเต็มเปอร์เซ็นต์มาตรฐานเยาวราชเลือกทองคำทุกโอกาสสำคัญต้องการเก็บออมทองคำมั่นใจได้แน่นอนซื้อทองคำเก็บออมทองคำซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำต้องที่ห้างทองนิยมพันหัวมุมตลาดลาดพัสดุอำเภอเมืองน่านเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นบริการด้วยใจใส่ใจลูกค้าทุกท่านติดต่อ054-773-174 Facebook Fanpage บริษัทห้างทองนิยมพันจำกัดบริหารงานโดยพี่จุ๊บนิยมพันบุษบาสวดสองสวยเกิน
1: ใครครับผมพันไปแห่มหนึ่งผลงานเพลงมวลม้วนนะครับนอกจากรายการลูกทุ่งน่านนครทางวิทยุ FM 92 MHz อส.มท.น่านนะครับอยู่กับกระผมดีเจอาร์ตี้เต็มที่กับชีวิตช่วงเวลาดีๆจะนี่นะครับ10โมงถึงเที่ยงทุกวันเสาร์ช่วงขวายนะครับมาเปิดฟังวิทยุฟังรายการลูกทุ่งน่านนครนะครับนอนอยู่กับดีเจอาร์ตี้คนนี้เต็มที่กับชีวิตนะครับเต็มบ่เต็มจะปาตันไปออมทองนะครับเนาะที่ห้างทองนิยมพันนะครับทองคำตราผ่านทองนะออมทองแบบสุขใจนะครับออมความสุขกับห้างทองนิยมพันร้านอยู่ที่4แยกมุมการลาดพัสดุนะครับอันนี้ก็ขอเชิญชวนครูสำล้านเนาะกับครูประเสริฐด้วยนะครับเด้อจะได้มาออมท้องด้วยกันนะครับโครงการออมท้องนี่มีให้บริการครับทุกท่านนะครับตีห้างทองนิยมพันเท่านั้นสนใจออมท้องนะครับออมแบบมีความสุขคือเขาไปหาไปจุ๊บห้างทองนิยมพันได้เลยนะครับบริการด้วยใจใส่ใจลูกก้าบอกว่าได้รับข่าวสารมาจากดีเจอาร์ตี้จากรายการลูกทุ่งน่านนครท่านจะได้ของแถมงามๆนะครับเพราะว่าเจ้าของร้านเพิ่นใจดีนะเต็มที่กับลูกก้าอยู่ละนะครับหรือว่าบางท่านอยากจะมีสร้อยคอสร้อยแขนแหวนกำไรต่างหูเนาะจอนหูเนี่ยนะครับทางด้านก็มีทางเลือกนักอยู่นะครับหลากหลายหลายเนาะบ่ว่าจะเป็นยางตันยางโป่งนะครับมีให้เลือกเป็นทองคำแท้มาตรฐานเยาวราชนะครับหรือว่าท่านที่กำลังเป็นนักลงทุนอยากจะเป็นนักลงทุนนะในการซื้อทองคำแท่งนะครับมาเดี๋ยวนี้ก็เข้าไปติดต่อสอบถามเปิ้นได้เนาะเบอร์โทรศัพท์เปิ้นนะครับเด้อ054773174นะครับ054773174

สี่วันนี้วันเสาร์เปิดกับเปิดบริการอยู่นะครับร้านทองนี่จะหยุดวันอาทิตย์วันเดียวนะครับถ้าโทรไปหานี่ก็จะมีน้องๆ นะครับเนาะสาวห้างทองนะครับบ่ใจว่าจะเป็นน้องฝ้ายน้องตายน้องอ้อยน้องแบมน้องแนนนะเปิ้นจะครับโทรศัพท์ตกเสียงจะหวานนะครับเนอแฟนอาการที่ขับรถมาจากต่างอำเภอนะครับจะเข้ามาในวอร์ในเวียงนะเพื่อจะมาเก็บความฝันนะครับก็ขอให้อ้อมทองไว้พ้องเนาะเป้าหมายในการอ้อมร้องก็อาจจะซื้อแหวนกำน้อยกำน้อยไว้นะครับเนาะเป็นการเก็บออมทองคำนะครับเนาะได้ตีล้านทองนิยมพันนะครับห้างทองนิยมพันทองคำคุณภาพมาตรฐานเยาวราชราคาเป็นกันเองนะครับถ้าเขาเดินเข้าไปในล้านทองกันล่ะไม่ต้องเก่งไม่ต้องอย่างสักอย่างนะครับจี้ได้เลยนะครับเนาะว่าจะเอาสร้อยคอเส้นนั้นเส้นนี้เส้นนั้นเส้นนี้เนาะจะกวงจะตันได้หมดเลยบอกน้องสาวกันเลยนะครับสาวห้างท้องนะบ่ใจว่าจะเป็นน้องฝ้ายน้องตายน้องอ้อยน้องแบมแล้วก็น้องแนนนะครับห้างท้องนิยมพันทองคำคุณภาพมาตรฐานเยาวราชราคาเป็นกันเองเนาะเอาละครับเอาไปฟังเพลงกันต่อแฮมสักหนึ่งผลงานเพลงเนาะก่อนหน้าหันเอาฟังสิ่งที่น่าสนใจสักคำนะครับเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานเนาะโอเคช่วงควายควายวันเสาร์มัวเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดังกับดี

0: ร้านสีสีสมบูรณ์จำหน่ายสีทาอาคารสีน้ำสีน้ำมันสีย้อมไม้สีสำหรับรถยนต์อุปกรณ์ทาสีและเครื่องมือช่างมาที่นี่เกี่ยวกับสีจบครบวงจรที่นี่เรามีทีมช่างสีคอยให้บริการรับออกแบบเฉดสีให้เหมาะสมกับงานของท่านโดยผู้เชี่ยวชาญชำนาญการสีสวยๆโดยมาที่ร้านสีสีสมบูรณ์ศูนย์ผสมสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาตรฐานคุณภาพสีระดับโลกพบกับสีกัปตันเบเยอร์ดูลักส์นิปปอนเพนต์ไอซีไอซูเปอร์คอสทีโอเอคิดถึงสีคิดถึงเราร้านสีสีสมบูรณ์ถนนเจ้าฟ้าจะทาสีเมื่อใดใช้บริการร้านสีสมบูรณ์ถนนเจ้าฟ้าร้านอยู่ทางเข้าสถานีขนส่งบขสขนส่งน่านบริหารงานโดยเจเบียพุทธชาติโทร0958329578
1: กับผมเพลงพะเยารอเธอเนาะอันนี้นะครับหัวหน้าอู่รถแมคโครบันดอนนะครับละออนเหลือน้อยอายุบ่พอร้อยแง้มซะ2ปีนะครับแค่นี้ก็มีความสุขละนะอันนี้สมัยก่อนเพิ่นไปเอวพะเยาไม่ใจมุ่นน่ะเนาะยังบ่แหนมนะครับขอมอบเพลงเนี่ยให้กับเนาะยายแมวยายสีม้อยยายสำลานบรรณภาปะสันปะไหลทีมงานสลาบังแล้วก็เอ็ดโดนะครับยายเย็นยายหยวนยายแดงยายเกียงปันเมียงอยู่สันติสุขเนาะมาเดี๋ยวนี้มีแฟนรายการโทรเข้ามานะครับเนาะโทรเข้ามาขอเพลงหลายๆเพลงนะครับ2 3 2 3 2 3ท่านอยู่นะครับเนาะแฟนรายการนะครับบ่ว่าจะใบตองร้องน้ำตามหมอบกับอูช่างอูสง่าออเตอร์พาสนะครับเนาะเพลงอยากฟังซ้ำของสิรินทานิยากรนะครับหมอบเมตุ๋ยเนาะแล้วก็ยายบันมงคลนิมิตนะครับขอเพลงกำเมืองเพลงที่บอกว่าเตะห่อเข้าเตะห่อเข้านั่นนะเดี๋ยวรอดิจิเตยมาก่อนเนาะอันนี้เดี๋ยวจะเปิดฟังเพลงชั่วโมงที่2แล้วครับแต่ว่าชั่วโมงนี้ณปัจจุบันนี้นะครับร้านสีสีสมบูรณ์นะจำหน่ายสีตาอาคารสีน้ำสีน้ำมันสีย้อมไหมสีสำหรับรถยนต์นะครับอันสีพ่นกระป๋องเนาะสเปรย์กระป๋องอ่ะนะมาเลยนะครับอุปกรณ์ทาสีแล้วก็เครื่องมือช่างครบกันนะครับมาที่นี่จบครบวงจรกับช่างสีนะสีสีสมบูรณ์นะครับมีช่างคอยให้บริการออกแบบเฉดสีโดยผู้เชี่ยวชาญและก็ผู้ชำนาญการนะมีสีได้งามสีได้บ่งามบอกให้เลยนะครับสีใดที่มันแมทกันพ้องสีใดที่มันตัดกันเฮาก็จะบอกให้นะครับศูนย์ผสมสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะมาตรฐานคุณภาพสีระดับโลกนะครับพบกับสีเนาะเบเยอร์กัปตันดูลักนิปปอนเพนไอซีไอซุปเปอร์โคดทีโอเอนะครับเข้าไปตีร้านสีสมบูรณ์นั่นได้เลยนะครับเข้าไปตึงว่าตึงในของสมนาคุณแน่นอนเลยนะครับจะตาสีมาได้ขึ้นใจบริการร้านสีซึมสีสมบูรณ์นะครับร้านอยู่ติดตั้งเข้าสถานีขนส่งบขสน่านเนาะบริหารงานโดยเจเบียพุทธชาตินะครับร้านสีสีสมบูรณ์จำหน่ายเนาะสีตาอาคารสีน้ำสีน้ำมันนะครับสีย้อมไหมสีสเปรย์พ่นนี่นะสีเนาะที่จะพ่นกันสนิมสำหรับช่างเล็กนะครับเนาะพ่นได้เลยนะครับสีทีนวันทวินวันอย่างก็ว่าไปเนาะมีนะครับมีขายอยู่นะครับตีร้านสีสีสมบูรณ์นะจำหน่ายสีตาน้ำมันสีน้ำมันตีพ่นเล็กกะวันไหนกะเล็กดำกะอย่างไงนะช่างสีนะครับมาที่นี่จบครบวงจรเนาะมีช่างสีคอยให้บริการนะครับรับออกแบบเฉดสีเนาะโดยผู้เชี่ยวชาญชำนาญการสีได้งามสีได้บ่งามเขาจะบอกให้นะครับศูนย์ผสมสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาตรฐานคุณภาพสีระดับโลกนะครับผสมสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์พบกับสีกัปตันเบเยอร์ดูลักนิปปอนเพนไอซีไอซูเปอร์โคดทีโอเอนะร้านมีของสัมมโนสัมร้านมีของสมนาคุณนะครับเฮือกับช่างทาสีเนาะไปมาได้นะครับได้ของแท้

แหลมตลอดนะครับไปใจบริการก็เปิ่นนะจีเบียพุทธชาติเนี่ยนะครับโทรศัพท์นะ0958329578จีเบียพุทธชาตินะครับ0958329578เฮามาฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเพลงแห่งหนึ่งผลงานเพลงจังได๋ครับช่วงควายๆวันเสาร์มัวเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดังกับ

0: กชีวิตมีค่าเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้าธกส.กันนะครับรับสมัครทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่20ปีถึง60ปีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีที่เป็นบ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองน่านอำเภอบ้านหลวงอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมและมีสมุดบัญชีเงินฝากกับธกส.ก็สามารถสมัครได้แล้วครับติดต่อได้ที่สำนักงานสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้าธกส.สาขาน่านซอยหน้าธกส.สาขาน่านโทร0882591984
1: โอ้ดีข้าเฮมันตายเหี้ยก็ดีหูก็บ่ดีตาก็ฟ้าฟางจะได้พ้นทุกข์พ้นทรมานเหี้ยกำม
2: ะเรื่องอย่างผมจะฆ่าหลวงพ่อหื้อตายผมปล่อยให้หลวงพ่อตายแบบทรมานอย่าบ่ดีกะ
1: เออดี

0: บ่ข้าบ่แกงกับบ่ทำดี
1: ไปบ่กลับรับบ่ตื่นฟื้นบ่มีหนีบ่ป้นก็เกียรติบริการรับเหมางานสร้างซ่อมทำนุบำรุงเมนสุสานโดยช่างผู้ชำนาญงานประตูเมนชำรุดบ่อเขาปูนกระเทาะปูนแตกบริเวณในเตาเผาบ่อเขาถาดร้องแตกชำรุดล่อลากสะดุดโบกปูนบริเวณในเตาเผากับบ่อเขาเขาบ่ยะเฮาเนี่ยเฮาคือช่างมืออาชีพเฮาคือช่างผู้สร้างเมนโดยตรงบ่ว่าจะสร้างเมนใหม่หรือจะซ่อมเมนเก่าสุสานเก่าเป็นกองฟ้อนจะสร้างเป็นเมนใหม่บอกเขาได้เลยครับเมนเก่าชำรุดเสียหายบ่ดีบ่งามสีซีดจะตาสีใหม่คณะกรรมการปาสุสานครับโทรโทรหาเฮาโทร0816022717เฮือคำปรึกษางานเผาศพครบวงจรก่อเกียรติบริการครับผมทุกชีวิตมีค่าเนาะหันมาเป็นสมาชิกสมาคมชมรมกิจทุกกอดลูก้าเทกศสาขาน่านกันนะครับรับสมัครทุกท่านอายุตั้งแต่20ถึง60ปีมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่ที่เป็นบ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านหลวงอำเภอภูเพียงอำเภอสันสุขและก็อำเภอแม่จะริมหนักแก่ตะอีนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมชมรมกิจสงเคราะห์ลูก้าเทกศสาขาน่านได้เลยนะครับพร้อมกับไปตรวจสุขภาพเนี่ยเนาะติดโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มาติดต่อที่สำนักงานสมาคมชมรมกิจสงเคราะห์ลูก้าทกศสาขาน่านอยู่ที่ซอยหน้าทกศสาขาน่านนะครับเบอร์โทรศัพท์เพิ่นน่ะ0880088259194เนาะปีนี้เพิ่นเก็บกับสมาคมนะครับคมคนละ 3,500 บาทบ่ได้ลืมนะครับเนาะเอาสำหรับก่อเกียรติบริการนะครับฐานร้องแตกชำรุดฐานล่อหลากสนุกโบปูนในเตาเผาบอกเขานะครับอันนี้ก็เกียรติบริการรับเหมางานซ่อมสร้างทำนุบำรุงสุสานโดยช่างผู้ชำนาญงานเนาะครับก็จะถึงหมดเวลาชั่วโมงแรกแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังข่าวเนาะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจทั้งกรุงเทพนะครับเดี๋ยวสักกรรมหนึ่งเรามาปะกันใหม่กับดีเจอาร์ตีแล้วก็เตยส่วนหอมตัวนะครับเดี๋ยวเราจะกัน2คนเลยเนาะเข้าไปตั้งกรุงเทพเจอเลยครับ
2: ขณะนี้เวลา 11:00 นจากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือยอดร้านค้าไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า 1,46,878 ร้านค้ากระทรวงการคลังเปิดเผยรายละเอียดยอดสรุปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในส่วนร้านค้าลงทะเบียนทั้งสิ้น 1,46,878 ร้านค้าส่วนใหญ่ 977,296 เป็นร้านเก่าที่เคยลงทะเบียนเป็นร้านค้าใหม่ 69,582 ร้านค้าและเป็นร้านพร้อมใช้ 969,3031 ร้านค้ารอกดรับ 349,686 ร้านค้ารอตรวจสอบ 3,662 ร้านถูกปฏิเสธลงทะเบียน457ร้านค้าและยกเลิกการลงทะเบียน42ร้านค้าเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มมากสุด595,139 รายรองลงมาเป็นร้านทั่วไปร้านธงฟ้าร้านโอท็อปและกิจการขนส่งสาธารณะโดยเป็นร้านค้าประเภทบุคคลธรรมดาถึง 1,39,274 รายไมโคร SME 884รายและเป็นร้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากสุดรองลงมาในกรุงเทพปริมณฑลสำหรับผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ที่ลงทะเบียนสำเร็จ26,4623 คนเป็นหญิง 14,600,000 คนคิดเป็น 56% ชาย 11,500,000 คนหรือ 44% โดยกลุ่มอายุ 31-40 ปีกับ 41-50 ปีลงทะเบียนเท่าๆกันรองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 21-30 ปีและ 51-60 ปีบสปสช.ไฟเขียวเพิ่มอัตราจ่ายปลูกไทยตับเปลี่ยนหัวใจบัตรทอง

0: นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบข้อเสนอสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยปรับปรุงอัตราจ่ายชดเชยบริการปลูกถ่ายตับเปลี่ยนหัวใจในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทใช้งบประมาณที่ประหยัดได้จากการปรับอัตราชดเชยยากดภูมิคุ้มกันมาบริหารจัดการทั้งนี้การปรับลดอัตราชดเชยยากดภูมิคุ้มกันไม่ได้กระทบคุณภาพการรักษาแต่เป็นการปรับให้สอดคล้องกับราคายาที่ลดลงด้วยหลังผ่าตัดเดือนที่13ถึง24ปรับจาก 20,000 บาทต่อเดือนเป็น 18,000 บาทต่อเดือนและหลังจาก24เดือนขึ้นไปปรับจาก 15,000 บาทต่อเดือนเป็น 13,000 บาทต่อเดือนส่วนนี้ทำให้สามารถนำงบที่ประหยัดกลับมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะนอกจากนี้ยังเพิ่มการชดเชยค่ารักษากรณีผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากเชื้อไซโตเมกาโลไวรัสที่มักพบในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลังการปลูกถ่ายอวัยวะโดยกำหนดอัตราชดเชยสำหรับป้องกันและรักษาการติดเชื้อ CMV จำนวน 180,000 บาทต่อรายและกรณีตรวจพบเชื้อ CMV ในกระแสเลือดจำนวน 40,000 บาทต่อรายจากเดิมที่ยังไม่มีการชดเชยค่าใช้จ่ายส่วนนี้ส่วนให้โรงพยาบาลสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้ครอบคลุมมากขึ้นรัฐบาลยันไม่มีผู้ป่วยอีโบลาเข้าไทยเผยมีผู้เดินทางมาจาก DR คองโก1รายนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากข้อมูลตรวจสอบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามนโยบายป้องกันและแก้ปัญหาภัยความมั่นคงและสังคมยกระดับความสำคัญเรื่องการตระหนักความรู้เท่าทันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนพบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากสุดอันดับหนึ่งคือเรื่องไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วขอยืนยันไม่เป็นความจริงแต่ข้อเท็จจริงคือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เดินทางจากเขตโรคติดเชื้อเป็นหญิงชาวดีอาร์คองโกเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรคได้ดำเนินการพาไปกักตัวที่สถานบำบัดบำราศนราดูนตามมาตรฐานการควบคุมโรคทั้งนี้จากการซักประวัติพบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้มีการจองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วขอให้ประชาชนอย่าสับสนและอย่าวิตกกังวลกับข่าวปลอม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียConnect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไล

0: application MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ที่สุดของความอร่อยและของฝากฉลองเปิดร้านใหม่สีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองน่านขนมปังเค้กพายกรอบเค้กฝอยทองที่ครองใจคนไทยกว่า40ปีเบเกอรี่กว่า100รายการโปรโมชั่นซื้อครบ100บาทแถมฟรีเค้กฝอยทอง1ชิ้นสีฟ้าเบเกอรี่ข้างโรงเรียนสินจงโทร0834249264

ผ่านเพชรมงคลโกดังฐานบ้านมงคลนิมิตหมู่6ตำบลผาสิงอำเภอเมืองจังหวัดน่านทางเข้าไปทางร้านของหวานป้านิ่มมงคลนิมิตซอย10เรามีฐานจำหน่ายฐานที่เผาจากไม้มะขามเผาไฟแล้วฐานไม่มีแตกแน่นอนฐานไฟแดงๆฐานไฟแรงๆต้องฐานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดังดังไฟด้วยฐานราคาถูกกว่าประหยัดและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสนใจทานติดต่อได้ที่ DJ อาร์ตี้คนมีไฟโทร082 092 12

0: านพิษมงคลโกดังทานบ้านมงคลนิมิตโกดังทานบ้านมงคลนิมิตอยากดังต้องได้ดังอยากดังต้องได้ดังต้องทานพิษมงคลทานพิษมงคลเท่านั้นทานจากไม่มาขามไม่มาลำไยในส่วนของเกษตรกรเพิ่มรายได้ฮือกับเกษตรกรค่อยๆเผาไปทานไฟจะแดงทานไฟแดงๆทานไฟแรงๆต้องทานเพชรมงคลทานจากไม่มาขามทานที่เผาด้วยเกษตรกรเกษตรกรมีรายได้มีเงินมีกินมีใจคือหัวใจของเฮาเขาเบื่อเผาเฮาก็มีทานขายเป็นรายได้เสริมเฮือกับเกษตรกรทานเพชรมงคลโกดังทานบ้านมงคลนิมิตโกดังทานบ้านมงคลนิมิตอยากดังต้องได้ดังอยากดังต้องได้ดังอยากดังทานต้องโทร0820921251จัดจำหน่ายโดยดีเจอาร์ตีเต็มที่กับชีวิต
1: สวัสดีครับเฮามาป้ากันในชั่วโมงที่2กันต่อนะครับกับรายการลูกทุ่งนานครนะครับในช่วงนะครับเวลาตั้งแต่10โมงไปถึงเที่ยงก่อนที่เราจะไปกินข้าวตอนกันนะครับงานเพลงแรกนะครับตักตายกันเนาะนะครับงานเพลงที่มีชื่อว่าต้องมีสักวันนะครับเป็นงานเพลงที่ปีนันเอทนะครับบ้านมงคลนิมิตเพิ่มเติมงานเพลงนี้เข้ามาแต่ว่าเมื่อคืนนะครับได้ยินข่าวว่าฝนตกฟ้าห้องยังรู้ออกบ้านอยู่อีเนี่ยบ่ฮู้ไปกินไปแอลที่ไหนตั้งใดเนาะบ่จวนกันเลยนะครับอันนี้ก็บ่ได้ว่าหยังนะ บ่ได้ว่าหยังเน้อนะครับเพลงที่ท่านขอมาทุกเพลงนะครับเฮาเปิดฮืออยู่แล้วนะครับ0547111550ครับ SMS ก็4221257รวมถึงแถมจ่องตังหนึ่งตังแฟนเพจ Facebook อสมทนันแห่งนี้ DJ อาร์ตี้ DJ เตอร์ส่วนหอมมาจัดรายการฮือครับ
0: ครับตะวาตะคืนเนาะฝนตกเนาะ
1: ครับผม
0: ปีว่าฝนตกเดินออกจากบ้านนี่สมัยก่อนถ้าเกิดว่าผมไปอยู่ที่บ้านอ้อยเนี่ยถ้าฝนตกนี่จะต้องสุนฝน
1: สุนฝน
0: ออกไปพอตรงพอน้าแล้วนะ
1: แม่น
0: แต่เมื่อเดี๋ยวนี้ฝนตกเร็วนะครับปีนี้ฝนตกเร็วฝนมาเร็วเนาะแล้วเปิ้นก็บอกว่าช่วงเดือนมิถุนาไปจนถึงช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนะ
1: อ
0: ันนี้ตั้งอุตุนิยมวิทยาเพิ่นบอกว่าจังนี่เนาะอ
1: ัน
0: นี้เฮายังบ่เคยหันบ่เคยฮู้จังนี่กําเตื้อแต่เพิ่นก็ว่าฉะนั้นว่าฝนจะทิ้งช่วงมีอยู่ประมาณ5เดือนเนี่ยฝนจะบ่ตกนะกันลองพอมาเนาะเนาะว่าจะเป็นจะได้นะครับแต่มื้อเดียวนี้เฮามาดังทานดีกว่า
1: แน่นอนที่สุด
0: ครับ
1: นะครับบ่ว่าจะปิ้งจะย่างจะต้มจะตุ๋น
0: นะครับ
1: เนาะอันนี้ใจทานนี่รับรองได้เลยว่าทานที่มีคุณภาพนะครับด้านของดีเจอาร์ตีเนี่ยนะครับดีเจอาร์ตีเนี่ยทานที่มีคุณภาพทานไม่มาขามทานไม่มาลำไยนะครับอันนี้ก็เขาก็จะเผาเองตัวนะครับ
0: อาทิตย์แล้วเนี่ยผมไปเอาไม่มาขามลูกส่วนน้อยมาเนาะใส่มาเต็มลำรถเลยครับ
1: ครับ
0: อันพอผมขนขึ้นรถเนาะผมก็คิดตึงหาแมทิวเปิ้นโทรศัพท์มาหาผมในรายการนี่นะ
1: ครับ
0: เปิ้นบอกว่าอันอีแม่ใครได้คิดมันนี
1: ่
0: กิ่งมันนี่
1: กิ่งมัน
0: น
1: ี
0: ่กิ่งมะขามนี่อีแม่จะเอามาซ้นหลัวเนาะบ่ใช่ว่าอีแม่น่ะหญ้าอีแม่นั่นก็คือแม่ของเมทิวน่ะก
1: ็
0: คือหญ้าเปิ้นเนาะอันเอามาซ้นหลัวเปิ้นจะมาดังไฟนั่นเน
1: า
0: ะ
1: เออผมมาจอบ
0: อ่ะครับผมก็คิดจะได้เนาะเออฮักก็ไปเปิ้นเนี่ยพ่อเตยน่ะก็ไปกับคนงาน2คนเนาะ
1: คร
0: ับเฮาเปิ้นฝันไม่ไปนี่แล้วกับการที่เฮาเตรียมผ้าบ่ได้ผ้ากับบ้างแห่เนาะ เพราะว่าบ่ได้คิดว่า

0: ต้องได้ไปเด็ดกิ่งได้ไปฟันกิ่งต้นไม้นะก็เข้าใจว่าเอาหัวเข่าหักเอาหัวเข่าหักเอาไอ้นะมันหมดได้ฮอปรโร
1: มันเรามันเหนียว
0: ครับเหนียวได้เหนียวไหวเนาะเขาก็ใจผ่าขี้เมียงนะ
1: ครับ
0: เอามาเฮยแม่อยู่มัดหนึ่งเนาะมัดกระจัดใหญ่นะนะมัดกระจัดใหญ่นะครับ
1: ครับ
0: มัดโตขี้ปุ๋มหมูแม่ดองเนี่ยนะมัดเลยนะมัดขี้ปุ๋มหมูแม่ดองกันนะโตโตโตจะนักเหมือนนะเอามาให้เปิ้นเนาะ
1: ว่าละกตาพ่อผมพี่เน
0: ี่
1: ยว่าละกตาพ่อผมพี่เนี่ยอันต่อขี้ปุ๋มมาแม่ดอง
0: หมูหมู
1: หมูแม่ดอง
0: หมูหมูแม่ดองหมูแม่ดองอันอันยังก็เอามาให้เปิ้นเสร็จเรียบร้อยเปิ้นว่าโอ้ดีใจน้อยว่ะก็เลยแนะนำตัวเปิ้นผมเนาะว่าผมเนี่ยเป็นเปลี่ยนกับลูกเปิ้นเปิ้นก็จำผมได้อยู
1: ่
0: แต่ก่อนตัวน้อยผมนะตัวน้อยเนาะ
1: ตัวนี้เนาะตัวหลวง
0: นี่ตัวหลวงเนาะตัวน้อยเนาะตัวน้อยหน้าหัวมดตาใสเนี่ย
1: มันเหมือนเพลงเพลงหนึ่งนะเนาะเพลงนี้เดี๋ยวเปิ้นมีอยู่นะเป็นเพลงกับเมือง
0: อันเปิ้นก็เลยขอเพลงเน
1: า
0: ะเพลงของเปิ้นก็ขอเพลงมาเพลงหนึ่งเดี๋ยวจะจัดให้เปิ้นเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับอ้าวทานเพชรมงคลของเฮานะครับ เมื่อเดียวนี่อันเต่าทานผมเนาะช่วงหลังนี่ฝนตกบ่ได้เผาเลยบ่ได้เผาปัญหามันก็มีเหมือนกัน
1: มันถึงมี
0: เฮาก็นึกว่าซื้อเต่ามาซื้อเต่ามาแสนนึงเนาะเฮาคิดว่าอันอาทิตย์นึงเฮาต้องได้สตังค์ไล่นะเนี่ยทานมาเผาทานมาเผาขายเผาถ่ายนะโอ้บดได้เอาไว้มันซ้ำฝนตกเห็นไหมนะมันก็มีอุปสรรคอย่างเนี้ยเนาะ
1: ไม่ชื่นก็บดได้เนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: หลายอย่าง
1: ครับ
0: แล้วก็มีท่านผู้ชมบางท่านผู้ฟังบางท่านแฟนรายการเนี่ยนะโทรมาบอกว่าอันไม่มาลำไยดีสวนเนี่ยเป็นตัดอยู่ข้างในนะครับซื้อไม่มาลำไยก่อน ผมมาโต้เจ๊ให้ผมไปซื้อครับเนี่ยก็ซ้ำอยู่ไก่เนาะบางคนเนี่ยโทรมาจากเมืองปัวอันจากอันไม่บรำไงที่เนี่ยนะมันเหมือนจังก็ยังแค้นน้อยเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้ไม่บรำไงพดน้อยน้ำมืนอย่างบนนี่ผมไปเอาไอ้เนี่ยผมก็ว่าพลาดถ้าไปเอาลำรถหนึ่งเนี่ยเน
1: า
0: ะกาน้ำมันมันจะสักตะแดละไอ้เนี่ย
1: มันกาคนตัดคนเพียวผมเนาะ
0: นะผมว่าอันตีตันมีส่วนบรำไงแล้วจะให้ผมไปซื้อไม่บรำไงไก่ๆดิผมขอเตอร์เนาะ
1: ของก่อนของก่อนนะครับ
0: บดร้องมาว่าให้ผมไปซื้อผมว่าให้ผมเนี่ยไปขนออกจากสวนตั้นให้ก่อนดีกว่าเนาะ
1: ไปเอาบดได้นี่ผมกำมีนะ
0: หรือว่าเขาเอามาเผาเนาะแล้วกับแบ่งไม่กันจะนี่จะดีกว่าในผมว่าเนี่ยกับที่บอกว่าอันจะซื้อก้อยนะผมจะจ่ายสตังค์ให้ตันละกันที่นี่กาน้ำมันรถที่ผมไปเอาเห็นโน้ยไงเนาะผมว่าอัน
1: มันหลาย
0: คนละครึ่งทางเนาะ
1: คนละครึ่ง คือเหมือนเกิดมันเนี่ยเหมือนอันโครงการนี่กันที่จะใจผมผูกกันเฮือนี่กันเนาะหกสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบกว่าไปเนาะ
0: เออคนละครึ่ง
1: คนละครึ่งอีน่ะแบบว่าเผาแล้วขายปันกันอีน่ะเนาะ
0: เ
1: ขาไปขนมาแล้วเผาแต่ว่าต้องปันกันคนครึ่งอีเนี่ยสี่สิบหกสิบกว่ากันไปแต่ว่าห้าสมมติว่าเหมือนยางพลานี่กันปลูกแต่ว่าคือคนอื่นกีดอีน่ะเนาะปันกันอีน่ะเออผมว่าอีกับเขาทาอยู่
0: ฟังให้จกสตังเตีย
1: เออเออคือประธานเป็นก้อนออกมาก้อนก็ว่ากันนี่แหละเนาะ
0: เออพอยังแค้นนะครับพอยังแค้นเนาะเออเออหาทางงอขึ้นกันเนาะหาทางงอขึ้นกันนะครับเนาะสำหรับตันเลติมีเก้ามาขามอยู่อย่างนี้นะแล้วก็โทรศัพท์มาถามว่าเอากอยนะเอากอยนี่ทางเฮือกบดายกะกึดยูมครับกันนะ
1: กึดยูม
0: กึดยูมครับกันนะ
1: ครับ
0: มาตัดเตอร์เองกันเนาะมาตัดเตอร์เองกัน
1: ยังห้ามาลำไยเนี่ยจะไปยังว่าตัดกำสวนไปใจนะกับกำเก้าสองเก้าแควนขนไว้นะแต่หัดเล่นกำสักเป็นสาวสามสิบเก้านี่กับบ่หัวจะเอามาไว้ตั้งได้เหมือนกันนะดีเจไอตีผมว่า
0: ผมทำความเข้าใจ
1: ครับ
0: กับตันตีมีสวนมาลำไยสวนมะขามอยู่เนาะ
1: ครับ
0: เจนี่นะครับทีมงานของผมนี่แต่มีเนาะ
1: ม
0: ีนะครับผมมีการรายงานผมต้องเสี่ยงการรายงานผมแหมเนาะ
1: ครับ
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะคือผมไปเพียวสวนนี่ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะบ่ว่าจะเป็นการน้ำมันเนาะ
1: ค่าน้ำมันมันมี
0: การตัดเลยโซ่แหมเนาะแล้วก็การคนไปแหมการกินแหมนะครับแล้วสำหรับคนที่อยู่ไกลๆนะเนาะผมก็ต้องมากึดอยู่แหม

0: หนึ่งก่อนนะว่ามันจะกุ้มการน้ำมันห่มกอยไง
1: ครับ
0: อย่างน้อยเนาะอย่างน้อยถ้าผมไปปุ๊บเขาตอนเนาะถ้าแม่ลาบสู้ผมเนี่ยก็จะไปอยู
1: ่ถ้าว่าขลาบนี่กับสวนมันต้องเลี้ยมหมับไปนะ
0: ถ้าเกิดว่าเขากองนี่กะปงปุ่นปงเพยอยู่ฝึกเยอะ
1: ตามนั่นนะครับตามสภาพเนาะครับแต่ว่าหาทางออกคือนะครับหาทางออกคือเดี๋ยวก็ว่ากันทำกำดึง
0: คือขอเพียวฮือขอเพียวฮือหลงลึ่งไปก่อนดีกว่าเนาะขอฮือหลงลึ่งไปก่อนดีกว่าไม่แต่ถ้าเกิดว่าคนนั่นก็คือผมไปเอาไม้คนนี่ก็คือผมไปเอาไม้เนาะแล้วผมจะไม่ไปไหน
1: ขนาดตีเขาหลายแล้วนะยังจะมามีตีไว้แฮม
0: เอามาคือปวกกันเนาะ
1: ครับ
0: ก็ยังดีน้อยว่าช่วงนี้เป็นมดเขตติจะคืองดเผาเลย
1: เผาแล้วเนาะ
0: ครับขึ้นไปขึ้นมาครับจิได้จิเหียเนาะจิจูส่วนนั่นละ
1: จี้แต่ก็ต้องพอด้วยนะครับนับได้นับจี้กับบัจเจยนะก็ต้องพอตัวนะครับมัน
0: แล้วก็ขอบพระคุณเนาะสำหรับร้านค้าหรือว่าตันตีได้อุดหนุนทานเพชรมงคลของผมเนาะ
1: ครับ
0: บอกว่าจะเป็นร้านลาบเอ็ดโด
1: เนี่ยจือคือไหมเน
0: า
1: ะ
0: ร้านลาบเอ็ดโดนะครับปดข้างโรงไฟฟ้าบันดุไตร้านลาบซุกเล็กมันปังค่าลาบเยสูนะ
1: ครับ
0: ครับร้านไก่อบถังเนาะร้านไก่อบโอ่งนะครับร้านตําแซ่บบึงกาฬเนาะร้านเทพหมูกระทะร้านหมูกระทะซอยลับนะร้านเตี๋ยวในซอยตีวัดหมิ่งเมืองร้านก๋วยเตี๋ยวมารวย
1: ครับ
0: นี่บ้านร้านเอตาเนาะ
1: เจตา
0: แล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวปะต๋อมันตาจ้างร้านพัดไทยโบราณนะปุ่นอ่ะแยกบ้านจังแข็งแยกตลาดจังแข็งอันนี้ก็ล้ำอยู่พัดไทยนะครับพัดไทยโบราณของกำก่อนนะ
1: ของเจติกไงก้านะน่าจะเจติกเคยไปกินอยู่เคยไปกินอยู่ล้ำอยู่ครับ
0: ร้านขนมปังยวนเนาะแล้วก็มีเอาปุ่นเนาะจากอูสังงาออโตพาร์ทเนี่ยเป็นขอเพลงมาด้วยหน่อยบอกเออครับสั่งในช่างอูสงาออโตพาสเนาะ
1: ครับ
0: จากน้องม่อนจากพี่ม่อน
1: ครับ
0: โดเรมอน
1: เพลงอย่าง
0: เดยใบตอง
1: ร้องน้ำตาเอาต่อคิ้วนี่เลยครับ
0: ตอนนี้เลยนะ
1: ตัดตัด
0: เนาะ
1: ถึงใจอัน
0: น
1: ี
0: ้สื่อทานไปหนึ่งกระสอบก็จะได้ฟังเพลงอยู่หนึ่งเพลงเนาะพอดีนะครับกูดังทานเพชรมงคลของเขานะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้เปิดสาขาตีปุ่นนะมันเจ็บพัง
1: เจ็บพัง
0: หุ่นตังเขาวัดกอกเนี่ยเลยพอถึงบ้านลองตองเน
1: า
0: ะข้ามสะพานปุ๊บ
1: หัวสะพานนั่นนะ
0: หัวสะพานขวามือ
1: ครับ
0: นะครับปุ่นนะครับอยู่มีสาขาอยู่บ้านเจ็บพังนะครับวัดบ้านกอกวัดกอกวัดกอกหนองหังปุ่นนะ
1: ครับ
0: ไปซื้อทั้งปุ่นนะครับฟังภูเพียงเนาะอันนี้ก็จะมีลุงขาวเป็นจุ้ยมิสเตอร์ไวนะจุยขายเนาะจุยขายที่ปุ่นนะครับทานทุกกระสอบของเขาส่งถึงตี
1: ครับจูตีเลย
0: อันญาติพี่เตยนะตีอยู่บ้านสวนหอมซอยสี่นะปี
1: ก็อ๋อเจเล็กเจเล็ก
0: เออเจเล็กเดี๋ยวผมน้อยก็จะไปส่งละเจเล็กนะ
1: แกจะหมดละเนาะหูระยะเวลาละประมาณเดือนเดือนเตี่ย
0: ส่งติดสามอาทิตย์
1: สามอาทิตย์ประมาณนั้น
0: ส่งสามอาทิตย์สองกระสอบเนาะ
1: ครับ
0: ทานเพชรมงคลวันนี้วันเสาร์ผูกวันติดวันหื้อวันยุดเห็มวันเนาะทรงนะครับยังทรงอยู
1: ่ผ
0: มยังทรงอยู
1: ่สามวันนี่ทรง
0: ครับ
1: ครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ก็จ้าน้อยเราฝนเอียนก่อน
1: ครับ
0: เราฝนเอียนหนึ่ง
1: แต่ทรงแน่จ้าน้อยหนึ่ง
0: ทรงแน่แต่ช้าน้อยนะคร
1: ับ
0: โทรศัพท์หาผมได้เลยนะครับ0820921251ดอกนอกจากที่จะมีทานเพชรมงคลแล้วนะครับผมยังมีเฮ็ดทอปยัน2กิโล
1: จะแจกก็รวยจะแจกได
0: ้โอ้ซื้อมากับแป้งอยู่เนาะอาจจะซื้อทานวันนี้เน
1: า
0: ะจะแถมกะ
1: แถมเฮ็ดทอบ
0: เฮ็ดทอบสัก3เม็ด4เม็ด
1: ลองเอาไปต้มพะโล้ได้ทานนี่ไปต้มพะโล้มันจะหมอ
0: แม่นแม่นแม่นอ่ะ
1: เขาทา
0: ว่า
1: ตึงแจกตึงแถมทุกอย่างแล้วซ้ำตึงราคาแถมช่วงนี
0: ้ครับ
1: 180นะครับ180
0: เอาสัก หลายอเมริกา

0: อันโทรเข้ามาในนี่เลยถ้าใครได้ถ้าใครได้ยินมาเดียวนี่นะ
1: สื่อทานไต
0: สื่อทานไตนึงแถมให้ทอบ
1: แถมให้ทอบเพื่อพ่อม
0: อ่
1: าแล้วแต่ว่าต้องเจ้ทานของเขาไปต้มนะ
0: ครับ
1: อ่ายี่ได้กันย้ำย้ำโทรมาเลยอ่ะ0547
0: บ่ใจว่าเฮากับกิโลนะเมาได้กลิ่นคาบเนื้อเ
1: นาะเมา
0: เอาก
1: ับเมาเมา
0: เมาเมาอุ้งมือนี่นะ
1: ครับ
0: เมาอุ้งมือนี่นะครับ
1: 0547111550 0547111550เดี๋ยวสักกำเนี่ยเฮาเปิดเพลงโทรมาเลยเนาะบอกติดลม
0: จะได้แปลอย่าทานเน
1: า
0: ะทานกับเฮ็ดทอบนะครับซื้อทานแถมเฮ็ดทอบมีโป
1: ้
0: มีสามเจ้า
1: สามเจ้า
0: เมื่อสามเจ้านะครับเมื่อสามเจ้าโทรมาหาเลย
1: ครับ
0: ตีเนี่ยเนาะ
1: ครับผม
0: 0820921251นะครับ
1: เบอร์ตรงก็ได
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: เบอร์อสองบรอก็ได้นะ
1: 0547111550นะครับไปฟังเพลงกันก่อนเนาะนะครับใบตองห้องน้ำตาศิลปินพรศักดิ์ส่องแสงนะครับ
0: ช่วงค่อยฝ่ายวันเสาร์มัวเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดังกับ

0: การปลูกพืชหมุนเวียนมาเป็นพืชยืนต้นกันนะครับปลูกยางพาราถือว่าตอบโจทย์ของการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรขยันกรีดยางเกษตรกรต้องมีรายได้อนาคตสดใสแน่นอนเกษตรกรทุกๆครัวเรือนที่มีสวนหันมาปลูกยางพารากันนะครับปลูกวันนี้ยังไม่สายสำหรับการปลูกยางพาราปัญหาของชาวบ้านคือปัญหาของเราตื่นมาตอนเช้าไม่มีเงินปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดู่ใต้ประสานงานกับชาวสวนยางพาราจังหวัดชุมพรและสงขลาจัดหาต้นกล้ายางพารามาจำหน่ายให้กับทุกท่านแล้วทำทุกวันให้มีค่าหันมาปลูกยางพารากันนะครับต้นกล้ายางพารา1600ปากใต้จากจังหวัดสงขลามีจำหน่ายแล้วสำหรับฤดูการปลูกปี2569สั่งจองต้นกล้ายางพารา1600ได้แล้ววันนี้ที่สำนักงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดู่ใต้บริหารงานโดยกำนันป๋องสุทธิพงษ์เหลือพร้อมโทร0986626158ตื่นมาได้ตังค์แน่นอนฟันธง
1: ครับจบไปแถมเรื่องงานเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังเพิ่มเติมงานเพลงกันเข้ามาใบตองห้องน้ำตานะครับเปิดเฮเลเนอร์นะครับอันนี้ก็เป็นงานเพลงของศิลปินพรศักดิ์ส่องแสงนะครับแขนซ้ายไล่มังกรนี่หน่อยดีเจตีหน
2: ่
1: อถ้าเป็นดีเจเตยก็แขนซ้ายไล่อย่างนี้ไล่แมวหูไล่แมวหรือว่าไล่อย่างพวกเนี้ยนะครับพูดถึงนะครับ
2: น้ำตาเนาะ
1: ครับ
2: อู่สง่าออโตพัท
1: อ๋อนะครับ
2: อู่ถึงยางพารากะ
1: ครับ
2: สังคมดีมีรายได้นะคือหัวใจของผู้นำชุมชนกำนันป๋องเนาะกำนันตำบลดูไต้นะครับ
1: ครับ
2: เปิ้นมีกายางพารา1600มาจำหน่ายกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในบ้านเฮานะเบอร์โทรศัพท์เปิ้น0986626158นะครับอาทิตย์แล้วเปิ้นก็เอายางไปส่งงวดแรก
1: ครับ
2: รถแรกเนาะ 1,000 กานะครับเอาไปส่งฮือติบ้านสมัยนะมาเดี๋ยวนี้พอเอาไปส่งปุ๊บขนตีขุดขุมบอกว่ายังบ่ครบแหนม12ต้น
1: ขาดขาด
2: ก็ว่าเป็นขุดขุมเกินก็บ่ฮู้นะ
1: มันบ่ไปยังบ่ไปยังป
2: ั
1: ญหามีไว้แก้ไขว่ากันไปว่ากันไปแต่ว่า
2: เดี๋ยวแมลงนี่อย่าไปซ่อมมันเปิ้น
1: 12
2: ต้นนั่นน่ะ
1: แต่เราลองได้เลยว่าได้ต้นกลายางที่มีคุณภาพแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็น1600จากพี่น้องตั้งส่งขาไปเลยนะครับส่งมาโดยตรงเลยนะครับคือพี่น้องเกษตรกรเมืองลานเฮาได้ปลูกยางพาราที่ต้นกล้าที่มีคุณภาพนะครับถ้าอู้ถึงว่าใช้เวลาประมาณ6-7 ปีนะครับอันนี้ก็ฮักกรีดได้รับรองว่าได้น้ำยางที่มีคุณภาพน้ำยางที่ออกมาหลายแน่นอนนะครับอันนี้ก็ฝากบอกต่อกันตัวนะครับว่าฮัตตันได้ที่สนใจเนาะติดต่อปอกำนันป๋องได้เลยนะครับท่านสุริพงษ์เหลือพร้อมนะครับชมรมกับในบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูไตนะครับเป็นห้องเป็นใหญ่พี่น้องเกษตรกรที่จะเริ่มปลูกยางกันในฤดูการไม้นี่เนาะนะครับคิดว่าคงจะเริ่มปลูกกันในช่วงเดือนนี้กันละเป็นต้นไปเนาะเพราะว่าฝนลงนี่ไงนะครับต้นกามันก็จะได้อยู่ได้อีนะครับบ่ต้องได้หดนมหดน้ำกันบ่ต้องได้ดูแลอย่างกันนักอีนะนะครับ
2: ฝนลงหญ้าปงหญ้าขึ้น
1: ครับ
2: เนาะ6หญ้า6เนี่ยจะได้ดีกำนันป๋องเปิ้นก็มีทีมงานตัดหญ้าเปิ้นน่ะ
1: ครบวงจรหมดนี
2: ่ครับก็ถึงว่าฮับเพียวตั้งแต่ส่วนมาลำไยมาแล้วนี
1: ่ครับ
2: ไหนๆก็เพียวเลยนะเนาะเปิ้นก็มีทีมงานของเปิ้นมีเครื่องจักรเครื่องอย่างของเปิ้น
1: ครับ
2: นะฮับเพียวสวนฮับตัดหญ้าไอ้ตัวเนาะ
1: ตัดหญ้าตัว
2: หญ้าตัดหญ้าสวนหญ้าไห้นี่นะ
1: ครับ
2: ตัดหญ้าสนามกีฬาก็ได
1: ้
2: ต
1: ั
2: ดหญ้าสนามกีฬาก็ได
1: ้ครับ
2: ของอบต.เนาะมีสนามหญ้าน่ะหญ้า6น่ะตัดใส่อินก็ตัดอย่างใกล้น่ะเปิ้นมีรถตัดหญ้าม
1: ีรถตัดตัว
2: มีรถตัดหญ้านะครับมีรถตัดหญ้า
1: ตัว
2: มันต้องมีเครื่องมือนะ
1: ครับ
2: จริงๆนะ
1: เดี๋ยวนี้มันต้องใจเครื่องจักรเครื่องขนจ่วยนะครับ
2: น้ำมันทั้งนั้น
1: น้ำมันเหม็นน้ำมันทั้งน
2: ั้
1: น
2: ต้องใจน้ำมันทั้งนั้นนะครับจะเอามาเอาเกี๊ยวมาเกี๊ยวนี่มาได้ละ
1: บัตตันละบัตตัน
2: บัตตันบัตตัน
1: เนาะอันนี้ก็ฝากตัวนะครับว่าฮะตันได้ที่จะปลูกยางหญ้า6สวนไผ่หญ้า6ยิ่งช่วงนี้เนาะฝนตกนะครับฝนตกหญ้า6อยากจะเพียวสวนเพียวให้บอกกำนันป๋องได้เลยนะครับบอกกำนันป๋อง
2: ถ้าตีเลี่ยนนี่จะถูกกว่าตีดอยนะ
1: มัน
2: ตีดอยเขาเนอะตีดอย
1: ถ้าเทอมร้อยเนี่ยมันจะยัง

0: ากน้อยหนึ่งครับขึ้นอยากลงอยาก
1: เพียวส่วนเพียวเพียวญ้าส่วนยางนี่ก็ได
0: ้ครับ
1: มีอยู่นะครับสนามกีฬาอีกก็ได
0: ้สนามฟุตบอลนี่เนาะสนามฟุตบอลสนามเทนนิส
1: รถสีล่องเพิ่นน่ะ
0: ครับ
1: รถ ATV น่ะถ้าวิ่งไปตัดมันง่ายกว่าสมัยนี
0: ้ครับ
1: นะครับแล้วก็มีอยู่มีเครื่องตัดหญ้ามี 3-4 เครื่องถ้าปีว่างก็ไปสปายด้วยกันก็ได้ว่า
0: ถ้าว่างได้ว่างนะแต่สปายนี่บ่จ้างได้ต้องสอนกันนะขี่อย่างอื่นขี่ได
1: ้ขี่นั่นยอด
0: เลยอ๋อเป็นนั่นยอดแค่นั้นขับกูกูเสากูติดอ่ะท่านว่าซื้อเครื่องบินเครื่องบินมานี่นะเขาก็ว่าอันยังนี่นะเขาโน้ว่าเปิดซื้อของเล่นมาให้ลูกเปิดนี่นะครับผมก็กั้นไปพอหมดใจได้เป็นเครื่องกัดหญ้ามีใบพัดพ่อมีเป็นวันนะนะครับมันก็ต้องยะจางเนาะต้องหัดเอามันตึงจางมันตึงหนี้นั่นแหละมันเป็นเรื่องธรรมดาก
1: ลุ่มลูกค้า
0: ครับ
1: กลุ่มลูกค้าที่จะปลูกยางนี่นะ
0: ครับผม
1: มีอยู่สองส่วนเนาะ
0: ครับ
1: กลุ่มลูกค้าเนี่ยนะครับกลุ่มลูกค้าที่จะปลูกส่วนยางคนที่จะปลูกยางเลยมีอยู่สองบทบาทเนาะบทบาทที่หนึ่งนั่นก็คือเป็นเกษตรกรเนาะมีตีสวนมีอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ทำแต่ว่าเนาะคนตีมีเงินเดือนกินเนี่ยอันนี้จะเป็นลักษณะของผู้จัดการส่วนยางนะบ่ได้ลงมือทำนะแต่ว่าใจสตุ้งสตังใจแรงใจเนาะ
0: ครับ
1: ไปทำนะครับไปทำนะไอ้ตัวเนี้ยบริเวณเนี้ยทีเนี้ยคนประเภทนี้ก็คือว่าเปิ่นจะต้องมีความคิดมีแนวคิดที่จะต้องเป็นลักษณะของการลงทุน
0: ครับ
1: ทีเนี้ยจะเป็นกลุ่มลูกก้าของเฮาตีว่าอันมีเครื่องตัดหญ้าเนี่ยที่เฮามีเครื่องตัดหญ้าเนี่ยครับเฮาบริการให้กลุ่มลูกค้าเนี่ยกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่มีเงินเดือนกินอีหยังเนาะแล้วเปิ้นมีรายได้เสริม
0: ครับ
1: เงินเดือนเปิ้นก็เป็นข้าราชการไปเน
0: า
1: ะมีรายได้เสริมก็คือรายได้จากส่วนยาง
0: ส่วนยาง
1: ล่ะกลุ่มนี้จะมีดีอยู่แหมยางนึงก็คือเปิ้นพอจะมีสตุ้งสตังมีทุนมีหยังละแต่เปิ้นอยากที่จะรักโลกด้วยตัวเองน
0: ี่
1: นั่นคือบ่ฮู้ใหญ่จะได้นั่นเนาะก็อยากที่จะต้องการที่จะลดการเผาป่าอย่างประมาณเนี้ย
0: นะครับ
1: บ่ฮู้จะใหญ่จะได้เนาะจะบ่ฮู้ใหญ่จะได้นั่นก็คือว่าถ้าปลูกยางนี่ก็ลดพื้นที่ในการเผาป่าไปด้วยนะพื้นที่ปลูกก็จะเป็นสีเขียวไปด้วยนะครับปื้นเก้ายางเนาะก็จะชุ่มช่ำดินก็จะชุ่มช่ำจะฝนตกขึ้นมาหนักๆจะนี่ดินก็จะได้อุ้มน้ำ
0: ครับ
1: น้ำก็จะบ่ได้ท่วมเหลวอย่างน
0: ี้แม่นๆเป็นการลดมลพิษทางอากาศด้วยนะครับเพราะว่า
1: พื้นที่ถ้าเกิดว่าปลูกยางนักนี่มันก็จะแย่เฮาเนี่ยฟังโทมัสเดี๋ยวเนาะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวกันนะครับเดี๋ยวเฮาอู้กันให้ก่อน
0: เดี๋ยวสักคำโทมัสเด้อนะครับ
1: พื้นที่ในการปลูกยางเนาะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะครับเปิ่นมีสวนอยู่แล้วเนี่ยนะเปิ่นมีสวนมะลำไยเนาะโดยเฉพาะชาวดอยนะครับเนาะตีมีสวนลิ้นจีนะครับเนาะถ้าเกิดว่าลิ้นจีมันราคาดีก็ฟังเนี่ยอย่างมันเตียหรือว่าจางไปเนาะจางตัดไปอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าตั้งยางพาราน่ะมาเดียวเนี่ยเหมือนตามาปุ๊บกอไก่ดำเป็นตึงบอกว่าเหมือนตาปุ๊บได้ตั้งแน่นอนเลย
0: ได้ขีดยางอยู่ที่ห้องมันอ
1: ยู่ที่ห้องมันนะครับอันตั้งผักไตมันเป็นไงติดบนห้องก็ว่าในหัวในหัว
0: ครับ
1: มาเจ้ามาเนี่ยเจ้าของสวนยางเนี่ยเปิ่นจะมานั่งกินกาแฟเนาะอยู่ที่หน้าร้านยางเสร็จเรียบร้อยพอคนงานของเปิ่นต่างยางมาเปิ่นก็จะมานับยางว่าจังได้กี่กิโลกี่กิโลนะ
0: ครับ
1: อันนี้นั่งกินกาแฟล้อนั่นเนาะอันนี้เปิ่นจะได้รับสตังค์นั่นส่วนมากล่ะสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่ไปกีดยางเนี่ยจะเป็นคนอำเภอน้อย
0: อ
1: ย่าที่พี่น้องของเพิ่นอ่ะเป
0: ิ่
1: นไปกีดยางเนาะสมัยเอาจ้วงมาเลยนะเอาจ้วงเอาจ้วงเอาจ้วงไปพุ่นละ
0: แต่ว่าทกสเปิ่นมีอันอบรมพักนี้ระยะที่3เนี่ยดีเจแอนตี้แล้วพอดีผมก็ได้ไปพอเปิ่นไปส่งผู้จัดการเปิ่นไปเปิดเซตแล้วก็นี่ก็เปิ่นมีเกษตรอำเภอเปิ่นก็ไปอู้นะเรื่องเกี่ยวกับปลูกยางพาราบัดนี้พี่น้องตำบลดอยปลูกนักกันนักเลยจังคังนะครับ
1: ครับ
0: ปลูกนักกันนักเลยแล้วก็จะมีแหมบางบ้านละตั้งรูปเนี่ยเริ่มปลูกกันละเริ่มปลูกกันละเพราะว่ามันหันผลใช้เวลาประมาณ 6-7 ปีแต่ว่าได้ตั้งกูวันแน่นอนอีไหนเปิ่นก็แนะนำนะเปิ่นก็แนะนำนะครับเปิ่นก็บอกต่อๆคือครับพี่น้องที่ไปอบรมพันตัวนะครับแต่ในที่สนใจก็อู้ง่ายๆว่าหากกล้ายั้งนะถ้าสนใจเนี่ยโ ทรหาท่านกำนันป๋องได้เลยนะครับส่งถึงตีเนาะส่งถึงตีนะครับเอาว่าจะไกลจะใกล้นะครับในจังหวัดน่านบ้านเฮาเนี่ยเนี่ยไปส่งแน่นอนนะครับ
1: อ่ะเอาไป
0: ฟังกันสักหนึ่งเพลงเนาะนะครับเป็นงานเพลงที่แฟนรายการเพิ่มเติมกันเข้ามาเป็นชื่อเพลงอันอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเขาจะมาบอกนะครับว่าชื่อเพลงอันอย่างเนาะ
1: ช่วงค่อยๆวันเสาร์มัวเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดังกับดีเจ

0: ทองคำแท้น้ำหนักเต็มทองรูปพรรณดีไซน์ทันสมัยทองคำแท่งลงทุนตลาดทองคำเพชรแท้ต้องที่ห้างทองนิยมพันธ์ทองคำคุณภาพเต็มเปอร์เซ็นต์มาตรฐานเยาวราชเลือกทองคำทุกโอกาสสำคัญต้องการเก็บออมทองคำมั่นใจได้แน่นอนซื้อทองคำเก็บออมทองคำซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำต้องที่ห้างทองนิยมพันธ์หัวมุมตลาดลาดพัสดุอำเภอเมืองน่านเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นบริการด้วยใจใส่ใจลูกค้าทุกท่านติดต่อ054-773-174Facebook Fanpage บริษัทห้างทองนิยมพันธ์จำกัดบริหารงานโดยพี่จุ๊บนิยมพันธ
1: ์สนองวาสนาของไอ้แน่นาได้ไหมคนดี
2: ครับการเพลงฝนเดือน6นะครับอันนี้ก็เป็นช่างกล้องนะครับซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ที่สี่แยกอมรศรีเพิ่มเติมงานเพลงกันเข้ามาเปิดบอกว่าพิเศษนะครับ FC รายการลูกทุ่งนานครกันตุ้ยเนอร์นะครับอันนี้ก็ได้จัดขึ้นละนะครับอุดถึงนะครับดีเจอาร์ตี้ตอนใดที่สนใจเนาะนะครับอยากจะได้ท้องสักบาทหนึ่งนะครับสร้อยแขนแหวนกับไรตังหูนะครับอันนี้ก็ทุกท่านนะครับสามารถไปพอไปเลือกซื้อนะครับกันได้ที่ห้างทองนิยมพันนานนะครับห้างทองนิยมพันนานนี่เปิดบริการกันตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งไปจนถึง5โมงแรงเปิดบริการกันเปิดขายกันกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์วันเดียวนะครับวันนี้เดียวหลังจากมาเตียงมาตอนนี้ละนะครับกินข้าวกินน้ำนะครับอยากจะได้ท้องไว้ใส่ไว้ย่องนะครับอันนี้ก็ไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับ
3: อันนี้ต้องเชิญชวนเนาะ
2: ครับผม
3: บ่เรื่องไม่เรื่องส่วนยางเนี่ย
2: แน่นอน
3: ต่างอำเภออยู่ต่างตำบลนะอยู่ต่างตำบลเนาะจะตำบลนาสาวเนี่ยไม่เรื่องส่วนยางนาสาวเนี่ยนะมาได้นะครับนำมาซื้อสร้อยคอสร้อยแขนแหวนกำไลเนาะ
2: ครับ
3: จอนหูนะครับตั้งมดปุ่นก็มีนักนะครับยางพารานะมันปะหงเนาะหยาบหัวน้านะครับบันหลวงกะเข้ามาได้นะไม่เรื่องส่วนยางตะบนบอนะเจเบียบมาได้เลยนะครับมาซื้อท้องเนาะร้านท้องนี่ห้างท้องนิยมพันนะครับเข้ามาหาติดต่อเนาะที่ห้างท้องนะจะมีสาวร้านท้องนะน้องไฟน้องตายน้องอ้อยน้องแบมแล้วก็น้องแนนนะครับจะมาคอยบริการของตันขึ้นตันอยู่เนาะที่ห้างทองนิยมพันท้องมีหลากหลายหลายนะ
2: ครับ
3: หลายโซหลายสีหลายอย่างต่างๆนะครับ
2: มีมดนะครับ
3: มีมด
2: โอ้เป็นปันๆรูปแบบปุ่นถึงเขาได้เลือกกันเข้าไปแล้วบัดเสียใจแน่นอนนะครับถึงว่าได้ท้องปิกบ้านแน่นอนนะครับนี่ก็ของแจกของแถมกะเพียบเลยนะครับพาไปใจบริการกันได้ตีห้างทองนิยมพันนานนะครับ
3: นั่นนี่หน้าฝนเนาะ
2: ปุ่
3: นจะแจกจองเมื่อไง
2: ล่ำ
3: นะครับไปเอาไปฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เปิดเพลงให้เมติวีเนาะ
2: ครับผม
3: อยากฟังซ้ำสินท้านี่นะช่วงควายควายวันเสาร์มูเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดังต่อ

0: เอาจะได้นี่ล้านสี่สี่สมบูรณ์เนี่ยกัน
1: สี่สี่สมบูรณ
0: ์ครับ
1: สปอร์ตบอกขึ้น
0: ล้านสี่เป็นจำนายสีตาอาคารเนาะสีน้ำสีน้ำมันนะครับสีหย่อมไหมสีสำหรับรถยนต์เนาะอุปกรณ์ตาสีแล้วก็เครื่องมือช่างครบครันนะครับมาตีล้านสีสีสมบูรณ์นี่ก็ถึงว่าจบครบวงจรได้เลยนะช่างสีมีช่างสีคอยให้บริการนะครับ
1: ครับ
0: ออกแบบเฉดสีโดยผู้เชี่ยวชาญเนาะสีได้งามสีได้บ่งามสีได้ปึ้งนะบอกนะเขาจะบอกให้เลยนะครับส่วนผสมสีโดยระบบคอมพิวเตอร์เนาะมาตรฐานคุณภาพสีระดับโลกนะครับพบกับสีเบเยอร์กับตันดูลักนิมปอนเพ่น ICI ซุปเปอร์โคดและกับ TOA ล้านนะครับเนาะมีอยู่ที่ปากตังบขสนั่นสีสมบูรณ์
1: สถานีขนส่งผู้โดยสารนะครับที่ว่าอู้ถึงไงกับบขสนั่นแหละนะครับไปเตอะนะครับเขา
0: ใส่มือ
1: ครับ
0: นะครับเนาะ
1: เอาเข้าตั้งที่ถนนใหญ่ปุ้นนะครับก็อยู่ซ้ายมือแต่เขาข้างถ้าเข้าตั้งกาดข้างกาดอภัยนะถ้าข้างกาดอภัยกับซองหน้าฮั่นเลยนะครับไปปึ้งกึ่งอยู่ฮั่นเลยนะครับไปปึ้งกึ่งฮั่นเลยนะครับร้านสีสีสมบูรณ์นะครับไปใช้บริการกันได้นะครับ
0: เจเบียนะ
1: ครับผม
0: บริหารงานโดยเจเบียพุทธจารย์เนาะ
1: ครับ
0: โทร0958329578นะเจเบียนี่เป็นลูกศิษย์ครูนกเนาะล้านสีสีสมบูรณ์จำหน่ายสีตาอาคารสีน้ำสีน้ำมันสีหย่อมไหมสีสำหรับรถยนต์สีสำหรับตาเล็กดำเล็กกาวไนเนาะสีนี่ก็ติดแน่นเลยนะครับสีทีอินวันเนี่ยนะทูอินวันเนาะอุปกรณ์ตาสีนะครับบอกว่าจะแปลงเป็นแปลงตาสีเนาะสี่นิ้วสามนิ้วสองนิ้วก็เนาะหรือว่าเป็นผู้กันนะครับมีหันมดเครื่องมือช่างครบครันแล้วครับมาที่นี่จบครบวงจรเลยเอามีช่างสีคอยบริการคอยออกแบบเฉดสีเนาะเออกับตันได้ครับหึว่าอันสีนี่ตาบริเวณภายนอกภายในบ้านน่ะสีมันจะปึ้งกับเฮากันอย่างก็ไอ้นะสีได้งามบ่งามนี่บอกกันเลยนะครับเป็นศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์มาตรฐานคุณภาพสีระดับโลกมีหลายหลากหลายยี่ห้อนะ
1: ครับ
0: บอกว่าจะกับตันเบเยอร์ดูลักนิปปอนเพ่น ICI ซุปเปอร์โคดแล้วก็ TOA เนาะเข้าไปหาเพื่อนท่านเลยนะครับอันส่วนมากคนที่จะไปซื้อสีนี่แพ้เอาปลเลี่ยงเนาะปลเลี่ยงเจ้าของโครงการนะไปซื้อสีนะอันคนที่ตาสีได้อยู่บ้านหรอนะครับเนาะคนตาสีฟังวิทยุข้างนี้นี่ต้องบอกให้ปลเลี่ยงไปซื้อสีที่ร้านที่ร้านสีสีสมบูรณ์ได้เลยนะครับช่างสีนี่นะช่างสีเนี่ยเป็นคนตาสีอยู่บ้านวะเขาเนี่ยบ่ได้ซื้อคนนี้เป็นปลเลี่ยงก้าคนนี้เป็นเจ้าของโครงการคนเจ้าของบ้านวะไหนไปซื้อ
1: ครับ
0: ปท้องว่าอย่างสลาเก้าไปซื้ออืมสลาเก้าไปซื้อเขาเป็นสลาปลายเนาะสลาแรงงานกะฟีดฟังวิทยุจะนี่นะคนใดที่ได้แนะนำให้ปลเลี่ยงเนาะสลาเก้าไปซื้อร้านสีสีสมบูรณ์เนี่ยบอกเปิ่นเด้อเลยว่าอันขอวิทยุจิมิกะเดี๋ยวดีเจอาร์ตีจัดเถอะ
1: บอกเจเลยนะครับบอกเจเบียเลยนะครับเดี๋ยวดีเจอาร์ตีจัดเถอะนะครับวิทยุนะครับแล้วก็มาเปิดฟังรายการลูกทุ่งนันทครตั้งอสมทนานของเขาแห่งนี้นะครับอันนี้ก็จะได้ฟังสาระดีๆเพลงม่วนๆนะครับ
0: คนตีจะฟังวิทยุนะคือไผของก็คือช่างสีเป็นมีอารมณ์ของเป็นเวลาตาสีนะฟัง
1: กระจินตนาการไปเน
0: า
1: ะมันจะเปลี่ยนน้อยนึง
0: ฟังเสียงหนุ่มๆของเขาสัมภาษณ์อ่ะยิ้มมุ้ยยิ้มมุ้ยเลยจังสีนะตั้งแต่สลาทงมาเด้อเอาเน
1: า
0: ะจบรายการนั่นนะหมดเวลาจะหมดเวลา
1: ใกล้หมดเวลาละนะครับเสาร์นี้เนาะรายการลูกทุ่งนันทคร
0: อย่าลืมอย่าลืมไข่ครับสายใยเนี่ย
1: สายใย
0: จัดยาเฮือจิมเนาะกินก่อนข้าวตอนเนี่ยนะยาก่อนอาหารนะครับคนป่วยเนาะดูแลกันให้ดีนะครับสุขภาพต้องแข็งแรงพวกเขาอยู่ได้โดยยาเนาะ
1: ครับผมเสาร์นี้นะครับก็ส่งท้ายงานเพลงนี้ตัวนะครับแล้วก็สิ่งดีๆเสาร์หน้าเฮามาป้ากันใหม่กับรายการลูกทุ่งนันทครขอขึ้นทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
2: ร ร้านสีสีสมบูรณ์จำหน่ายสีทาอาคารสีน้ำสีน้ำมันสีย้อมไม้สีสำหรับรถยนต์อุปกรณ์ทาสีและเครื่องมือช่างมาที่นี่เกี่ยวกับสีจบครบวงจรที่นี่เรามีทีมช่างสีคอยให้บริการรับออกแบบเฉดสีให้เหมาะสมกับงานของท่านโดยผู้เชี่ยวชาญชำนาญการสีสวยๆโดยมาที่ร้านสีสีสมบูรณ์ศูนย์ผสมสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาตรฐานคุณภาพสีระดับโลกพบกับสีกัปตันเบเยอร์ดูลักส์นิปปอนเพนต์ไอซีไอซูเปอร์คอสทีโอเอคิดถึงสีคิดถึงเราร้านสีสีสมบูรณ์ถนนเจ้าฟ้าจะทาสีเมื่อใดใช้บริการร้านสีสมบูรณ์ถนนเจ้าฟ้าร้านอยู่ทางเข้าสถานีขนส่งบขสขนส่งน่านบริหารงานโดยเจเบียพุทธชาติโทร0958329578

0: ุกชีวิตมีค่าเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้าธกส.กันนะครับรับสมัครทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่20ปีถึง60ปีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองน่านอำเภอบ้านหลวงอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมและมีสมุดบัญชีเงินฝากกับธกส.ก็สามารถสมัครได้แล้วครับติดต่อได้ที่สำนักงานสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้าธกส.สาขาน่านซอยหน้าธกส.สาขาน่านโทร0882591984
1: โอ้ดีข้าเฮามันตายเหี้ยก็ดีหูก็บ่ดีตาก็ฟ้าฟางจะได้พ้นทุกข์พ้นทรมานเนี่ยกำมะ
2: เรื่องอะไรอย่างผมจะฆ่าหลวงพ่อเฮาตายผมปล่อยให้หลวงพ่อตายแบบทรมานอย่าบ่ดีกะ
1: เออดิงบ่ฆ่าบ่แกงกันบ่ซ้ำดี
3: ไปบ่กลับรับบ่ตื่นฟื้นบ่มีหนีบ่พ้นก็เกียรติบริการรับเหมางานสร้างซ่อมทำนุบำรุงเมนสุสานโดยช่างผู้ชำนาญงานประตูเมนชำรุดบ่อเขาปูนกระเทาะปูนแตกบริเวณในเตาเผาบ่อเขาถาดหลองแตกชำรุดล่อลากสะดุดโบกปูนบริเวณในเตาเผากับบ่อเขาเขาบ่ยะเขาเนี่ยเขาคือช่างมืออาชีพเขาคือช่างผู้สร้างเมนโดยตรงบ่ว่าจะสร้างเมนใหม่หรือจะซ่อมเมนเก่าสุสานเก่าเป็นกองฟ้อนจะสร้างเป็นเมนใหม่บอกเขาได้เลยครับเมนเก่าชำรุดเสียหายบ่ดีบ่งามสีซีดจะตาสีใหม่คณะกรรมการปาสุสานครับโทรโทรหาเฮาโทร0816022717เฮือคำปรึกษางานเผาศพครบวงจรก็เกียรติบริการ
4: ขณะนี้เวลา 12:00 น.จากนี้ไป Mcord Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
5: ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติช่วยลำเลียงออกมาได้แล้ว1คนชัดชาติจับมือให้กำลังใจชัยวัฒน์หลังหาเสียงชนกันที่ตลาด AC สายไหมพร้อมทำงานร่วมไม่สนเรื่องพรรคเศษตรวจตราเข้มงวดป้องกันเหตุคนจมน้ำเสียชีวิตเนื่องจากเล่นน้ำในพื้นที่สั่งห้ามท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดหรือฮีทเวฟปกคลุมยุโรปตะวันตกทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันที่เสาร์ที่30พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสปิดลงทะเบียนแล้วตั้งแต่ตอน4ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับลงทะเบียนสำเร็จ 26,463 รายเหลือสิทธิ์กว่า 3,900,000 สิทธิ์ครับจะเริ่มใช้จ่ายทั่วประเทศได้1มิถุนายนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่25ถึง29พฤษภาคมได้ปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อตอน22นาฬิกาของเมื่อคืนนี้ยอดลงทะเบียนสำเร็จนะครับ 26,463 รายจากจำนวน30ล้านสิทธิ์ก็เหลืออยู่ 3,959,377 สิทธิ์เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส 18,949,479 รายผู้ลงทะเบียนใหม่7,624,461 รายลงทะเบียนสำเร็จนะครับ7,141,144 รายไม่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 484,317 รายครับจะเริ่มใช้สิทธิ์กัน1มิถุนายนนี้จนถึง30กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.สั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ครับส่วนร้านค้าลงทะเบียนทั้งสิ้น 1,046,878 ร้านค้าส่วนใหญ่ 977,296 ร้านเป็นร้านเก่าที่เคยลงทะเบียนครับ เป็นร้านใหม่ 69,582 ร้านร้านถูกปฏิเสธลงทะเบียน457ร้านและยกเลิกการลงทะเบียน42ร้านค้าเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุดครับรองลงมาเป็นร้านทั่วไปร้านธงฟ้าโอท็อปและบริการขนส่งสาธารณะครับ
7: ส่วนไทยช่วยไทยก็ปิดยอดสุดปังเลยนะคะเงินสะพัดกว่า135ล้านบาทค่ะลดค่าครองชีพกว่า29ล้านบาทโดยนายนฤชาโคสาสิเวลัยอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยว่าได้ขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศนะคะซึ่งกรมการปกครองร่วมบูรณาการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมพร้อมกับช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME ร้านค้าชุมชนและสินค้าโอท็อปค่ะสำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งสุดท้ายครั้งที่5นะคะก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 182,000 คนก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 24,490,000 บาทและสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในครั้งที่5นี้นะคะ 5,100,000 บาทค่ะทั้งนี้จังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกนะคะเป็นจังหวัดชลบุรีค่ะรองลงมาอ่างทองสระบุรีเชียงใหม่และราชบุรีขณะที่อำเภอที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดนะคะอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีรองลงมาเป็นอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีอันดับ3อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีอันดับ4อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีค่ะเมื่อรวมผลการดำเนินงานตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่5โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า135,390,000 บาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า 29,620,000 บาทค่ะอธิบดีกรมการปกครองก็บอกนะคะว่าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพสามารถช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือประชาชนจนสำเร็จโครงการค่ะ
6: เอกชนชี้ว่าเงินกู้400ล้านไม่เพียงพอรับมือเศรษฐกิจครับหนุนซื้อสินค้าไทยส่งเสริมโรงงานติดโซลาร์เซลล์ครับสอทครับได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมไทยต่อแผนการใช้จ่ายเงินกู้400ล้านบาทส่วนใหญ่มองว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดหากภาครัฐเพิ่มเงื่อนไขสนับสนุนการซื้อสินค้าไทยเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนภายในประเทศและกระจายสู่ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานนายมนตรีมหาพฤกษ์พงศ์นะครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าภายใต้ภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังเผชิญแรงกดดันจากกำลังซื้อที่เปราะบางต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูงและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกการนำเงินกู้มาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นจึงมีความจำเป็นแต่ต้องดำเนินการควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อให้เม็ดเงินภาครัฐสามารถสร้างผลคูณทางเศรษฐกิจกระตุ้นการจ้างงานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและวางรากฐานการเติบโตของประเทศในระยะต่อไปทีนี้ผลการสำรวจ FTI CEO Poll ประจำเดือนพฤษภาคมภายใต้หัวข้อความเห็นภาคเอกชนต่อแผนการใช้จ่ายเงินกู้400ล้านบาทก็พบว่าผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดหากภาครัฐเพิ่มเงื่อนไขสนับสนุนการซื้อสินค้าไทยเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนภายในประเทศและกระจายสู่ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานขณะเดียวกันนะครับภาคเอกชนยังเห็นว่าควรเชื่อมโยงร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเข้าสู่ระบบภาษีเพื่อช่วยขยายฐานภาษีและก็ยกระดับความโปร่งใสของระบบเศรษฐกิจรวมถึงควรมีกลไกติดตามผลการใช้จ่ายอย่างโปร่งใสนะครับ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและก็ทำให้ใช้งบประมาณเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจโดยรวมสำหรับการใช้เงินกู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างพลังงานตามแผนของภาครัฐผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็เห็นว่าควรให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตพลังงานสะอาดเช่นระบบโซลาร์เซลล์ควบคู่กับระบบรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินที่เหมาะสมเพื่อช่วยลดต้นทุนพลังงานให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจในระยะยาวนอกจากนี้ครับยังเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์และก็การปรับปรุงอาคารให้ประหยัดพลังงานขณะเดียวกันภาคเอกชนยังเห็นว่านอกเหนือจากมาตรการช่วยเหลือประชาชนและการปรับโครงสร้างพลังงานแล้วภาครัฐควรนำเงินกู้ไปใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจในด้านอื่นเพิ่มเติมโดยเฉพาะการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ SME ผ่านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำงบประมาณสนับสนุนและเปิดตลาดใหม่ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้สินค้าไทยนะครับภายใต้แนวทาง Made in Thailand โดยเชื่อมโยงอีคอมเมิร์ซและก็การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเมื่อสอบถามถึงความเพียงพอของแผนการใช้จ่ายเงินกู้400ล้านบาทต่อการรับมือวิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบันก็พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่ายังไม่เพียงพอและควรมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพิ่มเติมครับโดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมสภาพคล่องลดภาระต้นทุนการกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี69ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากช่วงไตรมาสแรกของปี69จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและความผันผวนของต้นทุนการผลิตซึ่งอาจกระทบต่อคำสั่งซื้อและความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมครับ12 นาฬิกา 10 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
8: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: ติดตามข่าวกันต่อค่ะภารกิจช่วยคนงานชาวลาว7คนติดอยู่ในถ้ำเหมืองแร่ในที่สุดก็มีข่าวดีนะคะทีมกู้ภัยไทยลาวและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติช่วยลำเลียงออกมาได้แล้ว1คนค่ะซึ่งมีความยากลำบากในการปฏิบัติงานของทีมนักดำน้ำมิกโกกู้ภัยไทยและลาวขณะลำเลียงผู้ประสบภัยชาวลาวรายแรกนะคะออกจากถ้ำได้สำเร็จหลังติดอยู่ภายในถ้ำตั้งแต่19พฤษภาคมท่ามกลางเสียงให้กำลังใจจากทีมช่วยเหลือที่เฝ้ารออยู่ด้านนอกโดยทันทีที่ผู้ประสบภัยถูกพาขึ้นมาถึงปากถ้ำในเวลาประมาณ 20:30 นาทีนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์ต่างก็รีบเข้าปฐมพยาบาลนำผ้าฟลอยด์ห่มร่างเพื่อรักษาอุณหภูมิค่ะซึ่งตลอดหลายวันที่ผ่านมาการช่วยเหลือเต็มไปด้วยอุปสรรคทั้งระดับน้ำภายในถ้ำที่สูงเส้นทางแคบและบางช่วงต้องมุดน้ำคลานผ่านโคลนเป็นระยะทางหลายร้อยเมตรโดยจุดที่พบผู้ประสบภัยอยู่บริเวณโถง4ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในถ้ำและเป็นจุดที่นักดำน้ำต้องฝากกระแสน้ำเข้าไปรับตัวผู้ประสบภัยออกมาแบบตัวต่อตัวขณะที่นายเก่งกาจบงกาวงหัวหน้าทีมกู้ภัยไทยได้เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กเก่งกาจบงกาวงพร้อมภาพถ่ายคู่กับคนงานที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้ว่าผู้ประสบภัยคนแรกที่ช่วยเหลือออกจากถ้ำการฟื้นฟูร่างกายที่ถูกวิธีเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นมากต้องยกเครดิตนี้ให้ทีมหลังบ้านและทีมแพทย์ที่คอยติดตามให้คำแนะนำแก่พวกเราอย่างถูกต้องครูเบนส์ผู้เชี่ยวชาญการกู้ภัยใต้น้ำและพื้นที่จำกัดระดับอาวุโสได้เปิดเผยกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะว่าก่อนที่จะนำผู้ประสบภัยออกจากถ้ำ เมื่อวานนี้ตนเองและมิสเตอร์ลีนักดำน้ำชาวมาเลเซียก็ได้เข้าไปในถ้ำอีกครั้งเพื่อนำอาหารน้ำดื่มและผ้าห่มเข้าไปช่วยเหลือชาวลาวทั้ง5คนที่ยังติดอยู่ภายในถ้ำซึ่งขณะนั้นทุกคนมีอาการอ่อนแรงค่ะจากนั้นตนเองและครูมิโกะก็ได้ทำการสอนผู้ประสบภัยใช้อุปกรณ์ดำน้ำเพื่อพาตัวเองออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย1คนและวันนี้ก็คาดว่าจะพาออกได้น่าจะทั้งหมดเบื้องต้นทุกคนเริ่มมีอาการอ่อนล้าและย้ำว่าจะพยายามอย่างเต็มที่จนกว่าทุกคนจะได้กลับออกมาอย่างปลอดภัยโดยวันนี้นะคะก็น่าจะพยายามพาออกมาเพิ่มพร้อมกับเร่งเข้าหาเพิ่มอีก2คนที่ยังไม่พบค่ะโดยครูเบนซ์ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ถึงความมุ่งมั่นในภารกิจครั้งนี้ว่า1คนได้กลับออกมาแล้วและเราจะไม่หยุดจนกว่าอีก4คนจะได้กลับบ้านทุกคนในทีมยังคงสู้กันเต็มที่ทั้งร่างกายหัวใจและความหวังขอฝากส่งกำลังใจให้ทีมกู้ภัยทุกคนและขอให้อีก4ชีวิตปลอดภัยพวกเราจะพาพวกเขากลับออกมาให้ได้ค่ะ
6: ดูความเคลื่อนไหวการเมืองประเด็นเรื่องของแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานถึงกรณีประเด็นร้อนทางการเมืองครับหลังจากนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตออกมาเปิดเผยภาพแคปหน้าจอแชทกลุ่มไลน์ปริศนาซึ่งถูกอ้างว่าเป็นแชทของอธิบดีกรมการปกครองที่มีการส่งรายงานสัดส่วนคะแนนนิยมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.จังหวัดภูเก็ตช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาพร้อมข้อความตอบกลับว่าช่วยน้ำเงินด้วยจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมตามมานะครับรายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทยครับได้เปิดเผยผลการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.จังหวัดภูเก็ตทั้ง3เขตที่ปรากฏในภาพแชทไลน์หลุดดังกล่าวเปรียบเทียบกับประกาศรายชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการของกกต.พบว่ามีข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับประกาศจริงหลายจุดครับจากการตรวจสอบพบว่าในหลายกรณีมีการระบุชื่อบุคคลที่ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งจริงบางรายยังดำรงตำแหน่งราชการหรือเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในปัจจุบันสำหรับเขตเลือกตั้งที่1พบความผิดปกติในหมายเลข2โดยในแชทไลน์ระบุชื่อนายวิสุทธจากพรรครทสช.แต่ประกาศกกต.ตัวจริงก็คือนายสุภชัยพรรคเศรษฐกิจทางนี้จากการตรวจสอบพบว่านายวิสุทธ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดอาวุโสอำเภอทาหลังจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทำหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่1ไม่ได้ลาออกจากราชการเพื่อลงสมัครสสแต่อย่างใดครับส่วนเขตเลือกตั้งที่2พบข้อมูลไม่ตรงกับประกาศกกต.ถึง4รายชื่อได้แก่หมายเลข2ในลายระบุชื่อนางสาวนวลจันทร์พรรครทสช.แต่ตัวจริงก็คือนายอินพรรคเศรษฐกิจหมายเลข4ในรายระบุชื่อนายนิพนธ์พรรคประชาธิปัตย์แต่ประกาศจริงก็คือนางณัฐพรพรรคเพื่อไทยโดยนายนิพนธ์ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ครับขณะที่หมายเลข5ในรายระบุนายอาวุธพรรคเพื่อไทยแต่ประกาศจริงก็คือนายสมชาติพรรคประชาธิปัตย์ส่วนหมายเลข7ในรายระบุชื่อนายวงศกรพรรคพลังประชารัฐแต่ไม่พบรายชื่อดังกล่าวอยู่ในประกาศผู้สมัครของกกต.ครับเช่นเดียวกับเขตเลือกตั้งที่3พบข้อมูลคลาดเคลื่อนอีกหลายรายการโดยหมายเลข5ในรายระบุชื่อนายชัยยศพรรคประชาธิปัตย์แต่ประกาศจริงก็คือนางสาวสิริเกตพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข6ในรายระบุว่าที่ร้อยตรีไวยพจน์พรรครทสช.แต่ประกาศจริงก็คือดาบตำรวจเดชาวัฒน์พรรคเศรษฐกิจหมายเลข7ในรายระบุนายณัฐทีพรรคพลังประชารัฐแต่ประกาศจริงคือนายเกษมพรรคไทยพรรคดีครับรายงานข่าวแจ้งต่อว่าความคลาดเคลื่อนจำนวนมากในเอกสารที่ปรากฏในแชทไลน์หลุดดังกล่าวทำให้เกิดข้อสังเกตตามมาว่าข้อมูลดังกล่าวที่ออกมาเพื่อดิสเครดิตและเบี่ยงเบนประเด็นภายหลังกรมการปกครองเสนอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินข้าราชการหลายรายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเชื่อมโยงถึงกลุ่มเป้าหมายหลายรายหลังผู้ประกอบการสถานบันเทิงในหาดป่าตองเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการผู้มีอิทธิพลเครือข่ายธุรกิจสีเทาที่เก็บส่วยและบุกรุกพื้นที่สาธารณะหรือไม่ครับ
7: บอร์ดสปสช.ไฟเขียวเพิ่มอัตราจ่ายปลูกถ่ายตับและเปลี่ยนหัวใจบัตรทองเพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยระบุว่าใช้งบประมาณประหยัดจากการปรับอัตราชดเชยค่ายากดภูมิค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบข้อเสนอสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยเรื่องขอปรับปรุงอัตราจ่ายชด ชยบริการปลูกถ่ายตับและเปลี่ยนหัวใจในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทโดยใช้งบประมาณที่ประหยัดได้จากการปรับอัตราชดเชยค่ายากดภูมิคุ้มกันมาบริหารจัดการทั้งนี้การปรับลดอัตราชดเชยค่ายากดภูมิคุ้มกันไม่ได้กระทบคุณภาพการรักษาแต่เป็นการปรับให้สอดคล้องกับราคายาที่ลดลงค่ะโดยหลังผ่าตัดเดือนที่13ถึง24ปรับจาก 20,000 บาทต่อเดือนเป็น 18,000 บาทต่อเดือนและหลัง24เดือนขึ้นไปปรับจาก 15,000 บาทต่อเดือนเป็น 13,000 บาทต่อเดือนซึ่งส่วนนี้ทำให้สามารถนำงบที่ประหยัดได้กลับมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะในส่วนอื่นๆได้อย่างเหมาะสมสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนค่ะสาระสำคัญของมตินะคะก็คือปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนผ่าตัดสำหรับผู้รับบริจาคจาก 30,000 บาทต่อรายเป็น 40,000 บาทต่อรายและสำหรับผู้บริจาคที่มีชีวิตจาก 40,000 บาทต่อรายเป็น 45,000 บาทต่อรายขณะเดียวกันได้ปรับค่าผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเป็นเหมาจ่าย 600,000 บาทต่อรายและปรับค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็กเป็น 660,000 บาทต่อรายสำหรับการปลูกถ่ายตับในผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคตับแข็งระยะกลางและระยะสุดท้ายได้ปรับจากเดิมที่เหมาจ่ายรวมค่าผ่าตัดตับจากผู้บริจาคและค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้รับบริจาค 600,000 บาทต่อรายเป็นการแยกจ่ายให้ชัดเจนเช่นแยกจ่ายให้ชัดเจนนะคะก็คือค่าผ่าตัดตับจากผู้บริจาค 200,000 บาทต่อรายและค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้บริจาค 660,000 บาทต่อรายเพื่อสะท้อนภาระบริการที่เกิดขึ้นจริงมากขึ้นค่ะ
6: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
10: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
11: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
12: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
11: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
12: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
11: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
12: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
11: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
13: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ติดตามข่าวกันต่อนะครับดูความเคลื่อนไหวการเมืองท้องถิ่นครับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับนายชัชชาติจับมือให้กำลังใจนายชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนครับหลังไปหาเสียงชนกันที่ตลาด AC สายไหมพร้อมทำงานร่วมโดยไม่สนเรื่องของพรรคครับระหว่างการลงพื้นที่ตลาด AC เขตสายไหมกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9และนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนหมายเลข10เนี่ยนะครับได้พบกันขณะหาเสียงโดยนายชัยวัฒน์ครับได้เข้าไปทักทายนายชัชชาติซึ่งทันทีที่นายชัชชาติเห็นนายชัยวัฒน์ก็กล่าวขึ้นว่าเฮ้ยโจสบายดีหรือเปล่าก่อนจะจับมือกันแล้วก็นายชัชชาติได้ทักทายกับนายพมรพลจันทร์ผู้สมัครสกเขตสายไหมของพรรคประชาชนด้วยโดยนายชัชชาติเปิดเผยพลังว่าได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนายชัยวัฒน์มีนโยบายดีๆและก็มีรายละเอียดเยอะไม่ได้มีอะไรแข่งกันในสิ่งที่ดีให้กับประชาชนครับแล้วแต่ประชาชนจะตัดสินใจสุดท้ายหากนายชัยวัฒน์ได้เป็นผู้ว่าเราก็พร้อมจะช่วยพร้อมทำงานกับทุกคนไม่มีปัญหาเห็นว่าวันนี้พาผู้สมัครสกมาด้วยจึงได้พูดคุยกันหากเขาได้เป็นเราได้เป็นก็พร้อมทำงานร่วมกันไม่ได้ดูเรื่องของพรรคอยู่แล้วบรรยากาศที่ดีไม่ได้ทะเลาะกันในการทำงานสามารถทำร่วมกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นใครในอนาคตแม้เราไม่ได้เป็นก็พร้อมร่วมมือกับดร.โจหากดร.โจได้เป็นผู้ว่ากทม.ครับ
7: รัฐบาลยืนยันนะคะว่าไม่มีผู้ป่วยอีโบลาเข้าไทยค่ะมีผู้เดินทางจากดีอาร์คองโก1รายซึ่งก็เข้าระบบกักตัวตามปกติแล้วนะคะไม่มีประวัติสัมผัสโรคค่ะล่าสุดก็จองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วด้วยค่ะ นางสาพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมโดยยกระดับความสำคัญเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนพบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วค่ะรัฐบาลขอยืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงแต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยวันนี้ค่ะก็มีขออภัยค่ะเมื่อวันที่28พฤษภาคมนะคะมีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคเป็นผู้หญิงชาวดีอาร์คองโกพอเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรคก็ได้พาไปกักตัวที่สถาบันบำราศนราดูนตามมาตรฐานการควบคุมโรคทั้งนี้จากการซักประวัติก็พบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้จองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วก็ขอประชาชนอย่าสับสนวิตกกังวลกับข่าวปลอมค่ะซึ่งรัฐบาลก็ได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรคอันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องก็คือประเทศดีอาร์คองโกและยูกันดาซึ่งจากการเฝ้าระวังผู้เดินทางที่เข้ามาในประเทศตั้งแต่ช่วง 21-25 พฤษภาคม 2569 จำนวน 53 รายไม่พบผู้ป่วยที่ต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคค่ะ
6: ตำรวจสอบสวนกลางครับบุกร้านคาราโอเกะแฝงค้ากามช่วยเหยื่อ3รายพบอายุต่ำสุดแค่15ปีเท่านั้นครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเจ้าโสธรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าทลายกระบวนการค้ามนุษย์ในคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลห้วยแก้งอำเภอกุดชุมจังหวัดเจ้าโสธรโดยร้านคาราโอเกะแห่งนี้มีพฤติการจัดให้มีเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีที่เป็นพนักงานในร้านแฝงค้าประเวณีให้กับลูกค้าที่มาเที่ยวโดยต้องจ่ายค่าส่วนแบ่งการขายบริการทางเพศให้กับทางร้านเพื่อเด็กหญิงจะได้ออกไปขายบริการทางเพศนอกร้านได้ถือเป็นการได้รับผลประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีอันเข้าข่ายเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์3คนก็คือนางสาว1อายุ15ปีนางสาว2อายุ16ปีได้ที่โรงแรมแห่ง1ใกล้กับร้านคาราโอเกะและได้เข้าทำการตรวจสอบร้านคาราโอเกะดังกล่าวก็พบว่ามีเด็กสาวอีก1คนชื่อนางสาว3อายุ17ปีคอยนั่งบริการปรนิบัติแล้วก็นั่งร่วมกินดื่มแอลกอฮอล์กับลูกค้าผู้มาใช้บริการในร้านครับโดยทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหากับเจ้าของร้านก็คือนางสาวกฎชกรในข้อหาค้ามนุษย์แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุ 15-18 ปีเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือว่าพาไปเพื่อการอนาจารและจัดให้มีการค้าประเวณีเด็กอายุ 15-18 ปีพรากผู้เยาว์อายุ 15-18 ปีไปจากบิดามารดาเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารชักจูงยุยงส่งเสริมหรือว่ายินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรเป็นนายจ้างไม่แจ้งการจ้างลูกจ้างเด็กทำงานในสถานบริการที่มีอาหารสุราหรือว่าเครื่องดื่มนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเจ้าโสธรได้ดำเนินการส่งเด็กสาวทั้ง3คนที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เข้าคุ้มครองบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะโสธรต่อไปครับ
7: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะฝรั่งเศสตรวจตราเข้มงวดป้องกันเหตุคนจมน้ำเสียชีวิตเนื่องจากเล่นน้ำในพื้นที่สั่งห้ามท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดหรือว่า heat wave ปกคลุมยุโรปตะวันตกค่ะหลายประเทศในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะในยุโรปตะวันตกกำลังเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดหรือ heat wave แผ่ปกคลุมทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยในหลายพื้นที่รวมทั้งในฝรั่งเศสผู้คนก็ต้องหาทางคลายร้อนด้วยการเล่นน้ำแต่ก็นำมาซึ่งอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะโดยหน่วยกู้ภัยของฝรั่งเศสเปิดเผยนะคะว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับคลื่นความร้อนหรือว่า heat wave แล้ว7คนโดยในจำนวนนี้มี5คนที่เสียชีวิตจากการจมน้ำในทะเลสาบแม่น้ำหรือน่านน้ำชายฝั่งเนื่องจากประชาชนพากันลงเล่นน้ำเพื่อคลายความร้อนเรื่องนี้เกิดขึ้นขณะฝรั่ง เศสเผชิญกับภาวะอุณหภูมิที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์และสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฝรั่งเศสบันทึกสถิติให้เป็นวันในเดือนพฤษภาคมที่อากาศร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะขณะที่ในกรุงปารีสกลุ่มวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวพากันกระโดดจากสะพานลงสู่คลองแซงมาแต่งแม้จะมีคำสั่งห้ามลงเล่นน้ำและมีคำเตือนด้านความปลอดภัยปิดประกาศไว้ก็ตามโดยเมื่อเห็นตำรวจลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่ขับรถมาใกล้กลุ่มนักว่ายน้ำบางส่วนก็รีบวิ่งขึ้นจากน้ำโดยทันทีค่ะเฟเดริกแฮโรโฆษกหน่วยกู้ภัยของฝรั่งเศสบอกว่าเหตุการณ์จมน้ำหลายครั้งทั่วฝรั่งเศสเป็นเรื่องที่ป้องกันได้โดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต7คนที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความร้อนค่ะซึ่ง5คนในนั้นเนี่ยเป็นการจมน้ำพร้อมกับเตือนเรื่องของการลงเล่นน้ำในพื้นที่ที่ไม่มีผู้ดูแลหรือว่าพื้นที่ต้องห้ามโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนหนุ่มสาวจึงเห็นวัยรุ่นจมน้ำเสียชีวิตค่ะ
6: เจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งในมณฑลปาล์มบีชรัฐฟลอริดาของสหรัฐครับเรียกตรวจรถที่มีผู้หญิงพิการเป็นคนขับโดยกล่าวหาว่าเธอถือโทรศัพท์ด้วยมือขวาที่หายไปของเธอขณะขับรถผู้หญิงคนดังกล่าวทราบชื่อต่อมาก็คือแคทเธอรีนโทมัสเธอถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานในอำเภอเทศมณฑลปาล์มบีชรัฐฟลอริดาเรียกตรวจรถเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับโดยเจ้าหน้าที่แจ้งเหตุผลที่เรียกจอดรถของเธอว่ากำลังมีปฏิบัติการกวดขันวินัยจราจรเรื่องผู้ขับขี่ที่เสียสมาธิและเห็นเธอขับรถผ่านไปโดยที่มือขวาถือโทรศัพท์อยู่แถมยังกดใช้งานโทรศัพท์เครื่องนั้นด้วยวิดีโอนี้กลายเป็นกระแสไวรัลบนโลกโซเชียลครับหลังจากที่โทมัสได้โพสต์คลิปเผยแพร่ทางออนไลน์ซึ่งในคลิปเผยให้เห็นว่าโทมัสได้โต้กลับเด็ดทันทีโดยชูแขนขวาของเธอขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเธอไม่มีมือที่จะจับมือถือขึ้นได้และก็ขับรถตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่นายดังกล่าวก็ยังคงยืนยันที่จะออกใบสั่งให้กับโทมัสแม้จะเห็นเธอไม่มีแขนข้างขวาที่จะเล่นมือถือได้ก็ตามแต่ก็มีรายงานในเวลาต่อมาว่าศาลได้ตัดสินยกฟ้องใบสั่งดังกล่าวตามคำร้องจากสำนักงานในอำเภอเทศมณฑลปาล์มบีชแต่ข่าวไม่ระบุรายละเอียดว่ามีการดำเนินการทวินัยกับเจ้าหน้าที่คนที่ออกใบสั่งดังกล่าวหรือไม่ครับ
7: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทองและดิฉันสัสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ

0: MCOT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
2: วิทยุอสมทภาคเหนือที่มีเครือข่ายครอบคลุมมากที่สุดพบกับพวกเราได้ในรายการ MCOT Radio Show เมืองเหนือรายการที่จะพาคุณตะลุยเมืองเหนือด้วยกันนะคะ

วิทยุอสมทภาคเหนือที่มีเครือข่ายครอบคลุมมากที่สุดพบกับพวกเราได้ในรายการ MCOT Radio Show เมืองเหนือรายการที่จะพาคุณตะลุยเมืองเหนือด้วยกันนะคะ

0: พอดเรดิโอโชว์เมืองเหนือ
1: MCOT Radio Network พิษณุโลก 106.25 MHz
0: MCOT Radio

วิทยุอสมทภาคเหนือที่มีเครือข่ายครอบคลุมมากที่สุดพบกับพวกเราได้ในรายการ M-Cut Radio Show เมืองเหนือรายการที่จะพาคุณตะลุยเมืองเหนือด้วยกันนะคะ

0: คอร์ดเรดิโอโชว์เมืองเหนือช่วงเปิดเมืองเหนือ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของ Mcord Radio โชว์เมืองเหนือครับสำหรับสัปดาห์นี้จังหวัดพิษณุโลกรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะครับอยู่กับผมสุรพันธ์อินโอภาสครับจากอสมทพิษณุโลกฮะขออนุญาตทักทายกันครับสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอสมทเชียงรายครับ 101.25 MHz อสมทเชียงใหม่ 100.75 MHz อสมทลำปาง99 MHz ครับอสมทน่าน92 MHz อสมทพิจิตร 107.75 MHz อสมทสุโขทัย 99.25 MHz และอีกหนึ่งที่ของเราพิษณุโลกครับ 106.25 MHz นั่นเองนะฮะวันนี้ตั้งแต่ 12:30 น.โดยประมาณต่อเนื่องกันไปจนถึง 13:00 น.นะครับก็จะมีข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจครับในส่วนของภาคเหนือนะมาฝากกันด้วยนะวันนี้ต้องบอกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวมีกิจกรรมโอ้เยอะมากเลยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วมีข่าวร่วมบุญร่วมกุศลมาฝากกันด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับ

0: อตเรดิโอโชว์เมืองเหนือช่วงเปิดเมืองเหนือ
1: กลับมาดูแลคุณผู้ฟังกันอีกครั้งครับสำหรับในช่วงนี้นะฮะกับ M-Cord Radio โชว์เมืองเหนือครับเป็นยังไงกันบ้างครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นกันค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับมีทั้งลมฟ้าลมฝนในหลายๆพื้นที่ครับบ้านเราเองในส่วนของที่พิษณุโลกเองนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยก็อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นเมื่อคืนก็ลมแรงอยู่พอสมควรช่วงนี้นะฮะต้องระมัดระวังกันหน่อยเพราะว่ามีหลายพื้นที่นะครับอาจจะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยที่พัดปกคลุมฝั่งอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยแล้วก็มีร่องมรสุมพาดผ่านนะครับในหลายๆพื้นที่นะฮะอาจจะมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงทางน้ำไหลผ่านอันนี้ต้องระมัดระวังกันหน่อยในหลายๆจังหวัดบ้านเรานะครับ

0: ็มีสถานการณ์เกี่ยวกับฝนฟ้าคะนองมีน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นแล้วบ้างบางส่วนในบางพื้นที่นะครับก็ฝากกันไว้ครับสำหรับในช่วงนี้มาเริ่มต้นข้อมูลข่าวสารนะครับในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกกันหน่อยครับในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกครับจัดกิจกรรมเปิดการแสดงแสงเสียงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถประจำปี2569ครับเป็นการสืบสานประวัติศาสตร์อัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับภายในเขตพระราชวังจันทร์ครับที่วัดวิหารทองจังหวัดพิษณุโลกครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริได้เป็นประธานเปิดการแสดงแสงเสียงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถประจำปี2569นะครับรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งกิจกรรมนี้ครับเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถประจำปี2569เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมกิจกรรมและมาตรฐานการท่องเที่ยวครับสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดพิษณุโลกครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเกิดความรักความภาคภูมิใจและการร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดครับตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างซึ่งการจัดกิจกรรมเนี่ยเริ่มกันมาตั้งแต่วันที่28แล้วนะครับจะต่อเนื่องกันไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ครับที่วัดวิหารทองพระราชวังจันทร์จะมีการนำเสนอเรื่องราวพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถผ่านการแสดงแสงสีเสียงผสมผสานศิลปะวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านเทคนิคการนำเสนอที่ยิ่งใหญ่จากการตาครับเพื่อเป็นการสะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตและรากเหง้าของวัฒนธรรมของชาวพิษณุโลกอย่างงดงามซึ่งการจัดงานเนี่ยก็ได้รับการร่วมมือในหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพภาคที่3องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนครที่ทำการปกครองนะครับแล้วก็สำนักงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลกสถานศึกษาแล้วก็เครือข่ายวัฒนธรรมในจังหวัดนะครับซึ่งได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อเป็นการสืบสานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วนะฮะในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกครับมีอีกหนึ่งงานอันนี้ถือว่าเป็นงานบุญนะครับขออนุญาตร่วมนะครับร่วมบุญร่วมกุศลกันหน่อยก็แล้วกันนะครับก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมแห่งศรัทธาพิธีกวนข้าวทิพย์นะครับภายใต้โครงการเทศกาลพิธีกวนข้าวทิพย์เป็นการสืบสานวัฒนธรรมแห่งศรัทธาและภูมิปัญญาสู่ความยั่งยืนนะครับซึ่งจัดขึ้น2วันนะครับคือวันนี้และวันพรุ่งนี้30และ31วันนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยก็มีพิธีสักการะบูชามหาสิทธิเทพพยาดาด้วยนะฮะเป็นการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวายเครื่องมาสักการะแล้วก็ถวายเครื่องบวงสรวงนะครับคุณผู้ฟังครับมีพิธีมีขบวนแห่ต่างๆเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวและในวันพรุ่งนี้อีก1วันนะครับก็จะเป็นการร่วมแรงร่วมใจนะครับบรรจุข้าวทิพย์นะครับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรแล้วก็ถวายข้าวทิพย์นั่นเองซึ่งไฮไลท์ในวันนี้นะครับใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมกันได้ครับซึ่งเริ่มกันมาตั้งแต่เช้าต่อเนื่องกันไปจนถึงเย็นกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับใครที่สนใจก็ร่วมกิจกรรมกันได้นะครับเป็นงานประเพณีที่นานๆมีทีฮะที่วัดแสงดาวครับตำบลปากโทกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองครับอีกหนึ่งงานร่วมบุญร่วมกุศลกันครับสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับเป็นการบอกบุญซื้อที่ดินถมที่วัดหนองไผ่นะครับโดยทางพระอาธิการโกศลปัญญาวัดธโนนะฮะเจ้าวาดวัดหนองไผ่นั่นเองนะครับซึ่งต้องการที่จะถมที่ดินครับที่วัดหนองไผ่เพื่อเป็นการขยายในการสร้างกุฏิสร้างศาสนสถานให้กับพระภิกษุสงฆ์นะครับซึ่งยังขาดปัจจัยการถมที่ดินซึ่งมีพื้นที่กว่า9ไร่นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำขังด้วยนะครับซึ่งทางวัดหนองไผ่เนี่ยขาดการบูรณะปฏิสังขรณ์มาเป็นเวลานานครับโดยการนำของพระอธิการโกศลซึ่งเป็นเจ้าวาดซึ่งมาประจำพรรษาเป็นเจ้าวาดที่เนี่ยได้ประมาณ2ปีเท่านั้นเองแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการพัฒนานะครับก็อยากจะขออนุโมทนาบุญนะครับผู้ศรัทธาและผู้ใจบุญทุกท่านร่วมปัจจัยซื้อที่ดินลดละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาครับซึ่งทางวัดหนองไผ่ยังขาดปัจจัยในการซื้อที่ดินถมที่เพื่อสร้างกุฏิแล้วก็ย้ายกุฏิไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมนั่นเองนะครับใครที่สนใจครับก็สามารถที่จะร่วมบุญกันได้ครับที่ธนาคารกรุงไทยสาขาพรหมพิรามครับชื่อบัญชีวัดหนองไผ่เลขบัญชีนะครับ 0637019303038นะครับกองบุญกองละ199บาทหรือว่าตามกำลังศรัทธาของผู้สมทบทุนก็ได้ครับอ่ะร่วมบุญร่วมกุศลกันเนี่ยทำบุญร่วมกันนะครับจะได้มาเจอกันอีกบ่อยๆนะฮะคุณผู้ฟังครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ช่วงหน้าครับก็จะเป็นงานบุญเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวจะพาไปร่วมบุญร่วมกุศลกันพาไปท่องเที่ยวแล้วก็เตรียมตัวท่องเที่ยวแล้วกิจกรรมต่างๆอีกเยอะแยะมากมายพักกันสักครู่กลับมาครับ
1: Radio โชว์เมืองเหนือช่วง Journey เจอนั่นที่เมืองเหนือ
0: กลับมาดูแลคุณผู้ฟังกันอีกครั้งครับสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นจังหวัดใกล้ๆแล้วก่อนนะฮะขออนุญาตเริ่มต้นกันที่จังหวัดพิจิตรนะครับในส่วนของจังหวัดพิจิตรขอเชิญเที่ยวงานบุญใหญ่ครับที่เมืองพิจิตรเป็นการสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาครับกับกิจกรรมวันอัฐมีบูชาวันทาพระพุทธเจ้าวัดท่าล่อประจำปี2569ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายนนะครับที่วัดท่าล่อตำบลท่าล่ออำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรครับซึ่งจะได้มีโอกาสร่วมสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังเสด็จดับขันธปรินิพพานครบ8วันซึ่งถือเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธควรน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายครับมีการแสดงแสงสีเสียงการถ่ายทอดพุทธประวัติตอนประสูติตรัสรู้และปรินิพพานพิธีสวดพระอภิธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาตลอดทั้งงานนะครับพิธีบวงสรวงพุทธสรีระจำลองปางเข้านิพพานขบวนแห่พระพุทธสรีระพระพุทธเจ้าจำลองขึ้นสู่พระเมรุมาตรพิธีถวายดอกสาระและพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจำลองการสักการะพระพุทธเจ้าปางเข้านิพพานเพื่อเป็นการเสริมมงคลให้กับชีวิตด้วยนะครับและนอกจากนี้ยังมีสินค้าชุมชนของท้องถิ่นและอาหารพื้นบ้านอีกมากมายอย่าลืมครับเที่ยวงานบุญอิ่มใจกับบรรยากาศแห่งศรัทธาเรียนรู้พุทธประวัติสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นและร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันงดงามของชาวพุทธที่คงอยู่สืบไปอย่าลืมครับที่วัดท่าล่อจังหวัดพิจิตรครับ 6-8 มิถุนายนนี้เที่ยวงานบุญสุขใจได้ทั้งบุญและความประทับใจกลับบ้านนี่วันนี้มีแต่งานบุญมีงานบุญมาฝากกันยังไม่หมดไปต่อกันที่สุโขทัยครับสุโขทัยก็มีกิจกรรมครับการเวียนเทียนตะคันวันวิสาขบูชาครับขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีและก็สัมผัสความงดงามของคืนวันวิสาขบูชาครับที่วัดช้างล้อมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมาร่วมกันเวียนเทียนรอบใจดีนะครับที่ลายล้อมไปด้วยรูปปั้นช้างที่สวยงามและก็มีความสำคัญตามประวัติศาสตร์ครับอย่าลืมฮะนี่ฮะช่วงวันหยุดเลย 30-31 พฤษภาคมนี้ครับ 4:30 นเป็นต้นไป 4:00 นฮะถึง 3:00 นนะครับ 16:30 นถึง 21:00 นครับมีมุมถ่ายภาพสวยๆได้นะฮะของวัดช้างล้อมเปิดไฟสวยงามช่วงค่ำคืนแล้วก็จะมีร้านอาหารต่างๆมีกิจกรรมพิเศษมากมายในงานครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าพักค้างคืนในจังหวัดสุโขทัยมีคูปองนะครับมูลค่าพิเศษเพื่อแลกซื้อของที่ระลึกให้กับในงานกันอีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลายๆคนอาจจะยังสงสัยตะคันนะครับตะคันเนี่ยหมายถึงภาชนะดินเผาครับคุณฟาร์มเป็นภาชนะดินเผาที่ใส่น้ำมันแล้วก็ใส่ไส้ตะเกียงสำหรับจุดไฟซึ่งชาวพุทธนะฮะจะถือว่าเป็นการวางตะคันที่จุดสว่างแล้วเนี่ยเวียนรอบโบราณสถานหรือว่าพระเจดีย์เนี่ยถือว่าเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาครับเป็นการแสดงของความจงรักภักดีนะความศรัทธานะครับซึ่งในสมัยก่อนนู้นน่ะสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะที่สุโขทัยเนี่ยกลายเป็นเอกลักษณ์นะครับที่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในอดีตนะคุณผู้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะถือตะคันที่จุดไว้จุดถือในมือเลยฮะแล้วก็เดินเวียนแต่เขาจะเวียนขวานะครับเขาจะเวียนขวาเป็นการเวียนพระทักษิณาวัตรนะครับรอบอุโบสถหรือว่ารอบเจดีย์3รอบเหมือนกันตามหลักการแสดงความเคารพสูงสุดในพุทธศาสนานะครับซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการสะท้อนถึงความศรัทธาความสามัคคีครับและที่สำคัญครับบ่งบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสุโขทัยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับไปต่อกันที่จังหวัดลำปางนะครับก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจครับโดยในช่วงที่ผ่านมามีกิจกรรมศรัทธาแห่งล้านนาสู่พิธีบวงสรวงอันศักดิ์สิทธิ์ครับซึ่งที่วัดสีล้องครับจังหวัดลำปางอยากจะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะครับและผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีวิถีไทยน้อมสักการะบูชาบวงสรวงเจ้าพ่อปู่มหายักษ์ 3,000 ต้นนะครับหรือว่าองค์ท้าวเวสสุวรรณนั่นเองครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวล้านนาให้ความเคารพศรัทธากันมาอย่างยาวนานครับเจ้าพ่อปู่มหายักษ์ 3,000 ต้นนะครับหรือว่าองค์ท้าวเวสสุวรรณ ขาเชื่อกันว่าเป็นเทพผู้ปกปักรักษาคุ้มครองภัยอันตรายเสริมบารมีเสริมโชคลาภการค้ารุ่งเรืองครับแล้วก็เสริมพลังแห่งความมั่นคงให้กับชีวิตแล้วก็ครอบครัวผู้คนนะฮะทั่วทุกสารทิศเนี่ยต่างเดินทางมากราบไหว้ขอพรแล้วก็ร่วมพิธีวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับงานนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นพิธีสำคัญที่ผู้ครองตำแหน่งจากเวทีนางงามจะเข้าร่วมอัญเชิญน้ำทิพย์และประกอบพิธีบวงสรวงตามความเชื่อโบราณด้วยนะครับซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมความศรัทธาและเอกลักษณ์แห่งล้านนาอย่างงดงามต้องบอกว่าที่ผ่านมานะครับผู้คนคึกคักกันมากนะฮะอย่างที่ที่บอกไว้ครับแต่ละคนนะหลั่งไหลกันไปทั่วทุกสารทิศเลยทีเดียวนะครับใครที่ไปมาแล้วก็ขออนุญาตร่วมอนุโมทนาบุญด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับในกิจกรรมในครั้งนี้ครับไปต่อที่จังหวัดน่านกันบ้างครับที่จังหวัดน่านครับมีกิจกรรมเทศกาลอาหารสร้างสรรค์เมืองน่านครับน่าน Creative Fever นะครับ2026นะครับก็เป็นการเชิญชวนร่วมสัมผัสเสน่ห์รสชาตินะฮะของอาหารท้องถิ่น3วันเต็มเลยนะฮะจังหวัดน่านครับเขาได้มีการวางแผนเตรียมจัดงานน่าน Creative Fever 2026ฮะสีสันแห่งรสชาติวิถีเมืองน่านซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31พฤษภาคมนี้ยังมีเวลาครับยังทันตั้งแต่ 4:00 นถึง 3:00 นนะครับที่ถนนผากองครับบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ทศฐานแห่งชาติน่านเพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดครับซึ่งในงานครับใครที่ยังไม่ได้ไปรีบไปนะฮะเพราะว่ามีอาหารและก็เครื่องดื่มเลยกว่า50ร้านค้าครับพร้อมกิจกรรมหลากหลายตลอดทั้ง3วันนะครับโดยเขาจะแบ่งเป็นโซนไฮไลท์ต่างๆครับมีน่านซิกเนเจอร์นะครับเฮอริเทจมีครีเอทีฟแฟชั่นยังเชฟนะครับมีคราฟเบเวอเรจแล้วก็มีโชว์บาร์นะครับมีฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตกิฟต์ด้วยนะฮะโอ้ของซื้อของใช้ของแถมของฝากของขวัญเยอะแยะมากมายแหละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับวันนี้เขาจะมีการประกวดทำอาหารพื้นเมืองเมนูแกงปลีนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยนะฮะคุณผู้ฟังครับจากวงสมาร์ทนะครับสมาร์ทโซลนะครับและในวันพรุ่งนี้ครับจะเป็นการประกวดทำอาหารเชฟทิเบิลภายใต้แนวคิดจากภูผาสู่สำรับนะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีและคอนเสิร์ตจากวงเอเชียเซเว่นด้วยนะฮะคุณผู้ฟังครับจากงานดังกล่าวเนี่ยเป็นการนำเสนอความโดดเด่นของวัตถุดิบท้องถิ่นภูมิปัญญาด้านอาหารนะครับแล้วก็เสน่ห์วิถีชีวิตของเมืองน่านผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ผสมผสานวัฒนธรรมอาหารและดนตรีไว้อย่างลงตัวซึ่งงานนี้ครับแน่นอนนักท่องเที่ยวต่างเยอะแยะมากมายจากทั่วประเทศเนี่ยเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ไปรีบไปครับยังมีเวลากันต่อนะฮะคุณผู้ฟังครับจากจังหวัดน่านครับมาที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างครับที่เชียงใหม่นี่ก็คึกคักไม่แพ้กันนะครับเป็นเมืองสำคัญด้วยนะฮะและที่ผ่านมานะครับนิตยสารระดับโลกนะครับก็ได้ยกที่เชียงใหม่นะให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจครับที่เชียงใหม่นะฮะได้มีการต่อยอดนะครับบนเวทีโลกซึ่งล่าสุดนิตยสาร Forbes นะครับยกเป็น1ใน8เมืองที่ดีที่สุดในโลกครับสำหรับ Digital Nomad นะครับแล้วก็ Creator ปี2026ครับซึ่งที่เชียงใหม่ต้องบอกว่าประกาศศักดาบนเวทีโลกกันอีกครั้งครับหลังจากนิตยสารธุรกิจชั้นนำระดับโลกนะอย่าง Forbes นะครับได้จัดอันดับให้เป็น1ใน8เมืองที่เหล่านักเดินทางแล้วก็คนทำงานดิจิทัลนะครับและกลุ่ม Creator ทั่วโลกเนี่ยหลั่งไหลแล้วก็ย้ายเข้ามาปักหลักใช้คำว่าปักหลักเลยนะฮะมากที่สุดในปี2026ร่วมกับหมุดหมายระดับโลกอย่างโคลอมเบียนะฮะมีโคลอมเบียมีแคปทาวน์นี่แอฟริกาใต้นะครับมีโปรตุเกสที่ลิสบอนอินโดนีเซียมีที่บาหลีที่เขาส่วนใหญ่จะไปกันนะครับเม็กซิโกก็เป็นเมืองหลวงที่เม็กซิโกซิตี้ญี่ปุ่นเขาจะไปโตเกียวใช่ไหมฮะเยอรมนีเขาจะไปที่เบอร์ลินนะครับบ้านเรานะเขาจะไปที่เชียงใหม่กันนะคุณผู้ฟังซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันสะท้อนถึงความสำเร็จครับในการขับเคลื่อนเมืองภายใต้วิสัยทัศน์ทุนทางปัญญาและความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งรายงานจากเฟิร์สนะครับระบุว่าพฤติกรรมของกลุ่ม Digital Nomad เนี่ยในปีนี้เขาได้ยกระดับการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลซึ่งการเลือกจุดหมายปลายทางในการคำนักระยะยาวเขาไม่ได้มองแค่ค่าครองชีพที่สมเหตุสมผลหรือว่าสภาพอากาศดีอย่างเดียวฮะคุณผู้ฟังครับมันมีนัยยะคือเป็นเมืองที่มีระบบนิเวศและก็มีประสิทธิภาพสูงซึ่งเอื้อต่อการเติบโตทางธุรกิจการสร้างรายได้คือมาเที่ยวด้วยมาทำงานด้วยอะไรแบบนี้มันต่อยอดได้คุณผู้ฟังและการสร้างเครือข่ายสร้างคอนเนคชั่นซึ่งเชียงใหม่เนี่ยมีความโดดเด่นอย่างยิ่งครับในประเด็นนี้นะฮะเขาได้มีการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานนะฮะในเรื่องของco-working space ที่ทันสมัยมีวัฒนธรรมร้านกาแฟที่เอื้อต่อการทำงานมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันครับทำให้การสร้างสรรค์ธุรกิจในรูปแบบโลเคชันอิสระเนี่ยเป็นเรื่องง่ายและก็มีประสิทธิภาพซึ่งเชื่อไหมครับจากผลลัพธ์การจัดอันดับโลกในครั้งนี้เนี่ยไปสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเมืองบนเวทีสุดยอดผู้นำไมซ์นะครับก็คือ Mice City Summit 2026ที่เชียงใหม่ในฐานะ Mice City เนี่ยซึ่งเป็นการมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเมืองด้วยทุนสร้างสรรค์หรือ Creative Capital ครับ เป็นการรวมคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ต่างๆโดยในมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ในอุตสาหกรรมไม้นะครับจะเข้ามากับเพื่อนเศรษฐกิจซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะในการเปิดโอกาสการเติบโตและก็ต่อยอดกลุ่มคนทำงานในศักยภาพสูงนะครับในแนวทางต่างๆทางเรียกว่าเป็นแนวทางต่างๆเชิงกลยุทธ์นะครับมีการสร้างเวทีเครือข่ายสากลมีการยกระดับเมืองเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางด้านการประชุมนะครับการเป็นเวทีพบปะทางธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยีวนวัตกรรมสร้างสรรค์เป็นพื้นที่เชื่อมโยงครีเอเตอร์จากต่างชาติเข้ากับผู้ประกอบการและก็นักลงทุนในท้องถิ่นซึ่งแน่นอนครับเชียงใหม่เนี่ยได้รับการยอมรับจากเฟิร์สนะครับในครั้งนี้ถือว่าเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญครับที่จะเป็นมิติอันดีนะฮะในการฉายภาพความพร้อมของเมืองสร้างสรรค์ที่มีชีวิตและพร้อมที่จะนำมุมของนักพัฒนาเหล่านี้ไปเปิดโอกาสใหม่ๆรวมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพครับกับงาน Mind City Summit 2027ในปีหน้าอีกด้วยโอ้โหถือว่ายิ่งใหญ่นะอลังการพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะไม่ธรรมดาฮะที่ได้รับการยอมรับจากนิตยสารนะครับที่เป็นนิตยสารระดับสากลระดับโลกแบบนี้นั่นเองนะครับไปต่อกันที่จังหวัดเชียงรายกันหน่อยครับอ่ะที่จังหวัดเชียงรายก็มีกิจกรรมอันนี้น่าสนใจนะครับหลายๆท่านน่าจะจำได้นะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของถ้ำหลวงหรือขุนน้ำนางนอนแน่นอนฮะหลายๆคนก็จะนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมานั่นเองครับล่าสุดนะครับกิจกรรมนะครับจะมีการจัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ8ปีกู้ภัยถ้ำหลวงนะฮะร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวนั่นเองนะครับ8ปี anniversary ofถ้ำหลวง Rescue 2026นะครับเป็นการจัดงานนะครับซึ่งจะจัดระหว่างวันที่19และ20มิถุนายนนี้นะครับที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั่นเองครับในวันที่19ครับจะเป็นการแสดงสืบสานส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์หน้าตะยะล้านนาการแสดงจากเยาวชนต้นแบบนะครับซึ่งจะมีน้องส้มปล่อยมาร่วมแสดงนะครับมีวงดนตรีล้านนาฟอกซองกำเมืองจากโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์และในวันที่20ครับจะเป็นการแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นมีการบรรเลงวงเครื่องสายจากโรงเรียนบ้านป่าเมื่อดนะครับการแสดงจากสถาบันสอนดนตรี Music Performance by ครูแบงค์นั่นเองนะครับมีวงดนตรีต่างๆฮะวงบานเย็นวง16วงอมยิ้มนะครับวงโอทิสโมนะครับวงจูเนียร์วงไดสเตย์นะฮะวงไดสไซโอเคต้องขออภัยนะฮะก็ไปร่วมชมกันได้ไปร่วมชมกันได้ครับหลายคนน่าจะจำกันได้นะครับซึ่งในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถ้ำหลวงเนี่ยตั้งแต่23มิถุนายนปี2561ครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จริงๆซึ่งภารกิจที่ผ่านมาเป็นภารกิจที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตของจ่าเอกสมานกุนันหรือว่าจ่าแซมนั่นเองนะครับซึ่งรวมถึงเรือตีเปรุสปากาปาบารานะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ต้องสละชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษถ้ำหลวงเชื่อไหมครับเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้เป็นปฏิบัติการค้นหากู้ภัยถ้ำหลวงนะครับในฐานะปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำที่ซับซ้อนที่สุดครั้งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับคุณผู้ฟังครับกับ Mcord Radio โชว์เมืองเหนือนั่นเองนะฮะเดี๋ยวปิดเบรกกันกับ Mcord Radio โกเกนช่วงหน้าสักครู่ครับ
1: Mcord Radio โชว์เมืองเหนือช่วง Journey เจอนั่นที่เมือง

0: ็อตเรดิโอโชว์เมืองเหนือช่วงเอ็มคอตเรดิโอโกกรีน
1: กลับมาดูแลคุณผู้ฟังกันอีกครั้งครับสำหรับในช่วงนี้ส่งท้ายกันกับ M-Cord Studio Go Green นั่นเองครับเราจะได้ยินกันบ่อยมากนะฮะ Go Green Go Green นี่นั่นโน่นต้องบอกว่า Go Green มันไม่ใช่กระแสอย่างเดียวครับแต่มันเป็นแนวทางสำคัญของหลายๆประเทศรวมถึงบ้านเราประเทศไทยในการรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาได้มีการผลักดันแนวคิดการใช้พลังงานสะอาดลดขยะส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากขึ้นล่าสุดประเทศไทยก็ได้เดินหน้าหลายนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวเรียกว่า Green Tourist นะครับการลดขยะอาหารหรือว่า Food Waste นะครับการสนับสนุนพลังงานสะอาดเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็สร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมด้วยการ Go Green เนี่ยสามารถเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวจากผมจากคนจากทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นการลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวการแยกขยะการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ารวมถึงการปลูกต้นไม้ด้วยนะครับหรือเลือกสนับสนุนธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพราะถึงแม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆก็จริงแต่เมื่อทุกคนรวมกันก็สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้อย่างยั่งยืนฝากกันไว้ในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดกับ M-Cord Radio โชว์เมืองเหนือนะครับวันนี้กับผมสุรพันธ์อินโอภาสจากสถานีวิทยุอสมทพิษณุโลกต้องลากันไปก่อนนะครับพักฟังสิ่งต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีกันต่อสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
0: M-Cord Radio โชว์เมืองเหนือช่วง Journey เจอนั่นที่เมืองเหนือ

ปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: ขณะนี้เวลา 13:00 น.จากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือครอบครัวไรเดอร์ติดตามความคืบหน้าทางคดีวันไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังคู่กรณีเป็นข้าราชการระดับสูงวอนตำรวจดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาความคืบหน้าคดีนายจรงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ผู้ต้องหาเมาแล้วขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตล่าสุดวันนี้ที่บ้านที่สภ.บางสีเมืองพี่สาวพี่ชายรวมทั้งลูก2คนครอบครัวของนายสอนนรินทร์อายุ43ปีไรเดอร์ผู้เสียชีวิตเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนติดตามความคืบหน้าคดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยนางสาววิยดาพี่สาวของไรเดอร์ผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าเมื่อวานที่ผ่านมาคู่กรณีเดินทางไปที่วัดเพื่อขอขมาศพผู้เสียชีวิตพร้อมมอบเงิน 50,000 บาทเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่วนเรื่องเงินเยียวยาหลังเสร็จสิ้นพิธีศพมีการพูดคุยกันอีกครั้งซึ่งเบื้องต้นมีการหารือไว้ที่ประมาณ 500,000 บาทแต่มองว่าเงินจำนวนดังกล่าวยังไม่เพียงพอแน่นอนและจะมีการเรียกร้องเพิ่มเติมเนื่องจากผู้เสียชีวิตยังมีภาระต้องเลี้ยงดูลูกอีก2คนจึงต้องการให้คู่กรณีรับผิดชอบอย่างถึงที่สุดส่วนกรณีที่คู่กรณีออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนว่ารู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองเป็นการสร้างภาพมากกว่าเพราะจากคลิปเหตุการณ์ที่ปรากฏต่อสาธารณะมีหลายประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้ขับขี่หรือการยืนยันว่าไม่ได้ดื่มสุราและไม่ได้เป็นผู้ขับรถในวันเกิดเหตุจึงยอมรับว่ารู้สึกกังวลเนื่องจากคู่กรณีเป็นข้าราชการระดับสูงขณะที่ครอบครัวของตนเป็นเพียงคนชั้นล่างจึงอยากขอความเห็นใจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาโสพลบอกไม่รู้ปมแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรส.ส.บุรีรัมย์ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอันบุรีรัมย์และคณะได้ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยบทสนทนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์และมีการกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองโดยมีข้อความตอนหนึ่งว่าช่วยน้ำเงินด้วยโดยบอกว่าตนไม่ทราบส่วนได้มีการพูดคุยกับแกนนำในพรรคบ้างหรือไม่ถึงกรณีดังกล่าวนายโสพลยืนยันว่าตนไม่เกี่ยวเลยเพราะตั้งแต่ตนมาดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่เคยไปพูดคุยเกี่ยวกับกิจการของพรรคภูมิใจไทยย้ำว่าทำหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรมีการรักษาระยะและทำงานด้านนิติบัญญัติตามลิมิตปล่อยให้เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารและพรรคการเมืองอย่าเอาเรื่องมาปะกันปนกันนิติบัญญัติฝ่ายบริหารซึ่งบริหารเป็นเรื่องเศรษฐกิจนิติบัญญัติเป็นเรื่องกฎหมายและรัฐธรรมนูญต้องแยกกันให้ออกรัฐบาลดัน MRT 4สายน้ำเงินม่วงเหลืองชมพูเข้าไทยช่วยไทยพลัสนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดภาระค่าครองชีพและรักษากำลังซื้อประชาชนโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดประชาชนที่ได้รับสิทธิตามโครงการสามารถใช้สิทธิชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569โดยรัฐบาลร่วมจ่ายค่าโดยสารในสัดส่วน 60% ขณะที่ประชาชนชำระเอง 40% วงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนจึงจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมทางนี้รัฐบาลมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการเพิ่มการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพควบคู่กับการลดปัญหาจราจรและมลพิษในเมือง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริน่า

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใจงามอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านพร้อมแจกแล้วครับงานใหญ่ของปีวันที่8และ9มิถุนายนนี้งานจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการเกษตรปุ๋ยเคมีเกษตรราคาดีมีคุณภาพมาตรฐานคุ้มค่าคุ้มทุนราคาพิเศษรับของแจกของแถมทุกรายการจุใจรับคูปองชิงรางวัลมากมายเกษตรกรยุคใหม่ใส่ใจคุณภาพผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐานเลือกซื้อได้ที่บริษัทใจงามจำกัดอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านวันที่8และ9มิถุนายนนี้ใจงามซื่อสัตย์ยืนหยัดคุณภาพดีมีน้ำใจให้บริการโทร0856959678น้ำจิตใสน้ำใจงามเพื่อเกษตรกรน่าน
5: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่วันเสาร์ในช่วงของมหานครชาติ MCOT Radio Network ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับประจำวันเสาร์ที่30พฤษภาคมครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่1081อยู่กับผมคริสสมคริส
1: และพิมดามหานครค่ะดูรายการในวันเสาร์แบบนี้เป็นวันหยุดยาวด้วยน้องคริสเนาะ
0: เหรอครับ
1: ใช่วันจันทร์วันจันทร์เป็นวันหยุดเหมือนวันหยุดชดเชยวิสาขะหรืออะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะฮะอุ๊ยมาเจอกับน้องคริสทีไรหยุดยาวทุกทีเลยเราต้องมาเจอกันบ่อยๆแล้วนะนะคุณผู้ฟังจะได้หยุดยาวๆบ่อยๆนะคะเกี่ยวเลยเนี่ยนะนะ
0: เปิดต้นชั่วโมงเลย4ผลงานเพลง
1: สิ้นแล้วนะคะ
0: ในที่20วันนี้เป็นผลงานเพลงจากเบียร์พร้อมพงครับผลงานเพลงเจ้านางเอ่ยครับลงมาจากฮิตที่19ครับ
1: ค่ะฮิตที่19นะคะรักแท้หรือแค่คอนเทนต์ค่ะจากพิมดาเองนะคะลงมาจากฮิตที่18ค่ะ
0: ครับผมและในฮิตที่18วันนี้ลงมาจากฮิตที่14ผลงานเพลงอบอวนครับจากเล็กราชเมธครับ
1: ค่ะและฮิตที่17นะคะก็ลงมาจากฮิตที่13กุหลาบนอกวาเลนไทน์จากน้องเพชรคทาวุฒินั่นเองนะคะสี่เพลงเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังเลยทั้ง4ฮิตนะคะเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าน้องคริสเนาะ
0: ครับผมแน่นอนว่า2ชั่วโมงแรกนี้ก็ฮิตที่20ไปจนถึง1เพราะฉะนั้นเราก็ไปต่อกันเลยที่ฮิตที่17
1: ไป16ค่ะ
2: ฮิตที่16

0: อีก3ผลงานเพลงนะครับผมในฮิตที่16ครับวันนี้ลงมาจากฮิตที่10ผลงานเพลงจากไรอันการบัณฑิตฟีดกับแวนโก้ครับกับผลงานเพลงเซิงโนบิตะครับ
1: ค่ะฮิตที่15นะคะเข้ามาใหม่เลยเพลงนี้ค่ะจากอ้ายหมายไทยหัวใจศิลป์นะคะสิทธิ์ของเจ้านะคะซึ่งเข้ามาสัปดาห์แรกเลยค่ะ
0: ครับผมและในฮิตที่14จบไปเมื่อกี้นี้เป็นผลงานเพลงจากแนทราเชนฟีดกับแมนฟีดกับกล้วยสแตมครับผมโนราพลัดถิ่นนะครับ
1: ขึ้นมาจากที่20เลยนะคะเพลงนี้คนขอเยอะเหมือนกันนะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะกับการรายงานมหานครชาร์ตค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: สเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสต์มาก
1: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องต้นตำรับต้องร้องว้าว
0: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
4: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
8: ฮิตที่10

0: จะเป็นอีก2ผลงานเพลงครับผมในฮิตที่13วันนี้ผลงานเพลงจากเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์นะครับก
1: ับ
0: ผลงานเพลงคนต้นทางครับเพลงนี้ลงมาจากฮิตที่8ครับ
1: ค่ะและฮิตที่12ค่ะนารีรำพึงนะคะจากวงฟูลงมาจากฮิตที่11เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเหลือเวลาเยอะเลยค่ะน้องคริสทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook Live หน่อยกันละกัน
0: พี่เอบอกว่าฟังตั้งแต่ฮิตที่20แล้วยังไม่เปิดเลยอันนี้เขารอฟังเพลงไหนเหรอ
1: เตยก่อสร้างใจเย็นๆนะพี่เอ๋ถ้ามันไม่มีนี่เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าไม่แน่หรอกเขาอาจจะอยู่ในท็อป10ก็ได้นะคะอาจจะอยู่1ถึง10ก็ได้เดี๋ยวรอฟังนะคะส
0: ่
1: วนเสียเปียกนี่เขากรี๊ดมาแล้วนะเพราะว่าเพลงที่เขาเชียร์เนี่ยเปิดไปแล้วนี่ไง
0: คนต้นทาง
1: นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเสียแล้วตกลงมาจากฮิตที่8เนาะเสียบอกว่าอุ้ยลงมาเยอะเลยประมาณ5อันดับเองเสียไม่เยอะหรอกก็เสียไม่ช่วยเชียร์นี่ใช่ไหมนะแล้วก็หลายๆคนเลยทักทายกันเข้ามาได้ทาง Facebook Live นะคะพี่สุดติ่งกระดิ่งแมวด้วยนะคะพี่อินแทนเนาะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยพี่สุภาพพี่ทอยนะคะพี่สุจากฮอลแลนด์นะคะแล้วก็ยังมีพี่มนูนด้วยนะคะ
0: มีขอเพลงกันขึ้นมาเยอะเดี๋ยวในชั่วโมงที่3นะได้ขอเพลงขึ้นมาได้แน่นอนนะคะ
1: ใช่แล้ว
0: ในชั่วโมงนี้ก็เป็นชาร์ตไปก่อนซึ่งตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงฮิตสุดท้ายของชั่วโมงนี้ครับฮิตที่11ครับฮ
1: ิ
0: ตที่11วันนี้เป็นผลงานเพลงจาก
1: จาก
0: ตายอรทัยครับผม
1: นะคะฮักพอเป็นพิธีจากพี่ตายอรทัยนะคะสัปดาห์นี้นี่อยู่ในฮิตที่อุ้ยลงมาจากฮิตที่6น
0: ี่
1: เขาก็ลงมาไกลเหมือนกันนะแปลว่ามันจะต้องมีเพลงอะไรใช่ที่ขึ้นมาอยู่ในท็อป10แทนเพลงเหล่านี้แน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวรอฟังชั่วโมงหน้าเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้แล้วก็อี
0: กเพลงหน
1: ึ
0: ่ง
1: นะคะที่น้องคริสเลือกมาแถมให้คุณผู้ฟังนะคะ
2: ฮิตที่สิ

ขณะนี้เวลา 14:00 น.จากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณปลัดมหาไทยแจ้งผู้ว่าทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สนายอังสิตสัมพันธาระปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะกรรมการอำนวยการความโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานความร่วมมือจากโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมในการดำเนินกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สรวมทั้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร5ธันวาคม2569วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคมและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศพิจารณาร่วมดำเนินกิจกรรมพร้อมเชิญชวนหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและประชาชนทุกหมู่เหล่าก็ร่วมกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สพร้อมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติร่วมกับโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมณสถานที่ที่คณะสงฆ์โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขของแต่ละจังหวัดกำหนดขึ้นโสพลเผยเตรียมบรรจุวาระแก้รัฐธรรมนูญ 7-8 กรกฎาคมนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการบรรจุวาระพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ได้รับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายพักซึ่งจากการหารือระหว่างวิป3ฝ่ายคาดว่าจะนำเข้าสู่วาระที่ประชุมวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้เพื่อประชุมรัฐสภาพิจารณารับประการในวาระที่1ส่วนจะเริ่มพิจารณาในวาระต่อไปได้เร็วเพียงใดนายโสพลระบุว่าเนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญซึ่งปกติจะใช้เวลาพอสมควรหากอยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วคณะกรรมการก็ต้องเร่งปรึกษากันเพราะยังมีอีกหลายขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการหากพิจารณาได้เร็วขั้นตอนอื่นตามมาก็จะเร็วขึ้นส่วนบรรยากาศความขัดแย้งระหว่างส.ส.และส.ว.ที่มีการกล่าวหาถึงระบอบสีน้ำเงินจะกระทบต่อการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่อยู่ที่การหารือเชื่อว่าประชาชนออกเสียงประชามติว่าอยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเชื่อว่าทุกฝ่ายจะรับฟังเสียงนั้นส่วนจะได้ข้อสรุปอย่างไรเป็นอีกเรื่องไม่ว่าหน้าตาของรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรอยู่ที่การพูดคุยแต่เชื่อว่าต้องเคารพเสียงของประชาชนอย่างแน่นอนซาบีดาคิกออฟปักหมุดจังหวัดแรกเปิดวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจรปี4และสัญจรสู่4ภูมิภาคนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจรปี4ภายใต้แนวคิด Culture Future is Now หลังพลังวัฒนธรรมสร้างอนาคตณโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีพร้อมเปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมและขยายเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์วัฒนธรรมให้ครอบคลุมทั่วประเทศกำหนดจัด4ภูมิภาคเริ่มต้นภาคเหนือจังหวัดอุทัยธานีวันที่29พฤษภาคมภายในงานมีการเสวนามีการจัดกิจกรรมกลุ่มเวิร์กช็อปเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่เด็กเยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างสรรค์วัฒนธรรมครั้งถัดไปกำหนดจัดพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกวันที่12มิถุนายนจังหวัดนครปฐมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25มิถุนายนจังหวัดบุรีรัมย์ภาคใต้ภายในเดือนกรกฎาคมจังหวัดชุมพรมั่นใจว่าการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมโดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในฐานะเจ้าของวัฒนธรรมได้ร่วมกันคิดร่วมระดมสมองเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและส่งเสริมให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลอย่างเข้มแข็งช่วยสร้างความตระหนักรู้และความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์สืบไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: Hit me!

0: กลับมาแล้วค่ะมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะในชั่วโมงที่2ค่ะชั่วโมงนี้เราก็จะรายงานกันตั้งแต่ฮิตที่10นะคะไปจนถึงฮิตที่1เลยนะคะซึ่งเราก็เปิดกันไปแล้วนะคะ3เพลงด้วยกันนะคะฮิตที่10วันนี้ค่ะขึ้นมาจากฮิตที่12นะคะแก้บนจากการตองทุ่งเงินนั่นเองนะคะอุ๊ยเพลงนี้อยู่ในมหานครชาร์ตของเรามานานมากเลย33สัปดาห์แล้วค่ะแล้วก็เคยอยู่ในฮิตที่1ถึง11สัปดาห์ด้วยกันค่ะ
1: ครับผมและในฮิตที่9ครับผลงานเพลงจากนันอนันต์ครับใครคือคนที่ใช่ของเธอลงมาจากฮิตที่7ครับ
0: นะคะแล้วก็ฮิตที่8ค่ะเพิ่งจบไปเมื่อกี้เลยนะคะขึ้นมาจากฮิตที่9ค่ะขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กกากาฟิชเจอริงกับน้องวินวรพัฒน์นะคะเพลงนี้ก็อยู่ในมหานครชาร์ตของเรายาวนานเหมือนกันและยาวนานที่สุดเลยนะตั้งแต่ดูมาเนี่ยนะคะตั้งแต่เปิดมาเนี่ยนะคะ34สัปดาห์แล้วนะคะเคยอยู่ในฮิตที่2ด้วยค่ะ
1: ครับผมนี่ก็เป็นอีก3ผลงานเพลงในมหานครชาร์ตซึ่งใครที่เพิ่งมานะครับชั่วโมงนี้ก็ยังแนะนำมหานครชาร์ตตั้งแต่10ไปจนถึง1ครับ
0: ค่ะแล้วก็ร่วมสนุกนะตอบคำถามกันหน่อยมาลุ้นกันดีกว่าเพราะว่าชาร์ตในสัปดาห์นี้นี่ค่อนข้างผันผวนเลยทีเดียวนะคะมีขึ้นมาจากฮิตอ่ะไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีกว่านะคะ
1: ขึ้นลง
0: ไปรอลุ้นกันก็แล้วกันนะคะล่ะเมื่อกี้ไปถึงฮิตที่8แล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยในฮิตที่7ค่ะ
2: ฮิตที่7

0: ฮิตที่7นะครับวันนี้เป็นผลงานเพลงจากท็อปพระสุภัทครับผมเสื้อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เสื้อครับผมเพลงนี้ก็ขึ้นมาจากฮิตที่16มาอยู่ในฮิตที่7
1: โอ้โหขึ้นมาไกลมากเลยนะเพลงนี้นะคะฮิตที่6ค่ะพบหมอหน้าห้านนะคะจากน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะคะลงมาจากฮิตที่4เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะ
0: ครับผมและในฮิตที่5รู้สึกว่าจะรอคอยเพลงนี้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วผลงานเพลงจากจอยรวมมิตรครับผลงานเพลงเต้ยก่อสร้างครับผมนี่ก็เป็นอีก3ผลงานเพลง
1: เพลงเต้ยก่อสร้างนี่ขึ้นมาจากฮิตที่17เลยนะ
0: ครับผม
1: นี่เห็นไหมบอกแล้วมีผันผวนเยอะมากไม่น่าล่ะพี่นะคะคุณแม่เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะเพลงเต้ยก่อสร้างหายไปไหนจากฮิตที่17นี่ค่ะกระโดดขึ้นมาฮิตที่5อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดาและสมคริสค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม

ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องCool Plusเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นCool Plusรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความ

0: เทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
3: ฮิตที่4

0: อาทิตย์ที่4วันนี้นะครับผมเป็นผลงานเพลงจากก้องห้วยไร่ผลงานเพลงดอกกระเจียวบานครับขึ้นมาจากฮิตที่5
1: ค่ะนะคะฮิตที่3ค่ะเพิ่งจบไปเมื่อกี้นี้เลยแม่จ๋าได้ฟังกันหรือเปล่าเอ่ยนะคะฮิตที่3จากลูกชายแห่งชาติค่ะไรอันกาดบัณฑิตนะคะเพลงกลางดาวค่ะสัปดาห์นี้ลงแล้วนะแม่ลงอยู่ในฮิตที่3แล้วนะคะมาจากฮิตที่2ค่ะคุณแม่ต้องรีบแล้วนะคะต้องรีบช่วยกันดันแล้วนะคะคุณแม่ นะคะเปิดไปแล้วเรียบร้อยนะคะถึงฮิตที่3กันแล้วนะคะทีนี้ก็จะเหลืออีก2ฮิตให้ได้ลุ้นกัน
0: เท่านั้น
1: เอ๊ะมีเพลงไหนที่ยังไม่ได้เปิดไปบ้างหรือเปล่ามีใครทายถูกมั้ยเอ่ยว่าฮิตที่2จะเป็นเพลงอะไรนะ
0: นะไปที่1ถ้างั้นไปฮิตที่2เลยมั้ย
1: เดี๋ยวไปฮิตที่2ก่อนละกันไปลุ้นกันค่ะ
2: ฮิตที่2

0: จบไปกับฮิตที่2นะครับผลงานเพลงจากวงแอลกอฮอล์นะครับกับผลงานเพลงไอ้ถุยครับขึ้นมาอยู่ในฮิตที่2จากฮิตที่3ในสัปดาห์นี้ครับเหลือเพียงแค่ฮิตเดียวเท่านั้นฮิตที่1
1: นะคะก็ลุ้นกันมาค่ะอุ้ยเหลืออีกเพลงเดียวเองอ่ะที่ยังไม่ได้เปิดเนาะคุณผู้ฟังเดาถูกแล้วแหละ
0: นะคะ
1: เนาะฮิตที่1วันนี้ยังไงดียังคงที่อยู่ที่เดิมนะคะ
0: ครับผมผลงานเพลง
1: เต้ยสั่งลาจากพิธีทีเร็กค่ะนี่เลยนะเอาเวลายังเหลือนะเดี๋ยวเราทวนชาร์ตกันอีกสักรอบนึงก็แล้วกันเนาะน้องคริสเนาะนะคะ
0: ได้ครับผมเราเปิดมา2ชั่วโมงแล้วเริ่มต้นตั้งแต่ฮิตที่20ผลงานเพลงเจ้านางเอ่ยครับจากเบียร์พร้อมพงในฮิตที่19รักแท้หรือแค่คอนเทนต์จากพิมพ์ดานะครับในฮิตที่18อบอ้วนจากเลขจากเลขรัชเมธครับผมในฮิตที่17กุหลาบนอกวาเลนไทน์จากเพชรกทาวุฒิครับฮิตที่16วันนี้เซิงโนบิตะจากไรอันกาดบัณฑิตฟิตกับแวนโกะในฮิตที่15เข้ามาใหม่ผลงานเพลงจากไหมไทยหัวใจศิลป์ครับสิทธิ์ของเจ้าในฮิตที่14ครับโนราพลัดถิ่นของแนกราเชนฟิตกล้วยสแตมในฮิตที่13คนต้นทางครับจากเบิ้ลปฐุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์ในฮิตที่12นารีรำพึงจากบงฟูครับและฮิตที่11ฮักพอเป็นพิธีจากต่ายอรทัย
1: ค่ะฮิตที่10ค่ะแก้บนจากกั้นตองทุ่งเงินนะคะฮิตที่9ใครคือคนที่ใช่ของเธอจากนันอนันต์ค่ะฮิตที่8ขอกำลังใจจากหนูเล็กกากาฟิชเชอริ่งน้องวินวรพัฒน์นะคะฮิตที่7ค่ะเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อจากท็อปพสุพัฒน์นะคะฮิตที่6ค่ะพบหมอนหน้าห้านจากอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงฮิตที่5เต้ยก่อสร้างนะคะจากจอยโรมิดค่ะฮิตที่4ดอกกระเจียวบานจากก้องห้วยไร่ฮิตที่3กลางดาวจากไรอันกาดบัณฑิตฮิตที่2ไอทุยจากแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ฮิตที่1ที่เราบอกกันไปแล้วเมื่อกี้นี
0: ้ครับผม
1: เต้ยสั่งลาจากพิธีทีเร็กค่ะ
0: ครับผมจะเจอกันชั่วโมงหน้านะครับ
1: ค่ะ
2: ฮิตที่

ขณะนี้เวลา15นาฬิกาจากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: พินิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุราวันตำรวจแท็กทีมกองปราบรวบสี่จินเทาทลายแก๊งทวงหนี้โหดข้ามชาติปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พลตำรวจตรีโสพลสารพัดรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาถรองผู้บัญชาการสตม.พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพพสุวรรณผู้กำกับการกองปราบปรามส่งที่กำลังร่วมการตรวจค้นและควบคุมตัวบุคคลที่ทางการประเทศจีนต้องการตัวทั้ง4รายแก๊งทวงหนี้โหดเรียกเงินเหยื่อด้วยความรุนแรงสืบเนื่องจากสำนักงานความมั่นคงเฝิงหนานเมืองถังชานสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกหมายประกาศจับ4ผู้ต้องหาคนสำคัญในความผิดฐานประกอบธุรกิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อความวุ่นวายและทวงหนี้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีพฤติการที่โหดเหี้ยมปล่อยกู้ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยมหาโหดให้เหยื่อในจีนกว่า40รายอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 30% ต่อเดือนเมื่อเหยื่อรายใดจ่ายไม่ทันกำหนดจับตัวกักขังในห้องเช่าก่อนที่จะทุบตีและทรมานด้วยวิธีต่างๆเพื่อขุดรีทรัพย์สินโดยพบแหล่งกบดานในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรียืนยันว่าบุคคลต้องสงสัยกลุ่มนี้คือแก๊งมาเฟียจีนเทาที่หลบหนีหมายจับมาซุกอยู่ในประเทศไทยจึงสนที่กำลังเปิดปฏิบัติการร่วมกันโดยพบว่าผู้ต้องหาทั้ง4รายพักอาศัยบ้านหรู2แห่งในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง4นำส่งกองกำกับการ3กองบังคับการสืบสวนสตม.และผลักดันส่งตัวอาชญากรทั้ง4รายกลับประเทศไปรับโทษตามกฎหมายต่อไปกระทรวงคมนาคมหารือการบินไทยผนึกกำลังเปิดบินเมืองหลักสู่เมืองรองบูมท่องเที่ยวไทยนายพัทรพงษ์พัฒนประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าได้หารือร่วมกับกรมท่าอากาศยานสถาบันการบินพลเรือนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินเพิ่มการเปิดเส้นทางบินและการท่องเที่ยวในประเทศโดยเฉพาะจากเมืองหลักสู่เมืองรองโดยได้พูดคุยและขอให้การบินไทยเพิ่มเส้นทางบินภายในประเทศจากเมืองหลักสู่เมืองรองหรือการเพิ่มเที่ยวบินไปยังท่าอากาศยานสังกัดกรมท่าอากาศยานเพิ่มเติมเช่นท่าอากาศยานกระบี่นครศรีธรรมราชอุดรธานีและการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังท่าอากาศยานกระบี่สุราษฎร์ธานีหัวหินจากประเทศต้นทางอาทิมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืนโดยบูรณาการร่วมกันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้นในส่วนของเมืองรองทั้ง7จังหวัดได้แก่นครศรีธรรมราชลำปางแม่ฮ่องสอนน่านหัวหินแพร่และร้อยเอ็ดมอบหมายให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนงานร่วมกันและให้กรมท่าอากาศยานเร่งรัดดำเนินการตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคในสังกัดยกระดับท่าอากาศยานให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระดับภูมิภาคเพื่อเตรียมการและสนับสนุนเชื่อมโยงทั้งการบริการภาคพื้นการขนส่งทางอากาศซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตได้อย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนในคองโกให้ความรู้เด็กเรื่องอีโบลาในขณะที่ไวรัสอีโบลากำลังแพร่ระบาด ทั่วพื้นที่ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกโรงเรียนต่างๆได้ให้ความรู้เรื่องไวรัสอีโบลาแก่นักเรียนรวมถึงมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อลดการแพร่เชื้อครูบางส่วนกล่าวว่าพวกเขาพยายามสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคอีโบลาแก่กลุ่มนักเรียนขณะเดียวกันต้องดิ้นรนอย่างหนักกับปัญหาด้านการจัดการระบบสาธารณูปโภคเพราะที่โรงเรียนไม่มีก๊อกน้ำไม่มีจุดบริการน้ำส่วนแพทย์คนหนึ่งในเมืองบูคาวูระบุว่าเด็กๆมีความเสี่ยงมากกว่าเพราะระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาไม่เต็มที่และความตระหนักรู้เรื่องสุขอนามัยยังมีน้อยกว่าผู้ใหญ
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด หลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและ

0: ใจงามอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านพร้อมแจกแล้วครับงานใหญ่ของปีวันที่8และ9มิถุนายนนี้งานจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการเกษตรปุ๋ยเคมีเกษตรราคาดีมีคุณภาพมาตรฐานคุ้มค่าคุ้มทุนราคาพิเศษรับของแจกของแถมทุกรายการจุใจรับคูปองชิงรางวัลมากมายเกษตรกรยุคใหม่ใส่ใจคุณภาพผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐานเลือกซื้อได้ที่บริษัทใจงามจำกัดอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านวันที่8และ9มิถุนายนนี้ใจงามซื่อสัตย์ยืนหยัดคุณภาพดีมีน้ำใจให้บริการโทร0856959678น้ำจิตใสน้ำใจงามเพื่อเกษตรกรน่าน
1: ที่สุดของความอร่อยและของฝากฉลองเปิดร้านใหม่ซีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองน่านขนมปังเค้กพายกรอบเค้กฝอยทองที่ครองใจคนไทยกว่า40ปีเบเกอรี่กว่า100รายการโปรโมชั่นซื้อครบ100บาทแถมฟรีเค้กฝอยทอง1ชิ้นซีฟ้าเบเกอรี่ข้างโรงเรียนสินจงโทร0834249264
2: Mcord Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

กลับมาแล้วในชั่วโมงที่3นะครับเปิดมาด้วยเพลงเขามันวินเทจอ้ายมันเกษตรกรแล้วก็ของท้าวสมัยแล้วก็เอาเป่าจากบอสคำปากปิ่นและเอิ้นอ้ายแนเดอร์ย่ำเธอมีแห้ง

0: ของโอวัจนาน
1: ี่นะคะใช่แล้วนะคะ3เพลงเลยคุณผู้ฟังให้ได้แบบว่าโยกย้ายใส่สะโพกออกกำลังกายกันนิดนึงนะคะยืดเส้นยืดสายในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะเพราะว่าหนังท้องตึงนี่หนังตาก็จะเริ่มหย่อนกันแล้วนะคะต้องยืดเส้นยืดสายกันนิดนึงนะคะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรในชั่วโมงนี้ขอกัน
0: โทรเข้ามาขอหรือจะขอทาง
1: Facebook Live
0: ก็ได้ Facebook Live ก็ LGMFM 95นะครับ Facebook Fanpage หรือโทรเข้ามาขอที่022481366นะครับหรือจะ SMS เข้ามาขอก็ได้ที่4689400นะครับ
1: ค่ะแต่ว่าทางที่ดีชั่วโมงนี้เนี่ยอยากให้โทรมาขอหลังไมค์เพราะว่าถ้าเกิดโทรมาหลังไมค์แล้วเราจะให้คุยสายหน้าไมค์ด้วยนะคะโทรมาจองสายกันเยอะๆเลยนะคุณผู้ฟังนะคะชั่วโมงนี้อยู่กับแป้งโกะคนสวยนะคะรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจัดเพลงนี้ให้เนาะในระหว่างที่รอสายนะคะถ้าไม่มีสายเราก็จะจัดเพลงกันไปเรื่อยๆเลยนะคุณผู้ฟังนะคะตามใจกันไปเนาะชั่วโมงนี้ค่ะ

0: ูฝ้ายสายแนนจากมอนแคนแก่นคุณและบุญผลาจากไม้พี่รมพรนะครับตอนนี้มาแล้ว1สายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณพี่อะไรครับ
1: พ่ออุ้ยครับ
0: พ่ออุ้ยครับผม
2: จากไหนครับ
1: พ่ออยากอุบลครับพ่อเราก็พินดาแน
2: ่ได้เลยพ่ออุ้ยพ่ออุ้ยทำอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้
1: ไล่ไฟแห้งอยู่ครับ
2: หรอแล้วพ่ออุ้ย
0: ม
2: ้วนบ่คะ
1: ม้วนครับม้วน
2: ม้วนอยู่เน
1: า
2: ะ
1: แล้วผมพูดไทยบ่ค่อยชาญผมก็เลยพูดอีสานครับ
2: น่ารักจังเลย
0: มีหลามนั่งอยู่มองดูครับผม
2: นี่ไงมีหลามพอดีเลยอ่ะพ่ออุ้ย
1: ครับเมื่อคืนนี้นะจะฟังนิทานพิมดามันสั่งนิทานฝนตกฟ้าร้องเลยปิดเลย
2: เหรอพิมดา
1: เมื่อคืนเนี่ยตอนสองไอ้สองทุ่มไปสี่ทุ่มอ่ะ
2: ค่ะเป็นใคร
1: พิมดาจัดอ่ะ
2: ไม่ใช่เมื่อคืนวันศุกร์พิมดาไม่ได้มาพิมดามาวันพุธพฤหัส
1: สงสัยจะใช่ไม่ฟังเพราะฝนตกฟ้ามาร้องแล้วก
0: ็มันไม่ได้ยิน
1: แล้วก็ลูกตาลมาลูกตาลมาแล้วก็นั่นเมย์มาก
2: ลัวเหรอกลัวเป็นไงกลัวฟ้าร้องเหรอ
1: ฟ้าร้องมันอันตรายนะที่บ้านนี้ผมอยู่หัวนานะไล่ปลายนาน่ะ
2: อ๋อเหมือนแบบถ้าฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยลงมาวิทยุเราได้อย่างเงี้ยเหรอ
1: ครับผม
2: ใช่ไหม
1: มันไม่มีสายล่อดินมันไม่มีสายดินล่อสายล่อฟ้ามันไม่มีนะที่นาที่บ้านเนี่ย
2: เหรอแล้วพ่ออุ้ยฟังจากอะไรอะคะ
1: วิทยุครับ
2: เสียบปลั๊กงี้เหรอ
1: ครับเสียบปลั๊กไฟครับใช้ปลั๊กไฟ
2: โอ้นะก็เลย
1: ฟังประจำนะพินดาน่ะแล้วบางวันก็พี่อะไรนะพี่ชายอะบอสนะ
2: บอสเหรอบอสธีรพงษ์เหรอแล้วไม่เห็นโทรมาช่วงพิมดาบ้างเลยอะ
1: ผมไม่ค่อยโทรผมได้โทรครั้งเดียวโทรหาน้องเมย์
2: อ่
1: ะน้องเมย์ตอนตีสอง
2: โทร
1: เด็กเขาบอกให้ไปดูข่าวพบค่ำข
2: ่
1: าวพบค่ำแล้ววันนั้นเขาจัดเรื่องหมามันส่งกระเป๋า
2: แล้วยังไง
1: ตอนแล้วมันมีอีกเคสหนึ่งจะมีรถคว่ำ16คันอยู่จังหวัดเลยมันเหยียบแมงเม่ามันเล่นไฟอ่ะ
2: เรานี่ชอบฟังเรื่องเล่านะเนี่ยพ่ออุ้ยนี่ชอบฟังเรื่องเล่านะเนี่ยใช่ไหม
1: ครับผม
2: อุ้ยนั่นไงเสียงไก่ขันแล้ว
1: ก็อยู่บ้านก็อยู่นามันเป็นนาพี่นาหัวนาเขาปลูกบ้านอยู่นี่
2: บรรยากาศดีเลยสิ
0: ครับผมคุณพ่ออุ้ยอยากฟังเพลงอย่างครับ
1: อันนิดน้อยของโจอีครับ
2: ขอเพลงวัยรุ่นซะด้วยนะ
1: จะขอฟังกันนั่นแหละฟังคอนเทนต์ของกินดาของพินดานั่นแหละ
2: ตอนอยากฟังคอนเทนต์แต่ว่าเปิดไปแล้วเน
0: า
2: ะ
0: เปิดไปแล้ว
2: รายงานชาร์ตไปแล้วเนาะฟังของพี่โจอี้แทนก็แล้วกันเนาะพ่ออุ้ยเนาะ
1: ครับผมครับผม
2: อ่ะโทรมาบ่อยๆนะพ่ออุ้ยนะช่วงพินดาก็โทรมาคุยกันได้นะ
1: ฟังประจำแล้วฟังกลางคืนฮอดตีสองก็นอน
2: ดีมากเลย
1: ลูกการแล้วก็เมธิชาบางวันก็ได้ฟังของบอสบางวันก็ได้ฟังของพินดา
2: ค่ะนะให้อยู่เป็นเพื่อนคุณพ่อเนาะขอบพระคุณมากๆเลยยังไงนะพ่ออยากพูดอะไรอีกไหม
1: ชอบพินดาพูดแบบว่าไม่ถือตัวแบบพูดง่ายพูดหวานพูดพอนี่ไม่ได้ย้อนนะเรื่องจริงนะ
2: นี่
1: เอาจริงๆพูดหวานพูดพอ
2: นี่พ่ออุ้ยอยากกินอะไรเนี่ยเดี๋ยวส่งไปให้ที่อุบลเลย
1: ไม่เป็นไรครับ
2: นะ
1: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณมากมากนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เขียนนิดหน่อยจากโจอี้ภูวศิษฐ
2: ์ค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
7: The Legends Tale
6: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุพลรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,000

0: 900บาทโทร094-480-3076 094-396-6649และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร

0: ผลงานเพลง
1: ขอลาไปก่อนนะคะยังใช่ไหม
0: เป็นขอลาจากลีโออาทิตย์จากมีคนมีพี่เขาขอ
1: มีคุณผู้ฟัง
0: ขอเพลงของลีโอเพลงอะไรก็ได้ก็เลยเลือกเพลงขอลามานะครับแล้วก็ตีสามนะครับของบอสเป็นผลงานเพลงที่พี่เอกจากสตูลขอเข้ามา
1: หลังใหม่นะคะ
0: แล้วมีอีกเพลงนึงที่เราจะทิ้งท้ายเป็นผลงานเพลงที่ขอขึ้นมาเช่นเดียวกันและแน่นอนในชั่วโมงหน้าก็จะเป็นช่วงของจอคิวฮิตนะครับ 1-5 มิถุนายนเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปไหนแต่ว่ายังไงก็ทิ้งท้ายกับผลงานเพลงอีกเพลงนึงที่ขอเข้ามาจากต่ายอรทัยผลงานเพลงอยู่ในใจเสมอ

ขณะนี้เวลา16นาฬิกาจากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายทหารกองทัพบกไทยได้รับประกาศเกียรติคุณจากการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในเกาหลีพันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากศาสตราจารย์อีฮงซอบรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อยกย่องการแสดงความกล้าหาญและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนทั้งนี้เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาระหว่างเดินทางกลับจากการสัมมนาณกรุงโซลเกาหลีใต้พันเอกศรีสวัสดิ์พร้อมนายทหารมิตรประเทศจากอินเดียและเวียดนามได้พบเหตุรถบรรทุกพ่วงพลิกคว่ำกลางถนนจึงเข้าช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่างเร่งด่วนโดยทุบกระจกเพื่อเปิดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับพลเรือนชาวเกาหลีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลเดินทางมาถึงการได้รับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้สะท้อนถึงความเสียสละความกล้าหาญและความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของกำลังพลกองทัพบกอันเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติพม.ลงนาม MOU โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยว่าได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวม46หน่วยงานเพื่อร่วมการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งนี้กระทรวงพม.โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ตกลงความร่วมมือกันในการบูรณาการฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการดำเนินโครงการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบฐานข้อมูลหลักที่มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนทั่วประเทศรวมถึงการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อช่วยคัดกรองและวางแผนการช่วยเหลือสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมให้กับกลุ่มเปราะบางต่างๆอีกทั้งเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาทางสังคมดังนั้นระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นนวัตกรรมการบริการควบคู่กับนวัตกรรมเชิงนโยบายเพื่อเป็นเครื่องมือหลักในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้านับเป็นการทำงานเชิงรุกของกระทรวงพม.สู่องค์กรดิจิทัลของรัฐบาลนักบินอวกาศเดินทางถึงกรุงปักกิ่งหลังเสร็จสิ้นภารกิจยาวนานในอวกาศคณะนักบินอวกาศจีน3นายจากภารกิจโซนโจ21ประกอบด้วยจางลู่อู่เฟยและจางหงจ้างเดินทางด้วยเครื่องบินถึงกรุงปักกิ่งนครหลวงของจีนแล้วหลังร่อนลงจอดบนโลกอย่างปลอดภัยที่เขตปกครองตนเองมองโกเลียในเมื่อค่ำวันศุกร์นักบินทั้ง3เดินทางมากับยานเซินโจ22ซึ่งถูกส่งขึ้นไปทำหน้าที่เป็นยานอพยพฉุกเฉินหลังจากที่ยานเซินโจ21ลำเดิมถูกตรวจพบร่องรอยความเสียหายจากการถูกขยะอวกาศพุ่งชนองค์การอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันว่านักบินทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเยี่ยมและภารกิจครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมสร้างสถิติใหม่เป็นภารกิจโดยนักบินชุดเดียวที่ปฏิบัติหน้าที่ยาวนานที่สุดบนสถานีอวกาศจีนรวมเป็นเวลาทั้งสิ้น210วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ AndroidMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไปMCOT Radio Go Greenขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
6: MCOT Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ะคุณผู้ฟังค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมดาและสมคริสนะคะในชั่วโมงสุดท้ายแล้วชั่วโมงนี้เนี่ยเราก็จะเปิดเพลงจ่อคิวฮิตกันนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้เพิ่งจบไปเลยเนี่ยนะคะเป็นเพลงจ่อคิวฮิตเพลงแรกนะคะสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราขออนุญาตเอาจ่อคิวฮิตเนี่ยมาเปิดเลยต้นชั่วโมงเพลงแรกเลย1 2 3 4 5เดี๋ยวเรียงกันมาเลยนะคะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเพลงแรกเลยของจ่อคิวฮิตนะคะประจำวันที่1ถึง5มิถุนายนนะคะก็คือชื่อเพลงว่าคำเอ่ยค่ะเพลงนี้เนี่ยจากพี่ยุ้ยมานะศักดิ์สังกัดเฟรนด์มิวสิกคุณผู้ฟังอาจจะคุ้นๆชื่อพี่ยุ้ยใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ยุ้ยเนี่ยอยู่เบื้องหลังเพลงดังๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่ามาวันนี้ค่ะมาอยู่เบื้องหน้าละเป็นศิลปินแล้วนะคะแต่งเองร้องเองค่ะเพลงนี้คำร้องทำนองพี่ยุ้ยมานะศักดิ์นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยเดอะเจซี่นั่นเองนะคะอ่ะลองดูกันละกันเนาะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าชื่นชอบเพลงนี้นะคะเดี๋ยวรอฟังกันได้เลยนะทุกช่วงดีเจนะคะทั้งสัปดาห์เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่จ่อคิวฮิตเพลงที่2เลยค่ะเพลงนี้นะคะจากศิลปินรวงข้าวอัญชนานะคะสังกัดท็อปไลน์มิวสิกค่ะชื่อเพลงว่าขี้เล่าบอกขี้ตัวเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนเลยค่ะ

0: ขี่เราบ่ขี่ตัว
1: ค่ะ
0: ลวงข้าวอัญชนานะครับสกัดท็อปไลน์อัญชยา
1: หรือเปล่าอ่ะทำไมอันนี้อัญชนาอันนู้นอัญชยาเอ๊ะเขาชื่ออะไรกันแน่นะเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนนะคุณผู้ฟัง
0: ครับลายมิวสิกนะครับก็ได้คำร้องทำนองได้ดิวพีรพลเรียบเรียงโดยสวัสดิ์สารคามครับ
1: นะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่สนุกๆเนาะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่ากระแสของเพลงแบบหมอลำอย่างเงี้ยมาแรงนะคะนะก็ฝากด้วยกันละกันนะคะฝากติดตามเพลงนี้ด้วยนะคะมาถึงเพลงที่3กันค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเราอยู่เดือน5แล้วเราอยู่เดือน5กันแล้วน้องคริสย
0: ่
1: างเข้าเดือน6กันแล้วเพราะฉะนั้นเดือน6ก็จะต้องมีเพลงเกี่ยวกับเดือน6มาเสมอๆเลย
0: มันคืออะไรครับ
1: ไม่ว่ายุคสมัยไหนมันก็จะมีเพลงเกี่ยวกับเดือน6มาตลอดเลยและเดือนอื่นไม่ค่อยมีด้วยนะ
0: มันช่วงฝนตก
1: ไงใช่ไหมมันก็จะมีก็เพลงนี้นะคะจากพี่เฟรนด์ชิปเสถียรพงศ์นะคะชื่อเพลงว่าฝนเดือน6และชื่อเพลงก็ซ้ำกันเยอะนะเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูว่าเป็นเพลงเก่าที่นำมาทำใหม่หรือเป็นเพลงใหม่เลยของพี่เฟรนด์ชิปนะคะลองไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: ฝนเดือน6ครับเฟรนด์ชิพเสถียรพงศ์ครับต้นฉบับเป็นรุ่งเพชรแหลมสิง
1: ค่ะนะคะอันนี้ไงเอามาทำใหม่จริงๆด้วยนะคะถึงว่าล่ะชื่อเพลงคุ้นๆจังเลยฝนเดือน6นะคะก็ต้นฉบับคุณอารุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะคำร้องทำนองได้ครูไพบูลย์บุตรขันเขียนให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีใหม่โดยพี่จิรวัฒน์ปานพุ่มนั่นเองค่ะ
0: ครับผมต่อมาเพลงที่4ครับเป็นผลงานเพลงจากจ่อยรวมมิตรครับชื่อเพลงว่าลูกทุ่งวอนแฟนครับเดี๋ยวไปฟังกัน

0: ลูกทุ่งวอนแฟนนะครับจ่อยรวมมิตรสังกัดซองเดอร์คำร้องคำนองได้นิพนธ์วงคำมูลครับเรียบเรียงโดยธงชัยถาวรโชติ
1: ถาวรโชตนะคะนี่มารอบนี้พี่จ่อยนี่ลูกทุ่งแท้ๆเลยอ้อนแฟนมาเลยทีเดียวนะคะสังกัดซองเดอร์นี่ก็สังกัดเดิมแหละนะที่อยู่กับที่เต้ยก่อสร้างอะเนาะนะคะแต่มารอบนี้มาเป็นเพลงช้าๆแบบลูกทุ่งจ๋าๆเลยมีเสียงระนงระนาดด้วยตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งเล่เล่เล่เล่เล่ไงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบพี่จ่อยนะคะอยากจะซัพพอร์ตก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจนะคะ
0: ครับผมต่อมาเป็นเพลงสุดท้ายของช่วงจ่อคิวฮิตนะครับ
1: เพลงที่5นี่นะน้องคริส
0: เพลงนี้มีคนขอมาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมง
1: ทั้งสัปดาห์นี่ขอแต่เพลงนี้กันทั้งนั้นเลยนะคะมาแล้วมาจ่อให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอนานค่ะกับเพลง
0: หม้อหุงข้าวครับผมโจวี่โพสิตฟิตกับพันวรการครับผมเดี๋ยวไปฟังกันเลย
1: อ่ะ

0: หม้อหุงข้าวครับโจวี่ภูสิทธิ์ฟิตกับพันวรการสังกัด
1: สังกัดมันไม่มีมานะคะไม่ได้เขียนมาให้
0: คำร้องทำนองรัชวิทย์ภูสิทธิ์อนันพรสิริเรียบเรียงโดยรัชวิทย์ภูสิทธิ์อนันพรสิริแล้วก็มาร์คโพล่าครับผมนี่ก็เป็
1: น
0: 5ผลงานเพลงของจ่อคิวฮิต1ถึง5มิถุนายนที่จะได้ฟังจันทร์ถึงศุกร์วนกันไปนะครับเพลงแรกนะครับคำเอ้ยของยุ้ยมานสัตเพลงที่2คีเราบ่อขี่ตัวของรวงข้าวอัญชนาเพลงที่3ฝนเดือน6ของเฟรนด์ชิพเสถียรพงษ์ครับ
1: ค่ะนะคะแล้วก็เพลงที่4ค่ะลูกทุ่งวอนแฟนนะคะจากพี่จอยโรมิตรค่ะและปิดท้ายด้วยเพลงที่5หม้อหุงข้าวจากพี่โจอี้ภูวสิทธิ์นะคะฟีเจอริงกับพี่พันช์วรการค่ะนี่ถ้าเกิดว่าใครอยากฟังเนี่ยหม้อหุงข้าวอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะได้ฟังกันตลอดเลยเวียนไปเวียนมาไม่ต้องขอละได้ฟังแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อเนาะมาเซิงๆกันดีกว่านะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบ
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบ
9: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
10: ลดพลังงาน

0: ยคุณผู้ฟังค่ะพอได้ขยับจังหวะกันบ้างเนาะได
1: ้
0: เต้นยืดเส้นยืดสายที่ช่วงนี้เทรนแอโรบิกเขากำลังมาต้องคล
1: ิปใช
0: ่ๆที่สวนลุมใช่ไหม
1: ใช่แล้วนี่ก็ว่าจะลองไปอยู่นะ
0: เขามีวันไหนบ้างคะ
1: จัน
0: ทร์ทุกวันเลยไหมหรือว่าจันทร์ถึงศุกร์หรือยังไง
1: ทุกวันมั้ง
0: เดี๋ยวเราไปหาข้อมูลกันเราไปเต้นแอโรบิกกันดีกว่านะน้องคริสนะ
1: กำลังฮิตกัน
0: กำลัง
1: เที่ยว
0: กันเลย
1: กำลังติดแบบชอบเป็น

0: รยากาศนั้นด้วย
1: เนาะนะคะเป็นบรรยากาศยามเย็นที่เป็นสวนสาธารณะแล้วก็มีคนนำเต้นแล้วก็มีเพื่อนเต้นสำหรับคนที่ไปคนเดียวนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะไปถึงปุ๊บเดี๋ยวมีเพื่อนมาเต้นด้วยเองนะแล้วเต้นแบบมันด้วยนะเซิงๆจวดๆเลยนะคะเหมือนกับ3เพลงที่เราเปิดไปให้เมื่อกี้นี
0: ้แว๊บๆของ NRD แล้วก็นางฟ้าสารพันของแสงดาวแล้วก็ไงง่องตะกะแตนครับ
1: นะคะอุ๊ยมวนๆนะฮะแป๊บเดียวนะคะเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเจอกับพวกเราได้ใหม่เนาะถ้าเจอกับพิมดานะคะก็จะมีวันพฤหัสศุกร์นะคะ 10:00 นถึง 13:00 นแล้วก็วันเสาร์ก็จะสลับสับเปลี่ยนมานะคะมาเจอกับน้องคริสนะคะ
0: ครับผมของผมก็วันเสาร์ 13:00 นถึง 17:00 นครับเดี๋ยวเจอกันในวันเสาร์หน้ายังไงก็ขอบคุณกับทุกคนที่อยู่กับเราทั้ง4ชั่วโมงนี้เดี๋ยวลาไปกับผลงานเพลงอีกสักเพลง2เพลงนะครับเสาหลักของบ้านแรงงานของนายเบียร์พรหมพงศ์ครับ
1: แล้วก็อีกสัก1เพลงเดี๋ยวเราเลือกกันก่อนเนาะเอาเป็นเพลงแบบว่าให้กำลังใจนะคุณผู้ฟังที่ทำงานก็แล้วกันไม่ได้หยุดยาวอย่างคนอื่นเขาก็แล้วกันเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะส่งต่อให้กับอาจารย์ประยงมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อสำหรับตอนนี้นะคะเรา2คนต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 17:00 น.จากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอนุทินเดินเยี่ยมชมงานไทเฟ็กซ์เมืองทองวันสุดท้ายสวมบทเชฟย่างเนื้อวากิวและผัดข้าวผัดมันเนื้อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

0: เดินเยี่ยมชมบูธงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชีย2569ซึ่งจัดเป็นวันสุดท้ายที่เมืองทองธานีพร้อมกับนางธนนนท์ชาญวีรกุลภริยาและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้นายอนุทินสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นลายขนนกสีน้ำเงินเดินเยี่ยมชมบูธต่างๆโดยแวะบูธขายเนื้อวัววากิวเกรดพรีเมียมของแบรนด์อุดมซัพพลายพร้อมทั้งยังได้ลงมือย่างเนื้อวากิวพร้อมชิมเนื้อย่างอย่างอร่อยจากนั้นได้เยี่ยมชมบูธภายในงานต่อก่อนจะแวะบูธผัดข้าวผัดมันเนื้อโดยบอกว่าต้องผัดแบบแห้งๆพร้อมสอบถามเจ้าของบูธว่ามีขายที่ไหนซึ่งเจ้าของบูธบอกว่าไม่มีขายหน้าร้านแต่ส่งตามโรงแรมและร้านอาหารต่างๆทั้งนี้คาดว่างานดังกล่าวสร้างมูลค่าการค้าว่าจะสะพัดสูงถึง 130,000 ล้านบาทค่าตลาดบริการด้านอาหารไทยในไทยปีนี้มูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาทนางสาวปยดาหานชัยสุขสกุลผู้อำนวยการสถาบันอาหารกล่าวในวงเสวนาฟู้ดอีโคโนมีว่าฟู้ดอีโคโนมีกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากผ่านภาคเกษตรผู้ผลิต SME ร้านอาหารและการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันโดยภาคการเกษตรไทยมีการจ้างงานราว11ล้านคนหรือประมาณร้อยละ28ของแรงงานประเทศไทยขณะที่ SME แปรรูปอาหารมีประมาณ 128,000 รายและมีการจ้างงานกว่า5ล้านคนส่วนธุรกิจร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มของไทยปี2569คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดราว 700 ล้านบาทเติบโตร้อยละ 2-3 และมีการจ้างงานราว 650,000 คนด้านนางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยกล่าวว่าธุรกิจร้านอาหารเป็นดัชนีสะท้อนกำลังซื้อประชาชนปัจจุบันการรับประทานอาหารนอกบ้านลดลงจากเฉลี่ยสัปดาห์ละ 3-5 ครั้งเหลือ 1-2 ครั้งขณะที่ผู้ประกอบการยังเผชิญต้นทุนสูงทั้งวัตถุดิบค่าแรงพลังงานค่าเช่าและค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เกิดภาวะยอดขายไม่โตแต่ต้นทุนโตผู้ประกอบการจึงต้องเร่งบริหารต้นทุนใช้ดิจิทัลและข้อมูลรวมถึงสร้างจุดเด่นด้านคุณภาพมาตรฐานและประสบการณ์ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุฑามาศวิสารสิงห์ประธานเครือข่าย Thailand Gastronomy Network หรือ TGN กล่าวว่าจากข้อมูลของดม. Intelligence ตลาดฟู้ดเซอร์วิสของประเทศไทยปี2569คาดว่าจะมีมูลค่า 38,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า 1.3 ล้านล้านบาทขณะเดียวกันประเทศไทยมีร้านอาหารที่ได้รับการคัดเลือกอยู่ในมิชลินไกด์กว่า482ร้านและค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มยังเป็นค่าใช้จ่ายอันดับ2ของนักท่องเที่ยวสะท้อนว่าแกสโทรโนมีทัวริซึมกำลังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเตือนเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ปีนี้ป่วยสะสมแล้วกว่า 170,000 รายเสียชีวิต16รายนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาปี2569ล่าสุดพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 171,731 รายมีผู้เสียชีวิต16รายกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงที่สุด3ลำดับแรกคือกลุ่ม 5-9 ปีกลุ่ม 1-4 ปีและกลุ่ม 10-14 ปีตามลำดับผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังโดยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดแม้ว่าสถานการณ์ภาพรวมของประเทศจะมีแนวโน้มลดลงแต่ปัจจุบันเริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่หลายพื้นที่จึงคาดการว่าจำนวนผู้ป่วยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียว

0: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: ใจงามอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านพร้อมแจกแล้วครับงานใหญ่ของปีวันที่8และ9มิถุนายนนี้งานจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการเกษตรปุ๋ยเคมีเกษตรราคาดีมีคุณภาพมาตรฐานคุ้มค่าคุ้มทุนราคาพิเศษรับของแจกของแถมทุกรายการจุใจรับคูปองชิงรางวัลมากมายเกษตรกรยุคใหม่ใส่ใจคุณภาพผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐานเลือกซื้อได้ที่บริษัทใจงามจำกัดอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านวันที่8และ9มิถุนายนนี้ใจงามซื่อสัตย์ยืนหยัดคุณภาพดีมีน้ำใจให้บริการโทร0856959678น้ำจิตใสน้ำใจงามเพื่อเกษตรกรน่าน
6: ที่สุดของความอร่อยและของฝากฉลองเปิดร้านใหม่สีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองน่านขนมปังเค้กพายกรอบเค้กฝอยทองที่ครองใจคนไทยกว่า40ปีเบเกอรี่กว่า100รายการโปรโมชั่นซื้อครบ100บาทแถมฟรีเค้กฝอยทอง1ชิ้นสีฟ้าเบเกอรี่ข้างโรงเรียนซินจงโทร0834249264
7: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะเพราะจะฮิตจะพิเศษอย่างไรนั้นขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรายการของเราไปเรื่อยๆนะครับท่านจะพบแต่เพลงเพราะๆเพลงแบบโบราณโบราณหน่อยแต่เพราะไม่ใช่โบราณคือเพลงเก่านั่นเองนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นเพลงที่เพราะทุกเพลงที่จัดเสนอท่านฟังนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพ.ศ.2569นะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่มีคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับทั้งชายและหญิงทั้งเด็กและผู้ใหญ่จงมีแต่ความเจริญความสำเร็จทุกประการต้องการสิ่งใดนั้นขอสิ่งนั้นสมความปรารถนาและมีความสุขทุกท่านนะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยนายกนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2สดุดีร10พระบรมราชานะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยนำโดยคุณศรีสุภางอินใส่นะครับก็เป็นเพลงที่เราเปิดประจำสลับไปสลับมาทุกเสาร์นะครับท่านผู้ฟังเอาละครับจะให้ท่านฟังเพลงเพราะๆของเราต่อไปเลยนะครับจะเริ่มด้วยแบบลูกทุ่งนะครับเพลงแรกชื่อว่าพิษรักพิษณุโลกนะครับอุดมชวนชื่นเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับจิรวัฒน์ปานพุ่มเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสีหนุ่มเชิญยิ้มนะครับเพลงที่สองสาวเลยยังรอนะครับเทพพรเพชรอุบลเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยสวัสดิ์สารคามขับร้องโดยสาวแย้เจติยาอ้าวขอเชิญท่านฟังในแบบลูกทุ่งทั้งสองเพลงครับ

ต่อไปก็แบบไทยสากลนะครับจะเริ่มด้วยเพลงใช่เลยกมลศักดิ์สุนทานนท์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองแล้วก็คุณเทียนชัยเกียรติปรุงเวชเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยไทยธนาวุฒินะครับเพลงที่สองใครบอยโกศิยพงศ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็บอยโกศิยพงศ์ก็เป็นผู้ขับร้องแบบว่าแต่งเองร้องเองเรียบเรียงเสียงประสานเองหมดเหมาคนเดียวเพลงนี้นะครับสำหรับคุณบอยโกศิยพงศ์นะครับขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลง

่อไปก็ให้เป็นแบบลูกทุ่งนะครับเมื่อไรจะพอนะครับสมชายตรุพิมายเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมศักดิ์พิลารัตเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็เป่าโหวตเองด้วยนะครับขับร้องโดยเดือนเพ็ญอํานวยพรอาสยามนะครับเพลงที่สองขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะครับบอยเขมราชเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสวัสดิ์สารคามเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยหญิงลีศรีชุมพลอ้าวขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: ต่อไปก็จะเป็นแบบไทยสากล นะครับจะเริ่มด้วยเพลงกดดันสาวลักษณ์ลีละบุตรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับอภิชัยเย็นพูนสุขเป็นผู้ช่วยแต่งทำนองแล้วก็เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานด้วยนะครับขับร้องโดยสาวลักษณ์ลีละบุตรนะครับเพลงที่สองแพ้ใจนะครับศรีธาราสดเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองร่วมกับสุวัชชัยสุทธิรัตน์นะครับโกมลบุญเพียรผลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานกับบรูโน่รุตนาโน่นะครับเพลงนี้ขับร้องโดยคุณใหม่เจริญปุระนะครับ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: คุณกำลังฟัง Mcot Radio FM 92 MHz อสมทน่านโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา18นาฬิกา

ให้แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่า

0: หลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอ้าวเสียงอาจารย์ไม่ได้ยินอีกแล้วนะคะเดี๋ยวขอเช็คเสียงอาจารย์สักนิดหนึ่งถ้าอาจารย์เข้ามาแล้วก็ทักเข้ามานะคะแต่เห็นซูมอาจารย์แล้วแต่เสียงไม่มีนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ FM 100.5 ก่อนนะคะถ้าเดี๋ยวอาจารย์ทรงฤทธิ์เข้ามาแล้วก็ส่งเสียงได้เลยนะคะ FM 100.5 MCOT News นะคะอย่างที่เราพูดไปหลายสัปดาห์เนาะว่าเราจะมีการเดินทางร่วมกันเป็นครั้งประวัติศาสตร์ในประเทศนะคะที่คุณผู้ฟังไม่ควรจะพลาดกับทริปพิเศษที่รวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale สองแควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคนะคะเราจะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนเราจะเดินทางกันวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้นะคะไฮไลท์สำคัญนะคะคุณผู้ฟังเราก็จะได้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาพี่สุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะทั้ง3ท่านก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางด้วยนะคะวันแรกเนี่ยก็จะมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควค่ะพิษณุโลกก่อนไปสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานนางพระตำนานพระนางพญานะคะหนึ่งในเบญจภาคีค่ะแล้วก็สุดพิเศษตอนเย็นกับคุณผู้ฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟสนุกสนานแน่นอนนะคะนี้เป็นวันแรกที่อยู่ที่พิษณุโลกวันที่สองเราจะไปพระราชวังจันทร์นะคะแล้วก็มุ่งสู่อยุธยาเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์เราต้องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นด้วยนะคะแล้วก็จะพักที่กรุงศรีริเวอร์นะคะแล้วก็ส่วนวันที่3เราก็จะเที่ยวในอยุธยากลับไปไหว้พระด้วยนะคะแล้วก็ตอนกลางวันเราก็จะพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานไปเจอคุณดำรงพุทธานแล้วก็ไปเจอพี่ไหมด้วยนะคะพี่พิสมัยพิมพ์วิสาทกุลจากรายการผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอที่ร้านอาหารเดริว่านะคะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะคะเราจะเดินทางด้วยรถโค้ช VIP ค่ะแล้วก็พักโรงแรมหรู5ดาวอาหารเลิศรสทุกมื้อเลยทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทต่อท่านนะคะคุณผู้ฟังจริงๆเราเปิด2บัสนะคะตอนนี้บัสแรกเต็มไปแล้วเปิดบัสที่2แล้วนะคะตอนนี้ก็มีจองเข้ามาอย่างต่อเนื่องจะถึงครึ่งแล้วนะคะคุณผู้ฟังบัสที่2ต้องรีบจองด่วนเลยเดี๋ยวฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ถ้าใครอยากจะโทร2เบอร์นี้นะคะหรือว่าจะโทรหาอ้อมตอนหลังรายการก็ได้เอาโทร2เบอร์นี้ก่อนนะคะ0943966649ค่ะ0943966649

0: 6649นะคะอีกหมายเลขหนึ่งนะคะที่โทรได้เลยก็0868251444นะคะ0868251444นะคะ0943966649 0868251444หรือถ้าใครจะโทรหาอ้อมหลังจากรายการประมาณ2 ทุ่มไปแล้วนะคะ0944803076ค่ะ0944803076ค่ะอาจารย์มาหรือยังคะอ้าวยังไม่มานะคะสงสัยระบบเสียงจะมีปัญหานิดหน่อยนะคะคุณผู้ฟังก็มาดูข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสำหรับในอาเซียนของเรานะคะคุณผู้ฟังคงจะได้เห็นภาพเรื่องของถ้ำที่สปป.ลาวนะคะที่มีติดอยู่ที่ไซสมบูรณ์ตอนกลางของลาว10วันในที่สุดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือออกมาได้เจอทั้ง7คนแล้วนะคะเราก็ได้เห็นภาพสุดประทับใจแล้วก็มีกู้มีเจ้าหน้าที่ของไทยเข้าไปช่วยเหลือด้วยนะคะตอนนี้ก็มีการทยอยนำทั้ง7คนออกมาจากถ้ำนะคะเอาออกมาเพื่อที่จะตรวจสุขภาพร่างกายต่างๆเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าถ้ำเนี้ยโครงสร้างมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็จุดที่เกิดเหตุมันเป็นยังไงมันถึงได้เกิดเหตุแบบนี้นะคะแล้วก็รวมถึงภาพรวมต่างๆจากสถานการณ์นี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงในกัมพูชากับคุณผู้ฟังที่ตอนนี้มีข้อมูลใหม่ออกมาอีกแล้วเขาบอกว่าฮุนมาเน็ตเนี่ยนะคะเขาออกมาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ใช้โควต้ากองทัพไทยเข้าเรียนที่เวสต์พอยต์ค่ะเขายืนยันว่ากลาโหมกัมพูชาเสนอชื่อเองนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเขากางหลักฐานเลยค่ะบอกว่าไม่ได้ใช้โควต้าของกองทัพไทยเข้าเรียนในโรงเรียนในร้อยเวสต์พอยต์ที่อเมริกายืนยันว่าเป็นโควต้าของกัมพูชานั่นแหละนะคะเสนอชื่อโดยกระทรวงกลาโหมกัมพูชารับรองโดยสถานทูตสหรัฐในพนมเปญไม่ใช่เสนอชื่อโดยกระทรวงกลาโหมของไทยรับรองโดยสถานทูตอเมริกาในกรุงเทพนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือท่านโตเลมนะคะท่านโตเลมผู้นำเวียดนามผู้นำเวียดนามก็ได้มาถึงประเทศไทยมีการลงนามความร่วมมือ4ฉบับด้วยการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเทคโนโลยีและก็อุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยนะคะส่วนทางด้านประเทศพม่าเองก็ตอนนี้มินออนไลน์เตรียมเยือนอินเดียในฐานะประธานที่ประดีเป็นครั้งแรกอินเดียนี่ก็เป็นฐานตลาดใหญ่เช่นเดียวกันนะคะประชากรเยอะแล้วก็เขาสานสัมพันธ์กับหลายๆประเทศแล้วพม่าไปครั้งนี้จะได้มีการเจรจาอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงรอสัญญาจากอาจารย์ทรงฤทธิ์ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
5: M-Cord Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์มาแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านคร
0: ับ ค่ะคงต้องใช้โฟนอินไปก่อนนะคะเพราะว่าเสียงอาจารย์มีปัญหาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว
7: นั่นไม่รู้เป็นเพราะ
0: ทางนี้ก็เช็คเรียบร้อยนะอาจารย์ไม่มีอะไรติดขัดน้ำโทรไปเช็คแต่เมื่อเช้าแล้วเดี๋ยวอาจารย์ดูตรงเครื่องอาจารย์อีกนิดก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยกันในโทรศัพท์ไปก่อนนะคะ
7: โอเคครับได้ครับ
0: ค่ะค่ะอาจารย์เมื่อกี้ได้สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลุ้นนะคะสำหรับชาวลาวที่เขาไปติดอยู่ในถ้ำที่ไซสมบูรณ์นะคะ10วันแล้วก็ช่วยเหลือออกมาได้นะคะแล้วก็เป็นภาพที่ประทับใจเพราะมีเจ้าหน้าที่ของทางไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยนะคะไปช่วยกันค่ะอาจารย์ภาพข่าวก็คงจะให้หลายคนได้ติดตามกันแล้วนะว่ารายละเอียดเป็นยังไงแต่ต้องถามอาจารย์ว่าตรงนั้นน่ะเป็นแหล่งทรัพยากรอะไรบ้างคะอาจารย์แล้วก็มีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนคะ
7: คือพื้นที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าล่องแก้งนะฮะล่องแก้งเนี่ยก็จะเป็นเขตที่เป็นเทือกเขาเทือกหนึ่งเขาเรียกว่าภูเบียนะฮะสมัยก่อนก็เป็นสนามบินในช่วงสู้รบในสงครามนี่นะครับแล้วภูเบียเนี่ยมันจะเป็นภูเขาที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายแร่ทองคำนะฮะมันก็เลยทำให้ชาวบ้านไปขุดไปเจาะตามภูเขาจนกลายเป็นอุโมงค์นะฮะที่เขาไปติดเนี่ยไม่ใช่ถ้ำนะคุณออมมันเป็นอุโมงค์นะฮะอุโมงค์ท่านเขาขุดเข้าไปเพื่อที่จะหินแร่ที่เป็นทองออกมาแล้วก็เอามาล่อนแล้วก็เอาไปขายนะฮะมันเราก็ได้เห็นมันเป็นช่องเล็กๆนะสำหรับคนเข้าไปได้เท่านั้นมันไม่ใช่ถ้ำธรรมชาตินะฮะเป็นอุโมงค์ที่เกิดจากการขุดเจาะโดยชาวบ้านก็ตอนนี้เจอแล้ว5คน
0: ค่ะ
7: ยังไม่เจออีก2เพราะว่าตามที่ชาวบ้านเขาพูดกันก็จะมีอยู่ทั้งหมด7คน
0: ที่เข้าใช
7: ่กันนะฮะแล้วก็เท่าที่ดูก็ออกมาได้แล้ว1ถ้าอัปเดตล่าสุดเท่าที่ฟังดูนะครับแล้วก็กำลังจะเอาออกมาอีกนะครับคนที่2ที่3และที่4ก็กำลังจะทยอยออกมาแต่มันก็ไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายก็เพราะว่าในช่วงนี้ฝนมันตกพอฝนตกแล้วเนี่ยมีอุโมงค์ที่เกิดจากการเจาะนะมันไม่ได้กว้างมันเหมือนถ้ำโดยธรรมชาติคุณอ้อมมันก็เลยทำให้ลำบากในการที่จะคลานออกมานะครับแล้วก็ถ้ามันยังมีน้ำขังเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะคลานนะฮะคนที่เข้าไปกู้ภัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักประดาน้ำอยู่แล้วเขาจึงสามารถเข้าข้างในได้นะครับส่วนชาวบ้านที่ติดอยู่ข้างในเนี่ยยังต้องฝึกอีกเยอะซึ่งมันไม่น่าช่วยได้นะฮะถ้าไปฝึกก็ต้องใช้วิธีการสูบน้ำออกมาจากอุโมงค์ที่ขุดเจาะกันนั้นนะฮะเท่าที่ดูระยะที่การเข้าไปข้างในนะฮะมันลึกอยู่ประมาณ500เมตรได้คุณออม
0: ค่ะ
7: ที่5คนที่ติดอยู่นะครับแล้วก็ออกมาแล้วอีก1คนนั้นเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากว่าเขาอยู่กันตรงนั้น5คนส่วนอีก2เข้าใจว่าเข้าไปลึกกว่าพวกเขาอีกประมาณ500เมตร
0: ค่ะ
7: มันก็จะเป็นการขุดอุโมงค์นั่นแหละฮะก็คือค่อยๆขุดแล้วก็คือคนเวลาเขาขุดก็จะไม่ขุดให้มันกว้างนะเขาจะค่อยๆขุดเท่าที่แรงไอ้ตัวของเขาเนี่ยเข้าไปได้ยิ่งลึกเท่าไหร่มันก็จะมีสายแร่ทองคำอยู่หนาแน่นมากเขาก็เลยต้องขุดลึกนั้นนะฮะก็ได้แต่ภาวนานะครับว่าจะสามารถออกมาได้เพราะว่าอยู่ข้างในเนี่ยอากาศมันเย็นก็ชื้นนะครับแล้วยิ่งลึกดูนะครับว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันพอมันชื้นแล้วมันเย็นเนี่ยร่างกายคนนะครับมันขาดความอุ่นมันก็จะทนได้ไม่นานแต่ที่น่าก็คืออีก2คนที่ยังหาไม่เจอ
0: เขาบอกว่าทีมสำรวจจะไปค้นหาที่ตาน้ำทางน้ำออกอะค่ะเพราะว่าเข้าไปอีกสักนิดนึงนะคะที่อาจารย์บอกเท่าไหร่นะกี่เมตร5เมตรใช่ไหมคะ
7: ไอเมตร
0: อะไรนะคะอาจารย
7: ์
0: 500เมตร500เมตรนะคะก็ทีมกู้ภัยก็ทั้งมีทั้งไทยอินโดนีเซียออสเตรเลียญี่ปุ่นฟินแลนด์มาเลเซียแล้วก็ฝรั่งเศสก็เดินทางมาสมทบด้วยนะอาจารย์ค่ะ
7: ก็ชุดแรกก็คือจากประเทศไทยเราเนี่ยแหละครับแล้วก็ทางการขอความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีบุคลากรที่สามารถมีอุปกรณ์สำหรับการดำน้ำได้นะครับก็เลยต้องใช้บุคลากรจากประเทศไทยซึ่งก็โชคดีนะครับหัวหน้าทีมก็เป็นหนึ่งในคณะที่เคยกู้ภัยที่ถ้ำหลวงมาก่อนนะครับแล้ว นักประดาน้ำอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นชาวส

0: ่างประเทศนะเป็นชาวฟินแลนด์เป็นนะฮะชื่อมิโก้คนนี้ก็มาพร้อมกันนั่นแหละนะครับก็ถือว่าต้องถือว่ามีความชำนาญการเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอมีประสบการณ์แล้วเนี่ยเขาก็เลยรู้วิธีที่จะเข้าไปค้นหาซึ่งก็สามารถเจอ5คนแต่ผมก็เอาวันอีก2คนที่อยู่ห่างไปอีกลึกเข้าไปอีก500เมตรเนี่ยก็น่าหวังอยู่แต่ภาวนาว่าพวกเขาจะสามารถรอดพ้นได้นะครับเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยก็จะมีสัญชาตญาณกันเอาตัวรอดคุณอ้
1: อม
0: สำหรับ5คนแรกที่ไปเจอเนี่ยที่เขาติดอยู่10วันเนี่ยนะครับเขาไม่มีอาหารนะคุณอ้อมเขาสามารถประทังชีวิตได้ด้วยถังไม้นึกออกไหมถังไม้ที่เขาลั่นของ
1: ไม่เคยเห็นนะอาจารย
0: ์ถาดเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกระด้ง
1: ถาดอ๋อ
0: กระด้ง
1: กระด้งค่ะ
0: ทำเป็นถาดนะครับสำหรับการลั่นของนะครับซึ่งทำด้วยไม
1: ้
0: นะครับเขาประทังชีวิตด้วยการค่อยๆกัดกินเยื่อไม้จากสุดยอดนี่คือการเอาตัวรอดโดยแท้นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อากาศที่มันชื้นและหนาวเย็นเนี่ยตอนกลางคืนพวกเขาก็ใช้วิธีนอนกอดกัน
1: ค่ะ
0: ครับนอนกอดกันเป็นกลมๆเนี่ยฮะไม่ห่างจากกันเลยนะครับก็สัญชาตญาณสุดยอดมากผมก็ได้แต่ภาวนาว่าอีก2คนที่ยังหา
1: ขอให้ปลอดภัยเนาะขอให้ปลอดภัยเพราะว่าออกไปอีก500เมตรมันเป็นอาจารย์ที่มันเป็นตาน้ำเป็นทางน้ำออกเนี่ยมันจะทำให้ยากขึ้นไหมคะ
0: คืออุโมงค์พวกนี้มันเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ช่องธรรมชาติของถ้ำนะคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: มันก็เลยยากในการที่จะหาตาน้ำเจอซึ่งก็จะอยู่ห่างจากอุโมงค์ที่เขาเจาะนะครับมันก็เลยต้องใช้วิธีต้องสูบน้ำออกนะฮะก็ลากท่อไปเนี่ยแหละฮะคนแรกออกก็เพราะว่ามีการสูบน้ำจนแห้งแล้ว
1: เขาฝนก็ตกด้วยเนาะ
0: ใช่ก็จึงสามารถคลานออกมาได้นะครับก็เชื่อว่าอีก4ท่านนะฮะอีก4คนที่ยังติดอยู่ข้างในเนี่ยก็จะค่อยๆออกมานะครับ
1: เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ปลายถ้ำใกล้ๆแถวนั้นล่ะค่ะอาจารย
0: ์หมายถึงอีก2คนมั้ย
1: ใช่อีก2คนค่ะ
0: อีก2คนก็ห่างไปอีกจากฟังจากคำพูดคนที่ออกมาคนแรกเขาชื่อนายมืด
1: ค่ะ
0: มืดเท้ามืดเนี่ยบอกว่าสองคนที่เข้าไปพร้อมกันนะครับที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับ5คนที่เจอเนี่ยเขาลึกไปอีกนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่ามันมีที่หลบหรือว่าที่หนีน้ำอยู่นะครับสูงขึ้นหนีน้ำแต่ว่าก็จะเป็นพื้นที่แคบๆอย่างที่พวกเขาอยู่แบบเดียวกันนี่แหละนะครับลึกไปอีก500เมตรมันก็ครึ่งกิโลคุณน้องมันก็ยากตรงนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ถ้ำใหญ่นะครับมันเป็นอุโมงค์แคบๆคนก็ต้องค่อยๆคลานนะครับบางทีเนี่ยแม้กระทั่งนักประดาน้ำเวลาเข้าไปคุณอ้อมมันก็ลำบากนะเพราะว่าไหนมันไม่สามารถที่จะเอาถังออกซิเจนใส่ด้านหลังได้นะครับก็ต้องใช้วิธีสกุยตะกายแล้วก็ค่อยๆลาดถังออกซิเจนเข้าไปด้วยเพราะว่ารูอุโมงค์นั้นเนี่ยมันไม่ได้กว้างพอนะครับมันจะตัดกรณีของถ้ำหลวงก็คือเรื่องนี้แหละนะฮะก็หวังว่าฝนจะไม่ตกลง
1: ใช่ลุ้นให้ฝนไม่ตก
0: อีกอันนึงก็คือนั่นนะฮะยิ่งลึกเข้าไปเนี่ยยิ่งเจาะลึกเข้าไปเนี่ยอากาศมันเย็นกว่าจริงนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในตอนที่พวกเขาเข้าไปนั้นเนี่ยเสื้อผ้ามันจะรัดกุมขนาดไหนหรือเปล่านะครับแน่นอนอุปกรณ์ที่จะก่อกองฟงกองไฟเนี่ยไม่มีแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าโดยวิถีของพวกเขาเนี่ยก็คือเข้าไปนะครับพอได้ปริมาณเพียงพอแล้วพวกเขาก็จะออกล่อนทองกันข้างนอกนะครับแล้วก็ประมาณนั้นนะคุณออมก็ได้จะได้รับข่าวดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเห็นนะครับก็คือนี่นะครับเขาเรียกว่ามนุษย์ที่แท้จริงก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่ได้คิดอะไรเลยนะฮะนอกจากการพยายามแล้วก็ต่อสู้ด้วยกัน นะครับ

0: ทั้งแม่ครัวทั้งคนที่เป็นพยาบาลทั้งทางการลาวเนี่ยอยากได้อะไรตอบสนองให้ได้อย่างเท่าทันเลยนะมีอินเทอร์เน็ตใช้มีไฟฟ้ามีเครื่องปั่นนะครับมีเต็นท์อยู่อย่างไม่ต้องลำบากอะไรพวกนี้นะฝนตกนะช่วงนี้มันก็เลยลำบากแล้วก็ลึกเข้าไปไม่ใช่น้อยนะคุณออมพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ผมก็เห็นทางการลาวเนี่ยเขาตัดถนนนะครับก็เกรดทางเพื่อทำถนนเข้าไปอำนวยความสะดวกในการส่งอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปนะครับเชื่อว่ามีปาฏิหาริย
1: ์
0: เพราะว่าจิตใจของมนุษย์นะครับที่มีต่อกันเนี่ยผมเชื่อมากว่าพวกเขาจะรอด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วอีกภาพนึงซึ่งผมชอบมากแล้วก็ประทับใจมากก็คือเจ้าแขวงไทรสมบูรณ์
1: ค่ะ
0: นะครับเจ้าแขวงไทรสมบูรณ์เนี่ยไปก้มกราบทุกคนที่เป็นหน่วยอันนี้เป็นที่ประทับใจมากนะก็
1: ค
0: ือเพื่อนสื่อมวลชนในลาวนี่ส่งมาให้ผมเห็นแล้วน้ำตาลินเลยแหละนะครับคือมันตื้นตันตื้นตันในความเป็นนี่แหละเขาเรียกว่าบ้านพี่เมืองน้องของแท
1: ้ใช่ใช่ของแท้เลยไทยเรานี่มุ่งไปก่อนเลยนะคะอาจารย
0: ์ครับมันต่างกับไอ้บัตบอยได้ดูคลิปบัตบอยไหม
1: ไม่ได้ดูนานแล้วอาจารย์ดูแล้วโมโห
0: บัตบอยมันบอกว่ากู้ภัยไทยเนี่ยอยากจะได
1: ้อยากจะได้อะไรนะอาจารย
0: ์ได้คอนเทนต
1: ์โอ้เนาะ
0: นะก็ขอให้กัมพูชาน้ำท่วมใหญ่นะครับ
1: เดี๋ยวจะได้ไปทำคอนเทนต์บ้างนะอาจารย์นะไม่มีใครไปทำคอนเทนต์ให้หรอกโอ้เขาไปช่วยกันก็มาว่าอีกนะอาจารย์อย่างนี้แหละปล่อยเขาไปนะคะเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราก็มีอีกตั้งหลายประเทศนะคะที่อยู่รอบตัวเราค่ะ
0: ก็แม่ครัวนะฮะแม่ครัวเนี่ยกุลีกุจอทำกับข้าวทั้งวันทั้งคืนสุดยอดมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีเจ๊คนหนึ่งนะฮะเจ๊นอมชื่อเจ๊นอมเจ๊นอมเป็นอินฟูคนหนึ่งของเราเนี่ยฮะก็เป็นแม่ค้าออนไลน์นี่แหละแต่ว่าดีงามมากคุณอ้อมนะครับคืออยากได้อะไรเนี่ยเจ๊สนับสนุนทุกอย่างนะครับข้าวปลาอาหารหยุกยารักษาโรคทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยน้ำผ้าอะไรเต็นท์นอนเครื่องปั่นไฟนะครับหรือพยาบาลรวมไปถึงแม่ครัวนะฮะสแตนบายอยู่ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็คือตั้งแต่กู้ภัยไทยเข้าไปถึงเนี่ยเจ๊นอมก็ไปถึงด้วยนะครับแล้วก็ที่ชอบมากก็คือเจ๊นอมเอาเงินส่วนตัวไปให้ครอบครัวของผู้ประสบภัยนะครับเห็นบอกว่ารวมแล้วประมาณ56ล้าน
1: โอ้เจ๊นอมแกรวยเจ๊นอมแกรวยมากใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็57ล้านจีบก็ปีสว่าตอนนี้บาทหนึ่งแรกได้ประมาณ680จีบนะคุณน้องก็หลายแสนอยู่นะ
1: หลายแสนอยู
0: ่ก็ให้
1: ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วย
0: ก็7ครอบครัวก็น่า7 49 78 56ครอบครัวละ8แสนจีบ
1: ค่ะ
0: 8แสนหรือเปล่าไม่ใช่สิแปดล้านจีบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถือว่าให้เยอะนะครับก็ให้ร่ำรวยนะเจนหน่อง
1: นะ เราเอาใจช่วยอีกสองคนนะคะขอให้เจอแล้วก็ขอให้ปลอดภัยด้วยนะอาจารย
0: ์ครับ
1: ค่ะก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เราได้เห็นตั้งแต่ถ้ำหลวงนะอาจารย์แล้วเนี่ยเพื่อนบ้านของเราก็เจอเหตุคล้ายๆกันเลยก็ต้องช่วยกันนะคะแล้วเราก็ช่วยอย่างเต็มที่ด้วยเน
0: าะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่ารักกันจริง
1: ใช่ใช่แล้วบอยบอกทำคอนเทนต์เหรออาจารย
0: ์ไอ้บักบอยคะแนน
1: บักบอยบอกทำคอนเทนต์ตลกนะค่ะแล้วอาจารย์ก็อีกเรื่องนึงนะคะไปที่บ้านบักบอยนั่นแหละเรื่องของเจ้านายเขานะคะฮุนมาเน็ตค่ะอาจารย์ตกลงทำไมมีข่าวนี้ปูดออกมาได้เรื่องการเรียนในร้อยที่เวสต์พอยต์อเมริกาค่ะเห็นบอกว่าใช้โควต้าของกองทัพไทยแล้วมันเป็นมายังไงของข่าวนี้อาจารย์แต่เขาออกมาโต้นะว่าไม่ใช่เสนอชื่อในกระทรวงกลาโหมกัมพูชา

0: รับรองโดยสถานทูตสหรัฐในพนมเปญค่ะอาจารย์
1: คือคุณแมนแฮตเนี่ยนะครับเขาจบเวสต์ไฟต์1999
0: ค่ะ
1: แล้วก็เขาก็เลยฉลองครบ27ปีในการจบในร้อยเวสต์ไฟต
0: ์
1: นะครับแล้วก็ภาพเก่าๆของเขามาลงแล้วก
0: ็
1: ก็บอกว่าตัวเองนี่คือสุดยอดแล้วก็เป็นคนเขมรคนแรกที่ได้ทุนไปเรียนเวสต์ไฟต์ที่อเมริกานะครับก็เป็นกุมารทองโดยแท้นี่แหละนะครับก็เก่งเจ๋งนั่นแหละครับคุณอ้อมไม่เหลือละก็พอเขาออกมาชูอะไรตัวเองนี่นะครับคนไทยก็เลยเข้าไปชื่นชมเยอะนะครับจนว่าอ๋อกุมารทองบันเทนก็สุดยอดมากอะไรประมาณนะครับแต่เขาการบอกว่าแต่อย่าลืมบุญคุณนะอันนี้มันโควต้าที่ประเทศไทยจะสมัครโควต้าแต่เขาก็ออกมาโต้ตอบนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันเป็นโควต้าที่อเมริกาให้กับกัมพูชาแต่ผมยืนยันว่าไม่ใช่โควต้าที่อเมริกาให้กัมพูชา
0: ผมยืนยันนี่อาจารย์ยืนยันใช่ไหม
1: ยืนยัน
0: หรือผมไหน
1: ยังไม่มีความร่วมมือทางทหารกับอเมริการ่วงเวลานั้นนะครับในช่วงเวลาที่คุณมานัทไปเรียนเนี่ยนะครับก็คือเวลาเขาไปเรียนเนี่ยเขาเรียน4ปีคุณออมก
0: ็
1: จบ1999นะครับลบ4เขาได้คุณไปเรียนเนี่ยก็ประมาณ1995นะครับ1995เนี่ยเพิ่งจะเลือกตั้งครั้งแรกผ่านมา2ปีนะครับยังไข่ล้มต้มไข่กินยังไม่มีความร่วมมือทางทหารกับประเทศใดนะครับแล้วก็อยู่ๆนะครับคุณเซนก็มีเพื่อนมีเพื่อนอยู่หลายๆคนในเมืองไทยในทางการเมืองนะก็เลยเอามาฝากนะครับก็นายทหารใหญ่ของไทยก็ใจดีก็เอาโอเคให้หนึ่งที่เห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านนะครับก็ได้ละครับก็ให้นะครับแล้วมันก็ไปจบเวสต์ไฟต์มันจะบอกว่าอเมริการับรองมันก็ไม่ผิดนะครับถ้าการได้โควต้าไปเนี่ยมันไม่ใช่เส้นสนกลในจากกัมพูชา
0: แต
1: ่ขอโควต้าเพื่อนบ้านแล้วเขาก็เจรจาให้จนอเมริกาเขายอมที่จะให้ตามที่เราขอนะครับอันแหละถ้าคุณมาได้บอกว่าตัวเองเก่งกับสามารถเนี่ยมายืนยันที่กระทรวงกลาโหมประเทศไทยก็ได้แหละนะครับแล้วก็คนที่ให้โควต้าเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับที่เมืองไทย
0: เขาบอกอย่างนี้อาจารย์คุณมาเนตอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเขามีการโค้ดคำพูดเลยนะคะฮุนมาเน็ตเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ผมโพสต์ข้อความเกี่ยวกับความสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกาเวสต์พอยต์ของผมเมื่อ27ปีก่อนก็คือ29พฤษภาคม1999มีชาวไทยบางส่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าผมได้เข้าเรียนที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐเวสต์พอยต์เนี่ยผ่านโควต้าของกองทัพไทยความเห็นในลักษณะนี้มีมาหลายครั้งแล้วแต่ผมไม่เคยตอบโต้เพราะไม่ต้องการนำเรื่องนี้มาขยายความให้ยืดเยื้อโดยไม่จำเป็นครั้งนี้ผมขอชี้แจงเล็กน้อยเพื่อยุติความเข้าใจผิดดังกล่าวคำตอบสั้นๆคือผมไม่ได้เข้าเรียนเวสต์พอยต์โดยใช้โควต้าของกองทัพไทยแล้วเขาก็อธิบายมาอาจารย์สักประมาณ4ข้อเนี่ย4ข้อเลยค่ะอาจารย์ว่าได้รับการเสนอชื่อยังไงได้โควต้าไปยังไงอะไรเงี้ยอาจารย์ค่ะ
1: ตอนนั้นผู้ชายมีความร่วมมือทางการ
0: ค่ะ
1: ซึ่งจะตั้งไข่ล้มต้มไข่กินแล้วกองทัพเนี่ยก็ยังแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายอยู่เลยคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: ก็ยังก็รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมก็มีสองคนเหตุนั้นคนหนึ่งก็คือเตียบันอีกคนหนึ่งก็คือนิดบุญชัย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ทั้งเตียบันและนิดบุญชัยเนี่ยก็มาสนิทกับนายทหารใหญ่ของไทยซึ่งต่อมาก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละก็ด้วยความใกล้ชิดนะครับในความเป็นนักการเมืองนะแล้วก็ทำงานด้านความมั่นคงนะครับ

0: ไปดูได้เลยค่ะความสัมพันธ์ในด้านการทหารระหว่างกัมพูชาในช่วงที่คุณมาแนทได้ทุนไปเรียนที่เวสต์พอยต์นั้นยังไม่มีความร่วมมือทางทหารระหว่างกัมพูชากับอเมริกานะครับมีแต่
1: คิด
0: เอาไปนะครับเพื่อหนุนนะครับเพราะฉะนั้นก็ผิดครับที่คนไทยบอกว่าเขาเป็นคนเน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนอะไรเนี่ยอย่างนี้แหละเนละนะครับเนละออก
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เป็นครับ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมใช่ไหมคะเสียงเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะโอเคมาค่ะเช็คกันตลอด
0: ได้ยินไหม
1: ได้ยินแต่มันอู้อี้เหมือนมีเสียงแทรกตลอดเวลาอาจารย์ใช้หูฟังหรือเปล่าคะหรือว่าเปิดลำโพง
0: ได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินแล้วค่ะอาจารย์มีพี่จิรชัยนะคะเดี๋ยวอ่านความเห็นของคุณผู้ฟังก่อนพี่อมริสานินะคะทักทายมาพี่ประภาสนะคะพี่ศศิมานะคะพี่อาพรบอกว่าให้กำลังใจทั้งสองท่านแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยพี่เสือนอนไม่หลับพี่ไหคำดูอยู่นะคะสบายดีกับพี่ไหคำค่ะพี่รุ่งนภานี่พี่จิรชัยบอกว่าพูดถึงบักบอยอาจารย์อย่าไปสนใจหรือให้ค่าบักบอยค่ะแค่อดีตขอทานแล้วก็เคยเข้ามาทำงานที่เมืองไทยหรือจะเถียงจริงไหมเนี่ยอาจารย์จริงไหม
0: จริงครับ
1: ยังไงอาจารย์พูดเรื่องบักบอยให้ฟังอีกนิด
0: บักบอยเขาด่าอาจารย์สมฤทธิ์นะ
1: อาจารย์ไม่ตอบโต้ใช่ไหมไม่ตอบโต้กับคนแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: ตอบโต้ไปทำไมล่ะ
1: แม่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยก็มีคุณผู้ฟังบอกแฉมาเหมือนกัน
0: อย่าไปดิวครับเพราะว่า
1: ค่ะ
0: ตามเขาเนี่ยเขายิ่งรวยนะครับก็ให้มันพูดไปคนเดียวนะครับไม่มียอดดิวแต่ว่าเขาทำตามออเดอร์ของคุณเซนอยู่แล้วนะครับคุณเซนออเดอร์มายังไงมันก็พูดไปตามนั้นนะครับตอนนี้ลุกลามไปใหญ่แล้วนะครับ เริ่มโดนบล็อกหลายอันละอาจารย์ทำดิบ
1: อ้าวอาจารย์โดนบล็อกเหรอหรือว่ายังไง
0: นะก็โดนสื่อกัมพูชาบล็อกไปหลายอันแล้วนะ
1: คนกัมพูชาก็แอบฟังอาจารย์เหมือนกันเนาะ
0: เออไม่ต้องแอบนะฟังได้เลย
1: เขาต้องแอบสิเพราะว่าเห็นไหมใครรู้ว่าฟังอาจารย์อยู่เดี๋ยวเขาก็มาจัดการไง
0: เออก็ทำอะไรก็ดัดทางไปหมดมันก็เลยโมโห
1: บักบอยด่าอาจารย์ด้วยเหรอเออไม่ทันรู้ตัวนะอาจารย
0: ์ก็อย่าไปสนใจ
1: ค่ะ
0: แต่ดีมีรายการทีวีที่เขาเชิญไปจัดการเนี่ยนะเขาเอามาให้ไปไม่มีอะไรก็คือ
1: ค่ะ
0: ต้องการบอกว่าข้อมูลที่เราพูดเนี่ยมันเฟกเป็นของจริงแต่เฉพาะสื่อของคุณหุ่นนะครับนั่งหมด
1: ตั
0: วบอกว่าเป็นแคมโปเดียมันก็บอกว่าเฟกนะครับบอกตามหุ่นเซนก็บอกว่าหุ่นเซนก็เป็นเหยื่อของแคมโบก็ไม่ใช่หุ่นเซนก็เป็นเหยื่อของแคมเมอร์นะ

0: ปล่อยเข้าไปนะอาจารย์อย่าไปตอบโต้เขา
1: ก็ไปตอบเพิ่มเติมยอดอยู่มันก็ได้ครับ
0: วันนี้มีคนมาสมทบเราก็เลยถามถึงเขาซะหน่อยนะคะค่ะอาจารย์เมื่อกี้พูดถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐเรื่องเวสต์พอยต์เนี่ยล่าสุดเนี่ยทางรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐเขาก็ออกมาเรียกร้องให้พันธมิตรในเอเชียเพิ่มงบประมาณด้านการทหารอย่างเงี้ยอาจารย์เขาบอกว่าเพื่อที่จะต่อต้านอำนาจที่เพิ่มขึ้นของจีนแล้วก็ป้องกันการ

0: อเมริกาเขาก็กวดจีนนะครับกวดจีน
1: นำมาเซียมอาเซียนเซียมเอเชีย
0: กวดจีนจะกวดจีนจะแทนนะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่ปี1992อเมริกาเป็นมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวคุณออม
1: ค่ะ
0: พอเป็นมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยกอบโกยได้คนเดียว
1: คร
0: ับก็เอาเปรียบคนอื่นมาตลอดเวลากี่ปีละตั้งแต่ปี1992ทุกวันนี้ก็คือปี2026แล้วเพิ่งมาตัวนะครับมารู้สึกตัวก็คือว่าเมื่อเศรษฐกิจของจีนมีการเจริญเติบโตและมีการขยายการลงทุนนะครับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรใหม่ๆต่างๆเนี่ยจีนเนี่ยถ้าจะพูดไปเริ่มจอต้นของอเมริกาเกือบในทุกๆด้านแล้วนะครับในเรื่องการค้าเรื่องเศรษฐกิจการค้าการผลิตสินค้าเนี่ยจีนแซงแล้วเรียบร้อยคุณอ้อมรวมไปถึงอำนาจการซื้อที่เป็นจริงนะครับยิ่งแซงอเมริกาแล้วไปเรียบร้อยแล้วยิ่งมาผนวกกับว่าอเมริกาขาดดุลการค้าจีนเนี่ยมากที่สุดในโลกคุณอ้อมถ้าห้าแสนล้านดอลลาร์เนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับ500,000,000,000สหรัฐที่ขาดดุลในขณะที่ตัวเองก็ขาดดุลสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นหนี้ทั่วโลกนะครับแล้วก็หนี้ต่างประเทศหนี้สะสมหนี้ภาครัฐอะไรเนี่ยมันก็เกินโควต้าของนะครับมันก็เลยทำให้นี่แหละก็เลยต้องออกมาดิ้นนะฮะก็คือโครงการของจีนจะไปไหนก็ไปบอกว่าเขาเป็นสัญญาหนี้อะไรสารพัดเนี่ยนะครับในขณะที่โครงการของตัวเองนี่เป็นอย่างเดียวนะครับทั้งเทียบเขาไปขายเขายิงกันนะครับสมอิหร่านถล่มที่ฉนวนกาซาปาเลสไตน์ในพวกนี้นะครับก็ไม่ผิดกฎหมายนะจากจีนเนี่ยนะครับผิดกฎหมายหมดเลยนะครับก็นั่นแหละมันก็อย่างนี้นะฮะก็การมาบอกให้เป็นปฏิปักษ์กับจีนนะใครเขาจะเป็นเพราะเขาทำมาหากินด้วยกันจริงไหมครับในขณะที่อเมริกาเนี่ยมาปลุกระดมให้เกิดความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลานะครับทุกวันนี้ที่มันมีปัญหาอยู่ต้องแค่ฮอร์มุสเนี่ยก็เป็นเพราะอิสราเอลกับอเมริกาชาติอื่นเขาไม่ได้สร้างปัญหาและยังมาเรียกร้องให้คนอื่นเนี่ยไปทำเหมือนกับจีนนะครับมันตลกมากแล้วทีนี้ไอ้วงประชุมที่อาจจะเรียกว่าแองกิล่าไดอะล็อกเนี่ยมันเป็นพูดถึงเรื่องของมั่นคงก็คือรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหรือคณะ6นะครับที่เจอกันของไทยก็ไทยนะครับทั้งอาเซียนเนี่ยครับไปหมดเลยรวมถึงประเทศผู้เจรจาของอาเซียนก็ไปนะฮะก็เจอกันที่นั่นแล้วพอเจอที่นั่นนั่นแหละฮะก็ธรรมดาอเมริกาท่านจีนก็ต้องบอกว่าจีนไม่ดีใช่ไหมครับเดี๋ยวจีนก็บอกว่าอเมริกานั่นแหละตัวร้ายที่สุดนะมันก็อย่างนี้แหละฮะแต่ถ้าการเพิ่มงบประมาณในเรื่องของการป้องกันประเทศเนี่ยความหมายในแง่สำคัญก็คืออยู่ที่ว่าเพิ่มเงินเยอะๆมาซื้ออาวุธนั่นแหละประเทศค้าอาวุธในมูลค่ามากที่สุดในโลกปีหนึ่งเนี่ยในทั่วโลกมีมูลค่าการค้าอาวุธประมาณ800,000,000,000ล้านสหรัฐเจนเปิดขึ้นเป็นของอเมริกา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับก็นั่นแหละครับก็ผลิตกันมาก็ขายทั้งเครื่องบินทั้งขีปนาวุธมิสไซล์ทั้งจรวดทั้งเฮลิคอปเตอร์เรือดำน้ำเรือดำน้ำนะครับปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานโดนอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะก็ล้วนแล้วแต่ผลิตกันมาเพื่อให้เขาอยู่ไฟยิงกันนั่นแหละมันก็สิ้นเลยแล้วบริษัทที่ค้าอาวุธใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่ไหนฮะก็อยู่ที่อเมริกานั่นแหละก็การเพิ่มงบมันก็เหมือนกับเพิ่มเงินไปซื้ออาวุธนะครับแล้วยิ่งให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในโลกก็ยิ่งต้องซื้อนั่นแหละครับใครขายได้มากที่สุดบริษัทยักษ์ค้าอาวุธก็คือล็อกฮีดมาร์ตินนะครับเครื่องบินรบที่ผลิตมาอันนั่นแหละฮะล็อกฮีดเป็นโบอิ้งอะไรพวกนี้นะครับแพงๆทั้งหมดนะครับก็เอามาให้เขายิงกันถล่มกันทั้งๆที่มาทัดสายอยู่ด้วยกันแบบสุด
1: ๆ
0: ก็สร้างมาให้เกิดความแตกแยกแล้วต้นประเทศที่คิดน้อยนะครับหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอเมริกาเท่านั้นแหละ

0: ือโลกทุกวันนี้มันที่เหลือโลกในยุคสงครามเย็นแล้วนะครับมันไม่ใช่โลกที่จะอยู่ในช่วงที่ต้องเลือกข้างนะครับแต่มันต้องอยู่ในช่วงของการเลือกหุ้นส่วนที่จะอยู่ด้วยอย่างปองดองแล้วก็เขาจึงใช้คำว่าต่างฝ่ายต่างอะไรยินดีนะครับการเนี่ยฉันจะยินOnly meก็คือฉันเนี่ยวินคนเดียวนะครับก็นั่นแหละฮะก็คือนิสัยของการเป็นมหาอำนาจโลกมันก็เป็นนี้แหละครับมันคือปัญหา
1: แต่จีนเองเขาก็นิ่งๆนะอาจารย์ไม่ว่าเขาจะโดนอเมริกาตอบโต้ยังไงก็แล้วแต่นะเขาก็นิ่งดีนะไม่ได้มาล็อบบี้ไม่ได้มาอะไรทั้งนั้น
0: นั่นคือน้ำลายครับเพราะว่าคือวิธีการพูดมันต่างกัน
1: ค่ะ
0: อเมริกามันคือตีหัวเข้าไปก็คือก็อย่างที่โดนัลด์ทรัมป์ทำก็คือตีหัวเอาภาษีไปตีหัวเขาชาวบ้านเขา
1: ค่ะ
0: เก้าเปอร์เซ็นต์นะครับพอศาลตัดสินแล้วว่าใช้อำนาจเกินอ่ะงั้นก็เอาแม็กซิมัมของฉันไป 15% อะไรแค่นี้ครับก็คือเพื่อชนะจีนคุณอ้อมความพยายามเพื่อที่จะชนะจีนหรือสกัดกั้นไม่ให้จีนแซงตัวเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เอาดูอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเรือหรือแม้กระทั่งคลองนะฮะคลองที่มีการส่งผ่านเรือสินค้าอะไรพวกนี้ก็พยายามไปติดเขานะครับแล้วตรงไหนที่เขามีน้ำมันเขาซื้อน้ำมันก็ไปติดเขาอะไรพวกนี้นะครับก็คือถ้าไม่มีนิวเคลียร์เนี่ยโดนถล่มไปนานแล้วครับคือทุกคนนิวเคลียร์นะเพียงแต่ว่าพอต่างคนต่างมีนิวเคลียร์เขาก็ไม่มีใครอยากจะใช้เพราะถ้าใช้แล้วเนี่ยมันไม่มีใครเหลืออยู่ในโลกนี้นะครับคนอื่นก็คิดอย่างนั้นอเมริกาก็โดนัลด์ทรัมป์ก็คิดอย่างนั้นแหละก็คือท่านก็ขู่ไปวันๆนะครับก็คือจริงๆก็ไม่กล้าใช้นั่นแหละก็เหมือนกับกรณีอิหร่านนี่แหละคุณน้องบอกว่าจะไปบทที่ยี่เขามากี่เดือนนั้น3เดือนกว่าแล้วนะครับยังไม่กล้าเอาเท้าไปลงแผ่นดินอิหร่านเลยนะครับ
1: จบแล้วใช่ไหมอาจารย
0: ์ถ้าไปลงมันก็คือสมรภูมิที่ทหารอเมริกาไปตรงสู่นรกลนด่วน
1: ค่ะเขาก็รู้ตัวนะว่าไปลงนรกเขาก็ไม่ไปดีแล้วโลกจะได้สงบสักทีอาจารย์แค่ตอนนี้น้ำมันยังไม่ลงมาเลยอ่ะลงมาทีละนิด
0: ก็หาทางลงอยู่นะครับหาทางลงนะครับก็แล้วก็เที่ยวเล็บของโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ก็ถูกหักไปเยอะนะครับเพราะว่าคอนเกรสเนี่ยเขาจำกัดอำนาจการทำสงครามแล้วเรียบร้อยนะครับไม่สามารถที่จะสั่งบัญชาการรบโดยที่ไม่ผ่านมติของกลาโหมไม่ผ่านมติของคอนเกรสนะครับไม่สามารถที่จะได้อีกแล้วแต่ก็สามารถที่จะทำได้เฉพาะเพื่อตอบโต้สิ่งที่เรียกว่าภัยคุกคามเท่านั้น
1: ค
0: ือการเนี่ย
1: เราเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะมีคุณผู้ฟังคอมเมนต์มาว่าเสียงไม่ดีเลยใช่วันนี้อาจารย์ใช้โฟนอินแต่ว่าเดี๋ยวจะสักประมาณทุ่มหนึ่งค่ะช่วงที่เราเปิดเพลงจะขออาจารย์ลองซูมดูอีกทีนะคะคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวขอปรับปรุงสัญญาณก่อนเพราะมันเป็นตั้งแต่ช่วง Good Morning ASEAN ตอนเช้าแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวขอปรับปรุงสัญญาณนะคะอีกเบรกนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวทุ่มนึงให้อาจารย์ลองซูมเข้ามาอีกครั้งนะคะตอนนี้เราพักกันก่อนค่ะอาจารย์

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444

0: หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขออนุญาตปรับปรุงสัญญาณสักนิดหนึ่งนะคะของอาจารย์ใช้โฟนอินไปก่อนอีกเบรกหนึ่งนะคะเอาสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะอาจารย์อีกข่าวหนึ่งที่ประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ซึ่งเราก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีกันอยู่แล้วกับเวียดนามนะคะนายโตเลิมค่ะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ประธานาธิบดีแห่งเวียดนามก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยกับเวียดนามทั้งหมด4ฉบับนะคะอาจารย์ในฐานะที่เดินทางมาเยือนไทยก็ครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานการศึกษานะคะแล้วก็มีการเปิดตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามด้วยเขาใช้ธีมนี้ค่ะ Growing Together เติบโตไปด้วยกันค่ะอาจารย์แต่เวียดนามเขาจะไปเร็วกว่าเรามากแล้วนะคะอาจารย์เราจะตามเขาทันไหมจะเติบโตไปด้วยกันได้ไหมคะอาจารย
3: ์
2: เขาไปเร็วมากกับเวียดนามอ่ะ
3: เวียดนามเขาไม่ได้มองไทยเป็นคู่แข่งนะครับ
2: ค่ะ
3: ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็มีแต่เรานี่แหละมองไปว่าเขาจะแข่งกับเรานะฮะก็โดยวิถีของเขาเนี่ยเขาอยากจะเรียนรู้จากประเทศไทยมาโดยตลอดตั้งแต่การเข้าสู่สมาชิกอาเซียนนะฮะเวียดนามเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนปี1995
2: ค
3: ่ะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนั่นแหละเขากุลีกุจอมากครับในความสำคัญแล้วก็มุ่งเน้นเลยฮะก็คือประเทศที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาที่เขามองมาโดยตลอดก็คือประเทศไทยเนื่องจากว่าวิถีการผลิตในระดับเบื้องต้นหรือว่าที่เหมือนกันมากๆเนี่ยก็คือวิธีการผลิตในภาคการเกษตรคุณน้องนะครับพออยู่ในภาคการเกษตรแล้วเนี่ยเวียดนามก็เรียนรู้กับประเทศไทยเยอะมากนะครับแม้กระทั่งการวิจัยข้าววิจัยแบบไหนเขาก็มาเรียนรู้การวิจัยข้าวจากประเทศไทยนี่แหละนะครับนอกจากนั้นเขาก็ยังมาเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกแบบไหนนะครับแล้วการชดน้ำชลประทานการสร้างเขื่อนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งพันธุ์ข้าวคุณอ้อมที่เขาเอาไปพัฒนาเวียดนามยังมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวมากกว่า 1,600 สายพันธุ์นะครับไม่น้อยนะครับเขาถึงสามารถมีข้าวเพียงพอในการบริโภคจริงๆเขาเหลือข้าวส่งออกไม่เยอะนะฮะโดยเฉลี่ยปีหนึ่งก็8ล้านตันนะฮะประมาณนั้นแหละยิ่งถ้าเจอภัยแล้งนะฮะหรือว่าน้ำโขงแห้งอะไรพวกนี้นะครับเขาเจอวิกฤตพวกนี้เนี่ยแม่โขงเดลต้าก็ยิ่งมีปัญหาถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่มีข้าวส่งออกเพราะเขาต้องบริโภคภายในเป็นหลักนะครับประชากร105ล้านคนในปัจจุบันกินข้าวมากกว่าไทยนะครับเวียดนามผลิตข้าวเปลือกโดยเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณ40ล้านตันนะครับประเทศไทยเราผลิตประมาณ27ล้านตันนะฮะต่างกันเยอะอยู่คุณอ้อมเพียงแต่ว่าเราบริโภคภายในของเรา11ล้านตันเราจึงมี10ล้านตันส่งออกนะครับส่วนเวียดนามเนี่ยเขา100กว่าล้านคนเขากินข้าวมากกว่าเราประมาณเกือบ2เท่านะฮะมันก็เลยเหลือน้อยในการส่งออกแล้วยิ่งมาเจอวิกฤตแม่น้ำโขงนะฮะก็อย่างที่คุณอ้อมเคยไปนั่นแหละนะครับเราจะเห็นในปีที่น้ำโขงมันแห้งนะครับแม่โขงเดลต้าแห้งนะครับดินนี่ขาวเลยนะครับเพราะว่าดินมันเป็นเกลือน้ำทะเลมันลุกเข้ามานะฮะเขาก็มาเรียนรู้นะครับ

0: ว่าการทำพืชการปลูกพืชแบบเชิงประณีตทำแบบไหนอะไรเนี่ยก็มาดูโครงการหลวงโครงการพระราชดำริไปดูพืชเมืองหนองเมืองหนาวอะไรต่างๆนานาก็ไปเรียนรู้จากใครอย่างคุณอ้อมนะครับก็เลยทำให้เขาพัฒนาเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือการเมืองเขาเสถียรมาก
1: อืมใช่ค่ะอันนี้เป็นจุดแข็งของเขาเลยนะอาจารย์แล้วนโยบายเขาต่อเนื่องเขาสามารถวางยุทธศาสตร์ชาติเป็น5ปี10ปี20ปียังได้เลยนะคะ
0: ใช่ของเราวางเต็มไปก่อน
1: ของเราวางไปก่อนแล้วพอเปลี่ยนทีก็มีนะยุทธศาสตร์5ปี10ปีเราก็มีอาจารย์แต่มันเปลี่ยนตลอดอ่ะเปลี่ยน2ปี3ปีก็เปลี่ยนแล้วบางทีไม่ถึงปีด้วยซ้ำ
0: เขาเรียกว่าวางแผนการเป็นไส้กรอกเป็นข้อ
1: ค่ะ
0: นะครับและข้อใครข้อมันนะฮะก็คือพอมาอยู่คนละกระทรวงก็แยกกระทรวงแบ่งกันแบ่งผลประโยชน์กระทรวงใครกระทรวงมันนะครับอันนี้เป็นของชั้นกระทรวงนี้ของชั้นของเวียดนามไม่ใช่นะครับเวียดนามเขาบูรณาการทั้งหมดเลยแล้วก็ยิ่งล่าสุดเนี่ยนะครับเขาปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐนะครับลองนึกดูนะฮะจาก30กระทรวงลดลงเหลือ22กระทรวงคิดดูรถรัฐมนตรีไปกี่กระทรวงคุณเอาครับนึกดูนะครับเป็นคุณรุดเลยนะของไทยนี่มีแต่จะเพิ่มนะครับเพราะว่ามันมาหลายพักของเขาเนี่ยจาก30กระทรวงเหลือ22กระทรวงนะครับไม่ได้แตกกระทรวงให้มันปีกย่อยฮะอันไหนที่มันสายงานเหมือนกันเอาไปรวมอยู่ในกระทรวงเดียวนะครับมันก็เลยทำให้การบริหารเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับสั่งครั้งเดียวทำได้เลยนะครับไม่ต้องรอกี่ขั้นตรงขั้นตอนอะไรพวกนั้นนะฮะหรือแม้กระทั่งการยุบจังหวัดเขาเรียกควบรวมจังหวัดนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยเขตการปกครองในเวียดนามเนี่ยนะครับเขามีอยู่ทั้งหมด63จังหวัดนะครับตอนนี้เขาควบรวมเหลือ34คิดดูแล้วผู้ว่าหายไปกี่คนเนี่ยคุณอ้อมลองนึกดูนะครับของเราเนี่ยมีแต่จะแตกจังหวัดออกไปนะครับ77ผู้ว่าไม่พอเดี๋ยวจะให้ถึง100ผู้ว่าไม่แน่ใจนะครับก็นั่นแหละครับวิธีคิดพอมันต่างกันเนี่ยมันก็อย่างว่านะครับก็คือพอมันแตกออกไปแทนที่มันจะมีประสิทธิภาพนะครับกลับกลายเป็นว่าเป็นอาณาจักรของใครของมันอันนี้เป็นคนของพรรคนั้นอันนี้ของพรรคนี้นะครับก็ขัดแข่งขัดขากันนะครับพอมีผลงานมาเสนอหน้าพอมีปัญหาระลบนะหาหน้าไม่เจอฮะเวลามีปัญหาก็โบยไปคนนั้นโบยไปคนนี้นั่นแหละครับแต่ของเวียดนามไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอันนี้ไม่ได้ไปเชิดชูว่าเขาดีนะครับแต่เขาปฏิบัติดีก็ต้องบอกว่าเขาดีนะครับเขามีพรรคเดียวนะครับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามปกครองเวียดนามหนึ่งเดียวเนี่ยมาตั้งแต่ปี1975อันนี้ไม่นับตอนช่วงที่เป็นเหนือกับใต้นะครับถ้าเหนือกับใต้เนี่ยเขาแยกกันตั้งแต่ปี1945แล้วแต่เขามาควบรวมเป็นหนึ่งเดียวในประเทศเดียวเป็นเวียดนามเดียวนะครับก็คือตั้งแต่วันที่30เมษายน1975เป็นต้นมาแล้วก็ควบรวมอย่างเป็นทางการก็ปี1976นั่นแหละครับมันก็คือปีเริ่มต้นที่เขามาสถาปนาการพูดกับประเทศไทยซึ่งมาถึงปีนี้ก็54พอดีเห็นไหมจังหวะจากคนมันดีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสงครามนะครับผ่านจะเรียกอะไรแหละผ่านการเป็นอาณานิคมมาลองนึกอย่างนี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลจีน 1,049 ปีอยู่ภายใต้ฝรั่งเศส96ปีทำสงครามกับอเมริกา20ปีถูกอเมริกาปิดล้อมทางเศรษฐกิจอีก20ปีคุณน้
1: อง
0: ถ้าเป็นประเทศไทยจะเป็นยังไงแต่เขาสามารถฟื้นคืนกลับมาสร้างชาติสร้างแผ่นดินของเขาได้อันนี้ต้องยกนิ้วให้กับผู้นำของเขานะครับผู้นำของเขาเสียสละนะครับก็คือถ้าคุณอ้อมจำได้คุณอ้อมเคยไปประชุมสมัชชาพรรคเขาครั้งที่11เมื่อปี2016นะครับนั่นแหละเหรียญฟูจองขึ้นมาในห้วงเวลานั้นนั่นคือ

0: นที่ปราบคอร์รัปชัน
1: ค
0: ่ะครับแล้วก็ปราบมาตั้งแต่จุดนั้นเลย
1: การประชุมและพิธีรีตองของเขาไม่มีอะไรมากเลยนะอาจารย์ปั๊บเดียวคุยกันรู้เรื่อง
0: ใช่ครับก็เพราะว่า
1: ไม่มีตอบโต้ไม่มีอะไรไม่มีค้านไม่มีอะไร
0: คือในพักเนี่ยเขามีการประชุมก่อนที่จะมีการแถลงอยู่แล้วคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็การคัดเลือกบุคคลไม่มีเส้นสายนะครับก็คือการเติบโตในสายพักคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยเขาดูจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ดูจากความสามารถดูจากหน่วยก้านนะครับแต่ละคนมีผ่านอะไรมาบ้างเสียสละขนาดไหนมีความด่างพร้อยไหมนะครับแล้วปราบคอร์รัปชันนี้ปราบจริงนะครับตั้งแต่ปี2016เนี่ยลองนึกดูนะครับขนาดคนเป็นประธานาธิบดียังต้องลาออกนะครับคนที่เป็นนายกยังต้องลาออกนะครับคนที่เป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีคมนาคมสาธารณสุขล้วนแล้วแต่ต้องลาออกคุณอ้อมถ้าขอรับฉันนะครับของประเทศไทยนั่นอะไรนะจะเรียกอะไรนะแหวนแม่มาราดูกาเพื่อนจะได้ยังขึ้นมาติดคุกกันนะฮะใช้เวลานานเกินไป
1: นาฬิกาเพื่อนค่ะนาฬิกายืมเพื่อน
0: แหวนแม่นาฬิกาเพื่อนใช่ไหมประมาณนั้นมากที่สุดสารพัดนั่นแหละนะฮะก็เพิ่งมาตัดสินกันเนี่ยนะครับมันผ่านมากี่สมัยแล้วแล้วก็ไอ้คนที่ทำผิดเนี่ยติดคุกไม่กี่ปีก็คงไปแล้วบ้างแต่ว่าเสวยสุขไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับหรือแม้กระทั่งบ้านเราเนี่ยนะครับพ่อถูกตัดสินทางการเมืองนะครับเพราะว่าคอร์รัปชันนะครับพ่อลงไม่ได้ส่งลูกลงยังไปเลือกเขาอีกนั่นแหละก็ลองนึกดูนะครับเป็นวันที่อะไรแต่ของเวียดนามไม่มีครับถ้าคุณไม่โปร่งใสเรียบร้อยฮะเขาเขียนไว้ในบัญชีเลยครับว่าตระกูลนี้คอร์รัปชันเพื่อความนั้นรุ่นบรรพบุรุษไม่ดีนะครับและที่สำคัญนะไม่มีการส่งต่ออำนาจในวงตระกูลนี่คือเวียดนามครับ
1: โอเคค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วค่อยมาเข้าช่วงซีรีส์นะคะเดี๋ยวลองซูมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์เสียงจะได้เคลียร์ขึ้นค่ะสักครู่ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ทั่วไทยอาเซียนนะคะเดี๋ยวรอสัญญาณอาจารย์ทรงฤทธิ์สักครู่หนึ่งนะคะไม่สำเร็จซูมไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เดี๋ยวโฟนอินไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยนะคะเอาก็จริงๆมีอีก2ประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของการเยือนประเทศเพื่อนบ้านนะคะเราไปท่านมานะคะเรามาท่านไปก็มีแล้วก็อีกหลายๆท่านก็ไปเยือนประเทศอื่นๆนะคะอย่างล่าสุดในท่านโตเลมก็มาที่เมืองไทยแล้วก็ได้ลงนามกันหลายฉบับเลยความร่วมมือแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะล่าสุดอีกประเทศหนึ่งค่ะทางพม่าจะไปเยือนนะคะที่อินเดียค่ะไปวันนี้แหละค่ะไปวันเสาร์นี้ไป5วันนะคะเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ประธานาธิบดีพม่าตั้งแต่เป็นผู้นำพลเรือนนะคะกระทรวงการต่างประเทศของพม่าค่ะก็บอกว่าการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะทางท่านมินอองไลน์เนี่ยจะไปพร้อมกับคณะผู้แทนก็มีรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่อื่นๆนะคะก็จะเดินทางไปที่ประเทศอินเดียไปพบกับท่านนายกนเรนทราโมดีนะคะแล้วก็ตัวแทนภาคธุรกิจตามที่รัฐบาลทั้งสองระบุว่าพม่าเนี่ยยังมีแผนที่จะพบกับประธานาธิบดีเทรัพชีมือมูของอินเดียด้วยนะคะแล้วก็คาดว่าก็จะกระชับความสัมพันธ์นะคะแล้วก็คงมีการพูดคุยกันในความร่วมมือหลายๆด้านด้วยนะคะอาจารย์ไม้ยังคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นทวิภาคีอะไรเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ฟังในการเดินทางเยือนกันในหลายๆประเทศแล้วก็ท่านทองรุณศรีสุริศนะคะก็จะไปพบกับท่านสีจิ้นผิงค่ะจะไปวันที่2ถึง6มิถุนายนนี้ด้วยนะคะก็จะไปที่ประเทศจีนนะคะตามคำเชิญของท่านสีจิ้นผิงนะคะก็จะได้ไปเจอกันก็เป็นการสืบสานสัมพันธ์แล้วก็ร่วมมือกันแบบร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าคู่ร่วมชะตากรรมลาวจีนจีนลาวให้

0: คุณภาพมาตรฐานระดับสูงกว่าเดิมนะคะ6เดือนที่แล้วเมื่อวันที่4กันยายนปี68เนี่ยประธานประเทศลาวก็เพิ่งได้พบและก็หารือกับท่านสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งหลังจากเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นะคะที่นครเทียนจินระหว่าง31สิงหาถึง1กันยายนนะคะตั้งแต่ปี69เป็นต้นมาผู้บริหารระดับสูงของลาวเนี่ยก็ได้เดินทางไปจีนเพื่อพบกับแกนนำคนสำคัญในรัฐบาลจีนอีกหลายครั้งนะคะ21เมษายนนะคะก็รองนายกเสลิมไซเพิ่งไปมานะคะก็ไปพบกับทางทูตที่ปักกิ่งนะคะแล้วก็เข้าพบกับท่านสีจิ้นผิงด้วยเหมือนกันนะคะก็ได้หารือกันหลายประเด็นนะคะตามรายละเอียดนะคะเขาบอกว่าอุตสาหกรรมการค้าของทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งลาวทั้งจีนเนี่ยนะคะได้มีการดูตัวเลขการค้าของจีนแล้วก็ลาวในช่วงที่ผ่านมามีการขยายตัวต่อเนื่องค่ะจาก 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี64เป็น 8.80 พันล้านดอลลาร์ในปี68นะคะสินค้าหลักที่ลาวส่งออกไปจีนก็มีทองคำแท่งนะคะเกลือโพแทสเยื่อกระดาษแร่เหล็กยางพาราแป้งมันสำปะหลังและผลไม้ด้วยนะคะอาจารย์มาหรือยังคะ
1: ครับมาแล้วคร
0: ับค่ะยังต้องเป็นโฟนอินต่อนะอาจารย์ไม่สำเร็จเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเรื่องเทคนิคนะคะค่ะก็พูดถึงการเยือนกันนะคะของหลายๆประเทศไม่ว่าจะในอาเซียนนะคะหรือว่าเป็นอาเซียนบวกในช่วงนี้ก็พบปะกันเยอะขึ้นนะอาจารย์ท่านทองลุนก็จะไปพบท่านสีจิ้นผิง 2-6 มิถุนายนนี้แต่ว่าลาวกับจีนเขาเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วเนาะในระดับผู้นำระดับรองนายกอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็ถ้าในอาเซียนมี2ประเทศนะครับที่จีนถือว่าเป็น3ประเทศนะครับที่จีนถือว่าเป็นประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมนะครับก็คือ1เลยเนี่ยก็คือเป็นก่อนคนอื่นเลยก็คือลาวนะครับก็ประจักษ์พยานก็อย่างที่คุณอ้อมไปนั่งนั่นแหละนั่งรถไฟไปคุณหมิงนั่นแหละครับอันนั้นแหละคือสิ่งที่แสดงออกถึงการเชื่อมโยงในความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า share future
2: share future
1: ก็คือร่วมอนาคตมีอนาคตด้วยกันนั่นแหละนะครับอีกประเทศหนึ่งก็คือกัมพูชานะครับจีนถือกัมพูชาเนี่ย share future เช่นเดียวกันมันชัดเจนก็ตอนช่วงโควิด19นะฮะที่มันระบาดนั่นแหละเวลาจีนเขาให้ซิโนแวคกับประเทศไหนเนี่ยมันก็จะมีโลโก้อยู่คุณอ้อมเขาก็จะเขียนว่าแชร์ฟิวเจอร์นั่นแหละครับก็คือให้ฟรีๆนะให้ฟรีๆโดยไม่คิดมูลค่าอย่างทั้งลาวทั้งกัมพูชาเนี่ยได้ซิโนแวคเนี่ยเยอะมากนะฮะไม่ต้องไปซื้อเลยนะครับอย่างกัมพูชาประเทศเดียวเนี่ยได้ตั้ง27ล้านโดสก็ลองนึกถึงนะฮะคนเซนก็ฉีดคนเดียวน่าจะหลายเข็มอยู่นะคร
0: ับแต่ก็ยังเป็นอยู่นะ
1: ก็นั่นแหละยิ่งต้องฉีดมากขึ้นนะจริงๆน่าจะฉีดสัก 4-5 รอบนะฮะมันจะได้ไปตามการเวลาที่เฉลี่ยพอดีนะฮะก็อย่างลาวเนี่ยก็เหมือนกันนะฮะก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับหรือแม้กระทั่งในห่วงวิกฤตเงินวิกฤตทางเศรษฐกิจถ้าไม่มีจีนเนี่ยเราก็ลำบากคุณอ้
2: อม
1: นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับในโลกนี้มันไม่มีของฟรีนะครับในห่วงที่จีนเนี่ยอัดเงินตราต่างประเทศเข้ามาช่วยลาวกอบกู้การขาดเงินตราเนี่ยจีนก็ได้สัมปทานเหมืองแร่โดยไม่ต้องศึกษาป้องกันผลกระทบอันใดเลยนะฮะอยากได้อะไรก็ตัดใส่รถบรรทุกขนกลับบ้านนั่นแหละไอ้ที่เราไปเห็นถนนที่มันสุดโทรมนะฮะก็เพราะรถขนแร่เนี่ยนะครับแล้วก็คนที่เขาไปติดอยู่ในอุโมงค์ที่ล่องแจ้งเนี่ยก็เป็นผลพวงจากอันนั้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าทุนจีนเนี่ยรับซื้อคุณอ้อมขุดนะฮะขุดแล้วก็ใส่กระสอบไปขนไปขายสร้างกิโลขายเลยนะครับเราเล่นกันประมาณนั้นนะฮะถ้าใหญ่ๆนะฮะถ้าทองคำเนี่ยเขาชั่งกิโลขายกันเลยฮะแล้วก็เอาไปลงไปล่อนเนี่ยก็แล้วแต่พื้นที่ฮะยิ่งถ้าตรงภูเบี้ยนะฮะมันเป็นสายของทองคำเยอะอยู่แล้วอยู่บนยอดภูเบี้ยก็มีเหมืองทองคำใหญ่นะครับเขาเรียกว่าภูเบี้ยไมนิ่งนะครับแล้วก็ถัดไปอีกนะฮะที่อยู่ในเขตก็เรียกว่าเสียงขวางก็เทือกเขาเดียวกันนี่แหละฮะก็เรียกว่าภูคำผู้คำไมนิ่งนะก็คือทองคำก็เ

0: ป็นของจีนทั้งหมดนั่นแหละนะฮะไม่มีของจีนครับส่วนในกัมพูชาเนี่ยสัมปทานส่วนใหญ่ครับที่เป็นเมกะโปรเจกต์นะครับรวมไปถึงไอ้เรื่องพัฒนาท่าเรือพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมไปถึงการเกษตรแปลงใหญ่นะครับเท่าระยะเวลา99ปีแปลงใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็ปลูกทุกอย่างที่จีนต้องการทุกวันนี้ก็หลายอย่างนะฮะที่ส่งออกไปเยอะๆถ้าเป็นพวกผลิตผลทางการเกษตรส่วนใหญ่ก็คือส่งไปจีนไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมอะโวคาโดนะครับพวกฟักทองฟักทองเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาไม่ได้เน้นเอาเนื้อฟักทองนะคุณอ้อมเขาเน้นเอามาเล็ดเอามาเล็ดมาเล็ดฟักทองเพราะว่ามันมีน้ำมันนะครับเอาไปทำแล้วก็พวกข้าวโพดนะครับอะโวคาโดกล้วยหอมนะครับรวมไปถึงในพวกเครื่องเทศพริกไทยยางพาราเนี่ยต้องใช้คำว่าในกัมพูชาเนี่ยจีนเหมาหมดเลยนะครับน้ำมันปาล์มเนี่ยจีนก็เหมาหมดเลยนะครับส่งไปหมดเลยฮะก็นั่นแหละครับสิ่งที่เขาต้องการเขาก็ได้ที่ดินเกษตรแปลงใหญ่ดังนั้นเขาถึงถือว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รวมชะตากรรมส่วนอีกประเทศหนึ่งเพิ่งได้เป็นนะครับเพิ่งได้เป็นเมื่อต้นปีมานี้ก็คือเวียดนาม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต้นปีมานี้ก็คือเวียดนามก็สัญลักษณ์ของการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รวมชะตากรรมก็คือการตกลงเชื่อมรถไฟความเร็วสูงระหว่าง2ประเทศจริงๆมันก็คืออยู่ในลายเดียวกันกับเรานี่แหละซึ่งต้องเชื่อมต่อกับเราในอนาคตเพราะอาเซียนทั้งกลุ่มนะมันคือส่วนหนึ่งที่อยู่ในแถน1แถม1เส้นทางของจีนนะครับประเทศไทยเราก็เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะฮะแต่ยังไม่แชร์ฟิวเจอร์แต่เป็นเค้าเรียกอะไรหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านนะครับก็เหมือนที่เราเป็นกับเวียดนามนี่แหละล่าสุดก็ประมาณอย่างเดียวกันนะครับแต่ในอนาคตข้างหน้านะครับถ้ามันมีความผูกพันนะครับมีความสัมพันธ์กันในทางเศรษฐกิจมีการแลกเปลี่ยนมีการค้าขายอะไรกันเนี่ยในทุกมิติมากขึ้นนะฮะมันก็จะเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมได้เช่นเดียวกันในอนาคตนั่นแหละนะประมาณนั้น
1: ค่ะนะคะเอาเดี๋ยวร้องเบรกค่ะเอาลืมไปว่า14นาทีแล้วเบรกก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเราเข้าซีรีส์กันเลยนะคะอาจารย์อารยธรรมในอุตสาหกรรม EP ที่45ค่ะ
0: เรามาเริ่มกันที่จามปา
1: จามปาค่ะ
0: จามปาก็เป็นรากเหง้าของชาติพันธุ์นี้นะครับเดิมก็คือพวกเขาเนี่ยเป็นชาวเกาะนะครับอยู่ทางตอนใต้ของจีนอยู่ใกล้ๆนั่นแหละเกาะไหหลำนั่นแหละนะครับเกาะไหหลำไต้หวันนะครับพวกเขาจะอยู่ในแถบนั้นแต่พอมีเรือเดินทะเลไปได้ไกลขึ้นพวกเขาก็สำรวจนะสำรวจแล้วก็มาเจอตรงจุดที่พวกเขาบอกว่ามันเป็นทำเลที่น่าจะอยู่นะครับก็เลยตั้งอาณาจักรเริ่มแรกของพวกเขาจริงๆเนี่ยก็ขึ้นฝั่งตรงดานังนะครับจังเมืองดานังนะครับส่วนนี้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวภาคกลางของเวียดนามเนี่ยนะครับตรงนั้นแหละครับคือจุดที่ตั้งเดิมของจามปานะครับคนจามปาเนี่ยหน้าตาสวยสดงดงามมากนะฮะถ้าคุณอ้อมเคยเห็นพระชายาของเจ้านรดมสีหนุกทุกวันนี้ก็คือพระมารดาของกษัตริย์สีหมุนีนะครับก็คือพระราชินีโมนิก

นะครับมันก็คือถ้าออกเสียงเป็นภาษาเขมรก็คือมณีนาฏนะมณีแนทนะมณีนาฏนะครับนั่นแหละคือจามหน้าตาแบบนั้นนะครับแล้วก็ชาติพันธุ์จามที่มาอยู่ในเมืองไทยนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นหลังนะครับรุ่นหลังเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจามเนี่ยเริ่มต้นทีเดียวพวกเขานับถือวิญญาณบรรพบุรุษนะครับต่อมาพวกเขาก็นับถือฮินดูนะฮะพอเป็นฮินดูเสร็จปุ๊บแล้วต่อมาก็มีอิสลามเข้ามาพวกเขาก็เปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลามนะครับในยุคที่เปลี่ยนศาสนาเนี่ยลูกหลานของชาติพันธุ์จามที่มาอยู่ในเมืองไทยก็คือชุมชนบ้านครัวบ้านครัวที่อยู่ริมคลองแสนแสบนั่นแหละครับก็นั่นแหละครับคือชาติพันธุ์จามที่มาอยู่ในสยามนะครับตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์นะฮะก็เนื่องจากว่าเกิดความไม่สงบนั่นแหละพวกเขาก็อพยพกันมาทั้งสงครามกับขอมนะกับขแมต่อมาทั้งการรุกลงมาของเวียดนามอะไรพวกนี้นะครับจามก็เลยต้องอพยพนะฮะแต่ว่าการตั้งอาณาจักรของเขาเนี่ยไม่ได้สั้นๆนะฮะก็คือถ้าเป็นปีพุทธศักราชเนี่ยอาณาจักรนี้อยู่ได้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช735นะครับจนถึงปี2375ก็ต้นรัตนโกสินทร์นะครับเพราะว่ารัตนโกสินทร์เราเนี่ยตั้ง2325นะครับก็นั่นหมายความว่าเราตั้งมาได้แล้ว50ปีพวกเขาก็อพยพมานะครับแต่การตั้งอาณาจักรเนี่ยก็ถือว่าเป็นชายฝั่งทะเลภาคกลางนะครับแล้วก็ลงมาจนถึงภาคใต้ของเวียดนามปัจจุบันนะครับถ้าคุณอ้อมจำได้คนที่เป็นไกด์ที่พาท่านผู้ฟังลงเรือที่เราไปสำรวจไปแม่โขงเดลต้าและที่ไปชมล่องน้ำไปชมสวนที่เป็นเกาะอะไรพวกนี้นะครับคนที่เป็นไกด์นั่นแหละคือคนจามนะครับคนจามนะครับเขาก็จะพูดเขาจะเรียกตัวเองว่าเป็นขแมกรมนะครับเกิดแต่ว่าชาติพันธุ์ของพวกเขาเนี่ยคือจามนะครับก็นั่นแหละครับเขาถึงพูดภาษาเวียดนามก็ได้นะครับพูดภาษากัมพูชาก็ได้แต่ก็ภาษาไทยก็อาจจะนิดหน่อยมั้งฮะในห้วงนั้นคนนั่นแหละทริปแรกที่ไปน่าจะปี2015มั้งที่พาคณะแรกไปเที่ยวเวียดนามนะครับก็คนที่เป็นไกด์ผู้หญิงคนนั้นนะฮะนั่นแหละคือสาวจามนะครับก็การตั้งของพวกเขาเนี่ยนะฮะก็ใต้สุดของเวียดนามทุกวันนี้ก็คือบ้านเดิมของพวกเขาก็คือทุกวันนี้ก็คือกะเมานะฮะกะเมาเนี่ยตรงปลายสุดของประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับถ้าตีเส้นขนานนะครับตีเส้นตรงตัดมาทางอ่าวไทยนะครับมันก็จะอยู่ในแนวระนาบเดียวกันกับเกาะสมุยนะฮะนั่นแหละอยู่ในห้วงนั้นนะครับก็คือหมายความว่ากะเมากับสุราษฎร์ธานีเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกันภูมิอากาศก็เลยคล้ายกันเหมือนกันนะครับทรัพยากรธรรมชาติพืชพันธุ์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับกับภาคใต้ของประเทศไทยพี่น้องจามเนี่ยอยู่ก็ลองนึกดูนะฮะพ.ศ735ถึง2375เนี่ยก็คือพันกว่าปีนะฮะที่พวกเขาอยู่แล้วก็เมืองดั้งเดิมจริงๆที่เขาเรียกดานังสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าอินทปุระนะครับอินทปุระนะครับแล้วก็ขยายลงมาที่ข้างล่างนะฮะอินทปุระแล้วก็เมืองถัดลงมาเนี่ยเขาเรียกว่าอัมลาวตีนะฮะแล้วก็เมืองวิชัยทุกวันนี้ก็คือจังหวัดบิงดิงนะครับลงมาที่บิงดิงนะครับแล้วก็ลงมาที่เมืองกัวทลานะฮะกัวทลาทุกวันนี้ก็คือหยาจางหยาจางนี่คือเมืองชายฝั่งทะเลที่มีชายหาดสวยที่สุดของเวียดนามนะฮะก็คือหยาจางแล้วก็มาถึงเนี่ยนะฮะมาถึงข้างล่างเขาเรียกว่าเมืองพันธลังนะครับแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองก็ลองแบบคือแบบสุดๆเนี่ยสามารถไปตีจักรวรรดิขอมได้ก็ลองดูนะครับก็คือในห้วงที่

0: จักรวรรดิขอมเนี่ยสร้างนครวัดคุณอ้อมสร้างนครวัดเนี่ยก็จะอยู่ในห่วงถ้าเป็นจักรพรรดิขอมเนี่ยก็จะเป็นสุริยะวรมันที่สองนะครับสุริยะวรมันที่สองแล้วก็ต่อมาถึงรุ่นลูกเนี่ยฮะนครวัดจะใช้เวลาสร้างถึง65 ปีคุณอ้อมพอสร้างนครวัดเสร็จนั่นแหละครับจามก็ขี่ทาทัพทางเรือนะไปถล่มทำสงครามกันอยู่5 ปีกันเต็มนะครับก็สู้กันนั่นแหละฮะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของสงคราม5 ปีที่จามเข้าไปยึดครองลึกถึงนครวัดนะครับแล้วก็มีจักรพรรดิองค์ถัดมานะครับที่สู้กับจามได้นะจักรพรรดิขอมนี่แหละซึ่งพระองค์นั้นก็คือชัยวรมันที่7นะฮะแล้วพอชัยวรมันที่7นะครับชนะขอมชนะจามนะครับก็ฉลองชัยด้วยการสร้างนครธมก็ในยุคสมัยของเขาเนี่ยเขาก็สร้างไม่เสร็จหรอกคุณอ้อมก็คือมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะกว่าจะสร้างเสร็จนครธมเนี่ยจริงๆสร้างไม่เสร็จนะฮะแต่อาณาเขตเขากว้างใหญ่ไพศาลมากกว่านครวัดถึง10 เท่านะฮะก็นั่นแหละครับเวลาท่านไหนไปเที่ยวนครธมถึงไม่สามารถที่จะเดินเที่ยวได้เหมือนนครวัดนะฮะก็ต้องนั่งรถนะไปดูซุ้มนั้นไปดูปราสาทในตรงนั้นด้านนั้นด้านนี้นะครับไม่สามารถที่จะเดินได้เพราะมันกว้างนะครับอันนั้นยังสร้างไม่เสร็จครับเพราะว่าใช้เวลาประมาณเดียวกันนะประมาณ65 ปีพอสร้างเสร็จนะครับสร้างพอได้ตามแผนแล้วเนี่ยนะครับยังไม่ครบถ้วนดีนักเนี่ยนะครับมันก็คือยุคอ่อนแอลงของจักรวรรดิขอมแล้วก็พอสร้างได้ไป62-63 ปีโดยประมาณนะฮะสร้างนครธมนั่นแหละครับพอสิ้นสุดในจุดนี้มันคือความอ่อนแอของจักรวรรดิขอมและมันคือจุดเริ่มต้นของสุโขทัยนี่แหละคือประวัติศาสตร์ในห้วงที่เอามาร้อยเรียงให้ดูนะครับถ้าถึงช่วงเบรกบอกผมนะครับคุณอ้อม
1: ค่ะค่ะอีก7 นาทีค่ะอาจารย์
0: นะก็นั่นแหละครับเขาก็เริ่มจากที่บอกนะก็คือนับถือศาสนาฮินดูนะครับจริงๆตอนพวกเขาอยู่เกาะเนี่ยพวกเขาก็ถือผีถือบรรพบุรุษเนี่ยนะครับพอมาเจออิทธิพลนะฮะก็ได้รับอิทธิพลศาสนาฮินดูแล้วก็ฮินดูนั้นเขาได้มาจากไหนเขาก็ได้มาจากอาณาจักรฟูนันนะครับจากฟูนันเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีห่วงเวลาหนึ่งซึ่งพวกเขาต้องเผชิญกับสุดหนักก็คือจีนนะจีนยกทัพมายึดเอาเมืองวิชัยเมืองวิชัยก็คือทุกวันนี้ก็คือบิงบิงนะฮะเมืองบิงบิงนะทุกวันนี้เดี๋ยวกำลังจะมีแผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่ที่นั่นนะครับ ก็พอจีนเข้ามายึดได้นะฮะได้สำเร็จเนี่ยก็เอาศาสนาพุทธเข้ามาให้พวกเขาแต่ว่าพุทธแบบจีนเนี่ยเป็นพุทธมหายานนะครับมหายานจะไม่ใช่หินในยานก็คืออธิบายแบบคร่าวๆแบบเข้าใจง่ายที่สุดก็คือว่าในวิถีของศาสนาพุทธที่เป็นหินในยานนะครับก็คือบุญกรรมสร้างเองไม่มีใครสร้างให้นะครับการที่จะบรรลุหรือว่าการที่จะตื่นรู้ก็ต้องฝึกฝนด้วยตัวเองไม่มีอิทธิฤทธิ์อะไรที่จะมาทำให้บรรลุได้นะครับแต่ในสายของพุทธมหายานคุณอ้อมจะมีพวกอิทธิฤทธิ์อภินิหารเข้ามาสอดแทรกอย่างเช่นกรณีของเจ้าแม่กวนอิมเห็นไหมเจ้าแม่กวนอิมเห็นใครทำเงินคุณงามความดีก็จะเนรมิตนั้นให้นะครับก็ส่งไปอยู่สวรรค์ด้วยอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับนี่คือมหายานนะครับมันถึงมีไสอิ๋วนะครับทั้งที่พระถังซัมจั๋งเนี่ยเดินไปอัญเชิญพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับท่านเดินไปคนเดียวแต่ก็เป็นกุศโลบายนะครับก็เอามาสร้างเป็นตำนานไส้อิ๋วเข้าไปนะฮะก็มีทั้ง3นะครับก็มีเรื่องอภินิหารสู้กับปีศาจเข้าไปนะครับนั่นคือสายของพุทธศาสนาที่เป็นสายมหายานนะครับก็ถูกปกครองอยู่เป็น100 ปีนะครับกว่าที่จะกอบกู้อิสระภาพแล้วก็ในยุคปลายจริงๆเนี่ยก็คือที่ถือว่าพัฒนาถึงขีดสูงสุดนะครับก็คือพุทธศตวรรษที่14-15ก็คือเป็นเวลา100-200 ปีเลยนะฮะการค้าทางทะเลถือว่าพวกเขานี่เก่งมาก

0: และถือว่าเป็นชาติพันธุ์แรกนะฮะที่อยู่ในด้านทะเลจีนใต
1: ้
0: ที่ทำการค้ากับโลกอาหรับอินเดีย
1: ค่ะ
0: ครับนอกนั้นก็คือจีนอยู่แล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่พวกเขาได้เห็นก่อนเราด้วยซ้ำเนี่ยก็คือพวกผ้าไหมไม้หอมนะครับแล้วก็พวกเครื่องปั้นดินเผานะครับก็นั่นแหละครับก็ด้วยเหตุที่ว่ามันเป็นวิสัยของอดีตคุณอ้อมก็คือถ้าอาณาจักรไหนจะเลื่อนรุ่งเรือง
1: อ
0: าณาจักรนั้นมีโอกาสที่จะสร้างกำลังทางทหารแล้วมันก็จะทำให้อีกอาณาจักรหนึ่งซึ่งอยู่ข้างเคียงกันเริ่มคิดมีดีมีร้ายต่อกันก็เพราะว่าวิธีคิดของพวกเขาก็คือว่าอ้าวถ้าอาณาจักรนี้ใหญ่ขึ้นจะเริ่มเติบโตขึ้นมีโอกาสที่เขาจะขยับเขยื้อนมายึดครองนั่นแหละครับคือสาเหตุของสงครามในยุคอดีตนะครับก็นั่นแหละฮะสุริยะวรมันที่สองก็ยกทัพไปยึดเอาเมืองดิฉัยในปีพุทธศักราช1688นะครับมันก็เลยยึดแล้วก็ตามก็ยึดคืนนะครับก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็เป็นสงครามชักกระเยาะกันมาแล้วพอเห็นจักรวรรดิความอ่อนแอจามก็ยุกเข้ามาโจมตีแล้วป้นเอาสะดมนะฮะเผาทำลายนครวัดนะครับก็ตอบโต้กันไปอย่างนี้นะฮะ1720แล้วก็สู้กัน4ปีฮะชัยวันที่7ก็ยกทัพเรือมาปราบแล้วก็ยึดเอาจามป่าสำเร็จนั่นนะครับมันก็เลยกลายเป็นการสู้รบที่ใหญ่โตแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับอาณาจักรที่มาทีหลังนั่งดูคนอื่นเขารบกันย่อมอยู่ในเซฟโซนมาก่อนก็เลยมาเป็นยุคของไดเวียดไดเวียดก็คือเวียดนามทุกวันนี้นะครับไดเวียดก็คือทุกวันนี้มายึดเอาอาณาจักรจามทั้งหมดเลยก็คือไดเวียดในขณะที่จักรวรรดิขอมนี่อ่อนแอลงนะครับก็คือตั้งแต่ปีพ.ศ.2014เป็นต้นมาคุณอ้อมก็คือถ้าจะพูดก็คือจามเนี่ยภาคใต้ทั้งหมดของเวียดนามทุกวันนี้ถ้าไล่มาจากดาหนังนะครับนั่นคือเวียดนามมายึดครองเอาแล้วก็มันก็ยังเป็นปมทางประวัติศาสตร์ที่กัมพูชาพยายามพูดถึงอยู่ตลอดเวลาบอกว่าตั้งแต่ดาหนังลงมาจนถึงแก่เมาม ันคือจักรวรรดิขอมมาก่อนซึ่งในยุคนั้นจักรวรรดิขอมเรียกพื้นที่ตรงนั้นเรียกว่ากัมพูเจียกรมนั่นแหละนั่นแหละครับมันก็ต่อเนื่องกันมาฮะจนเกิดสงครามในหลายรอบแล้วก็มีอิทธิพลที่อยู่ระหว่างกลางนะฮะที่กัมพูชาอยู่ระหว่างกลางก็คือเวียดนามขนาบทางตะวันออกรัตนโกสินทร์ขนาบทางตะวันตกมันก็เลยกลายเป็นสงครามใหญ่ครั้งหนึ่งซึ่งเรียกว่าอันนำสยามยุทธเดี๋ยววันหลังจะเอาเรื่องนี้
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ไปรู้จักอิหร่านช่องแคบฮอร์มูสและทะเลแดงกันทำไมถึงได้เกิดสงครามโลกน้ำมงน้ำมันมันถึงได้พุ่งสูงขนาดนี้22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเบาทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยุวดีเหลืองฉายทาง LTM FM 95กับค่ำคืนวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพ.ศ. 2569เรามาทำความรู้จักช่องแคบฮอร์มูสกันก่อนค่ะช่องแคบฮอร์มูสนั้นเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกการค้าขายน้ำมันทางทะเลทั่วโลกมากกว่า1ใน4เนี่ยยังไงก็ต้องผ่านช่องแคบนี้แหละค่ะทีนี้เพื่อการตอบโต้ของสหรัฐและอิสราเอลก็เลยส่งผลให้เส้นทางการขนส่งน้ำมันทางเรือที่ต้องลำเลียงน้ำมันดิบกว่า 20% ของการขนส่งน้ำมันทั่วโลกต้องหยุดชะงักลงทันทีทำให้เราได้ยินคำว่าช่องแคบฮอร์มูสบ่อยมากในข่าวแล้วช่องแคบฮอร์มูสคืออะไรเหตุใดจึงมีความสำคัญขนาดนั้นช่องแคบฮอร์มูสตั้งอยู่ระหว่างโอมานและอิหร่านยาว170กิโลเมตรค่ะช่องแคบนี้เชื่อมอ่าวเปอร์เซียกับอ่าวโอมานและทะเลอาหรับเป็นทางเดินเรือเพียงทางเดียวจากอ่าวเปอร์เซียไปยังมหาสมุทรอินเดียโดยจุดที่แคบที่สุดจะมีความกว้าง33กิโลเมตรแต่ความกว้างในการเดินเรือเนี่ยน้อยกว่านั้นนะคะแล้วไอ้ชื่อฮอร์มูสเนี่ยน่าจะมาจากภาษาเปอร์เซียกลางที่สื่อถึงเทพเจ้าโซโลอัสเตอร์อาฮูรามาสดาซึ่งอาจจะมาจากคำว่าฮูมูสซึ่งแปลว่าดินแดนแห่งอินทผลัมหรืออีกความหมายที่เป็นไปได้ก็คืออาจจะมาจากภาษากรีกซึ่งแปลว่าอ่าวนั่นเองเจ้าช่องแคบนี้เป็นเส้นทางการค้าโลกที่สำคัญเพราะช่วยให้การขนส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหลายล้านบาร์เรลต่อวันสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นอิหร่านนั้นจะควบคุมด้านเหนือของช่องแคบซึ่งทอดยาวไปตามชายแดนและโอมานและสหรัฐอาหรับอิมิเรตจะควบคุมทางด้านใต้สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐบอกว่าด้วยเหตุนี้ช่องแคบนี้จึงกลายเป็นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นช่องแคบทางยุทธศาสตร์ก็คือช่องทางแคบๆตามเส้นทางเดินเรือทั่วโลกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งมีความสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานระดับโลกซึ่งทำให้ต้นทุนการขน

ส่งสูงขึ้นและทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดหาหากการผ่านช่องแคบนี้หยุดชะงักเศรษฐกิจก็ย่ำแย่ไปด้วยแล้วสินค้าอะไรบ้างล่ะที่ผ่านช่องแคบฮอร์มูสถ้าย้อนกลับไปปีคิทศักราช2024และไตรมาสแรกของคิทศักราช2025เนี่ยการค้าขายน้ำมันทางทะเลทั่วโลกมากกว่า1ใน4ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มูสนะคะซึ่งเท่ากับว่าประมาณ1ใน5ของการบริโภคน้ำมันและปิโตรเลียมทั่วโลกเลยค่ะตามข้อมูลของEIA หน่วยงานประมาณการว่ามีน้ำมันประมาณ20ล้านบาร์เรลที่ผ่านช่องแคบนี้ทุกวันตั้งแต่ปีคริสตศักราช2020เป็นอย่างน้อยโดยข้อมูลการติดตามเรือบรรทุกน้ำมันก็บ่งชี้ว่าเกือบ 40% เลยของน้ำมันบาร์เรลในปีที่แล้วเลยส่งออกจากซาอุดิอาระเบียซึ่งมากที่สุดถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆนอกจากน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแล้วช่องแคบนี้ยังเป็นช่องทางการค้าขายก๊าซธรรมชาติเหลวอีกก็ประมาณ1ใน5และในปีคริสตศักราช2024ส่วนใหญ่ก็มาจากกาตาร์ทั้งซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เขาจะมีท่อส่งน้ำมันซึ่งในระดับหนึ่งสามารถใช้เป็นเส้นทางการค้าทางเลือกได้หากช่องแคบฮอร์มูสได้รับผลกระทบก็จะใช้เส้นทางหรือท่อขนส่งน้ำมันแต่ความจุสัมพันธ์นั้นน่ะสิมันอาจจะมีจำกัดโดยซาอุดิอาระเบียก็จะมีท่อส่งน้ำมันแนวตะวันออกถึงตะวันตกที่มีกำลังการขนส่ง7ล้านบาร์เรลต่อวันไปยังท่าเรือในทะเลแดงส่วนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นก็จะมีท่อส่งน้ำมันฟูจายราซึ่งสามารถขนส่งน้ำมันได้ 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวันนี่คือความสำคัญของช่องแคบอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่ว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นเลยที่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการขนส่งน้ำมันทางนี้ถ้าเราใช้วิธีอื่นการขนส่งก็จะล่าช้าอย่างมากและมันก็ยังมีต้นทุนเพิ่มเติมขึ้นอีกถึงแม้ว่าจะมีท่อส่งน้ำมันในระดับหนึ่งที่สามารถส่งได้ก็ตามแล้วสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่เส้นทางนี้หรือช่องแคบฮอร์มูสเป็นเพียงเส้นทางเดียวที่พวกเขาสามารถจะเดินทางจากอ่าวเปอร์เซียได้เพราะฉะนั้นหากมีการหยุดชะงักของการเดินเรือหรือการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มูสนี้ก็จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อตลาดจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้รวมถึงไทยด้วยไหมล่ะเนี่ย

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: แมวตัวจริง
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริง
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Tonight Thailand
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายน้ำมันและก๊าซที่นำเข้ามายังตลาดจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือแม้แต่ไทยก็ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มูซนี้ส่วนสหรัฐเขาว่าการนำเข้าน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มูซนั้นคิดเป็นเพียง 7% ของการนำเข้าน้ำมันทั้งหมดของประเทศเขาอืมนะส่วนการขัดขวางการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มูซส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานระหว่างประเทศและเศรษฐกิจในวงกว้างเลยทีเดียวค่ะเพราะมันทำให้อุปทานลดลงและทำให้ราคาน้ำมันและก๊าซพุ่งสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันอาจพุ่งเกิน100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็ได้ซึ่งถือเป็นจุดวิกฤตสำหรับเศรษฐกิจโลกเลยเพราะเมื่อราคาน้ำมันมันเพิ่มขึ้นผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงอื่นๆมันก็จะมีราคาแพงขึ้นด้วยเช่นกันและบางครั้งมันก็ไปกระทบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ต้องการพึ่งพาการขนส่งหรือการใช้พลังงานด้วยนะสิฮ่าเราจะได้ยินอีกคำหนึ่งนั่นก็คือทะเลแดงค่ะทะเลแดงคืออะไรทะเลแดงเป็นทะเลปิดที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปแอฟริกาและเอเชียค่ะทะเลแดงมีช่องแคบบาบูมันดิบกับอ่าวเอเดนเชื่อมกับมหาสมุทรส่วนทางเหนือจะติดกับคาบสมุทรไซนายอ่าวอากอบะและอ่าวสุเอซมีพื้นที่โดยประมาณ 450,000 ตารางกิโลเมตรยาวประมาณ 2,200 กิโลเมตรและลึกที่สุดคือ 2,500 เมตรที่นี่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สูงในฐานะเส้นทางเดินเรือเหมือนกันค่ะแต่เป็นเส้นทางเดินเรือหลักเชื่อมต่อยุโรปและเอเชียผ่านคลองสุเอซขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในทะเลที่เค็มที่สุดในโลกเลยนะคะแต่มันมีปะการังที่สวยงามและเป็นแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งขณะนี้เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจากความขัดแย้งจากการโจมตีทั้งเรือนะสิทะเลแดงนั้นล้อมรอบด้วยอียิปต์ซูดานเอริเทรียจิบูตีซาอุดิอาระเบียและเยเมนค่ะลักษณะทางภูมิศาสตร์ทะเลแดงนั้นเกิดจากการแยกตัวของแผ่นเปลือกโลกมีความยาวประมาณ 2,250 กิโลเมตรมีความลึกเฉลี่ย490เมตรโดยจุดที่ลึกที่สุดมีความลึกเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มากกว่า 3,000 เมตรเลยทีเดียวแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าทะเลแดงล่ะมันไม่ได้มีน้ำทะเลสีแดงจริงๆซะหน่อยแต่เขาก็เชื่อว่ามันอาจจะเกิดจากสาหร่ายชนิดหนึ่งที่เมื่อตายแล้วก็จะเปลี่ยนน้ำทะเลให้กลายเป็นสีน้ำตาลแดงๆค่ะหรือจากการสะท้อนของภูเขาหินสีแดงโดยรอบๆก็ได้เพราะทะเลแดงนั้นเกิดขึ้นจากกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นเป็นเวลาหลายล้านปีในลักษณะของหุบเขาแล้วเกิดรอยแยกซึ่งเป็นรอยแตกขนาดใหญ่บนแผ่นเปลือกโลกเพราะข ขณะที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวแมกมาก็ผุดขึ้นมาจากชั้นเนื้อโลกและแข็งตัวทำให้เกิดแผ่นดินใหม่เมื่อเวลาผ่านไปหุบเขาที่แตกแยกก็เต็มไปด้วยน้ำจากมหาสมุทรอินเดียทำให้เกิดทะเลแดงมีทฤษฎีอยู่มากมายนะคะเกี่ยวกับสาเหตุที่ทะเลแดงถูกเรียกว่าทะเลแดงทฤษฎีหนึ่งเขาบอกว่าชื่อนี้เนี่ยมาจากสีแดงของภูเขาที่มันเรียงรายกันอยู่ในทะเลโดยเฉพาะภูเขาหินทรายสีน้ำตาลแดงในคาบสมุทรอาหรับส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเขาบอกว่าก็อาจจะเกิดจากสาหร่ายขนาดเล็กๆที่มันผลิตเม็ดสีแดงซึ่งในสมัยโบราณทะเลเนี้ยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่วัฒนธรรมค่ะชาวอียิปต์โบราณก็เรียกอย่างหนึ่งชาวกรีกก็เรียกอย่างหนึ่งแต่เชื่อกันว่าชื่อว่าทะเลแดงนั้นถูกใช้ครั้งแรกโดยชาวกรีกโบราณอาจเป็นเพราะสีของภูเขาหรือสีแดงของน้ำนั่นเองทะเลแดงมีความสำคัญทางการค้าค่ะเพราะว่าเป็นเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกประมาณร้อยละ12ของการค้าโลกต้องผ่านช่องทางนี้เหมือนกันแต่ทะเลแดงนั้นมีประวัติอันน่าทึ่งนะคะเพราะทะเลแดงเมื่อก่อนนั้นเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญมานานมากโดยจะเชื่อมระหว่างแอฟริกาตะวันออกคาบสมุทรอาหรับแล้วก็อินเดียค่ะการใช้เส้นทางในทะเลแดงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชาวอียิปต์โบราณเขาทำการค้ากับปันซึ่งอยู่บนเขาแห่งแอฟริกาโดยจะต้องข้ามทะเลแดงไปค่ะหรือชาวกรีกโบราณจะรู้จักทะเลแดงและปรากฏในตำนานบางเล่มในพระคัมภีร์ไบเบิลทะเลแดงเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงซึ่งโมเสสได้แยกน้ำออกเพื่อให้ชาวอิสราเอลหนีออกจากอียิปต์ไงมีหนังสืออพยพในพระคัมภีร์ไบเบิลบอกเล่าเรื่องราวของการข้ามแหล่งน้ำที่น่าอัศจรรย์ของชาวอิสราเอลซึ่งข้อความภาษาฮิบรูเขาบอกว่านี่คือเป็นเส้นทางการหลบหนีจากการเป็นทาสของชาวอิสราเอลในอียิปต์

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20:22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียซึ่งตรงกับวันที่30พฤษภาคม2569ความว่าพนักท่านนายซอรันมิลานโนวิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียกรุงซาเกร็บในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งในประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียมีความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโครเอเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กระชับแน่นแฟ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1-5มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1-5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store

0: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะค่ำคืนนี้ทักทายด้วยสองบทเพลงไพเราะคนใกล้เมื่อไกลบ้านคุณตายนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้น

0: ใกล้กันยิ่งหวั่นไหวนะคะสองบทเพลงไพเราะนะคะนำเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวิในวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ดิฉันก็ทำหน้าที่เดิมๆนะคะคือถามให้สิ้นข้อสงสัยค่ะจากนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะซึ่งอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแหม่มแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับทางคลื่น FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตคุณแหม่มแล้วก็แฟนรายการนะครับเนื่องจากว่าวันนี้จริงผมเขาเรียกว่าต้องไปงานวันเกิดของหลานสาวนะครับ
0: ลู
1: กสาวน้องดิดนะครับที่ลาคาเนลคาเฟ่นะครับแต่ว่าเรามีภารกิจเรื่องต้องจัดรายการนะครับก็ไม่สามารถไปร่วมงานได้ทั้งที่เชิญไว้ล่วงหน้านานแล้วนะครับก
0: ็
1: คงทำหน้าที่นะครับอำนวยอวยพรให้หลานสาวนะครับน้องยาดานะครับซึ่งเกิดในวันนี้นะครับคล้ายวันเกิดวันนี้ก็ขอให้หลานสาวนะครับของน้องดิดน้องชายของพี่วินัยของพี่เลี่ยมนะครับมีแต่ความสุขนะครับสวัสดีและก็ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและเป็นเด็กดีของพ่อแม่และก็สังคมประเทศชาติในอนาคตต่อไปนะครับค่ำคืนนี้ก็น้องดิดก็เชิญก็เรียกว่ามีศิลปินไม่ธรรมดานะครับจะลงไปมีและก็บอลเชิญยิ้มนะครับไปร่วมงานด้วยนะครับก็ขอให้มีความสุขสวัสดีนะครับทั้งเจ้าภาพและแขกที่ไปในงานด้วยนะครับก็คงอวยพรได้ประมาณนี้นะครับขอมีความสุขดีโชคดีครับผม
0: ค่ะอาจารย์คะโอ้โหอาจารย์คะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้โอ้โหดูเหมือนจะไม่มีเรื่องแต่ปรากฏว่าเรื่องมาค่ะอาจารย์คะแล้วก็เป็นเรื่องที่แรงด้วยนั่นคือผอ.สำนักสอบสวนปปช.ชนไรเดอร์ค่ะแค้นขาดแล้วก็ลากต่อค่ะอาจารย์คะจนกระทั่งตายคาถนนพฤติกรรมเนี่ยนะคะคือไม่ได้ก่อคือก่อเหตุแล้วเนี่ยไม่ได้หยุดช่วยเหลือไม่ว่านะคะแต่ขับรถหลบหนีจนกระทั่งรถเนี่ยยางแตกไปต่อไม่ได้มีไรเดอร์เนี่ยนะคะเพื่อนๆกันเนี่ยก็มาล้อมไว้นะคะแล้วก็ในคืนเกิดเหตุนะคะก็ยังมีบุคคลใกล้ชิดพยายามสวมรอยรับผิดอีกต่างหากนะคะก่อนที่ผู้ก่อเหตุตัวจริงเนี่ยจะเข้ามอบตัวพร้อมกับทนายในอีก2วันต่อมาซึ่งการสารภาพเนี่ยนะคะกับพฤติกรรมจากคลิปเนี่ยมันย้อนแย้งกันค่ะอาจารย์คะมันจะยังไงแล้วก็เมื่อไปเทียบนะคะกับคดีที่7ปีที่แล้วอะค่ะเสียเบนซ์นะคะที่ชนรองตีกับภรรยาเสียชีวิตลูกสาวคนเล็กก็อาการสาหัสเข้า ICU แล้วทั้งสองเนี่ยนะคะก็มีพฤติกรรมเดียวกันนั่นคือเมาแล้วขับเสียเบนซ์เนี่ยนะคะเข้าหากระบวนการยุติธรรมรับโทษไป4ปีบวชหน้าไฟประกาศเลิกเหล้าตลอดชีวิตเยียวยากว่า45ล้านบาทเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็จริงแต่มันคือการเยียวยาแถมยังรับเด็กทั้งคู่เป็นบุตรบุญธรรมผ่านมา7ปีค่ะอาจารย์คะน้องเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วทั้งคู่หนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะเดินสายแพทย์ค่ะอาจารย์คะทำงานช่วยเหลือประชาชนซึ่งมันย้อนแย้งเสียเบ้นเนี่ยนะคะว่าไปเขาคือเอกชนแต่ผอ.ปปช.เนี่ยยังไงดีค่ะอาจารย์คะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะออกแนวเดียวกับเสียเบ้นเป็นการสู้คดีหรือเป็นการสำนึกโดยจิตสำนึกของต
1: ั
0: วเองอะค่ะ
1: ครับก็จริงๆต้อง ใช้คำนี้ได้นะครับสำหรับสำนักงานปปช.นะครับและผีซ้ำดำปล่อย ก็เมื่อในสัปดาห์นี้นะครับข่าวมาจากข่าวที่ศาลอาญาทุจริตนะครับก็พิพากษาจำคุกนะครับอดีตปปช.นะครับ
0: อ๋อที่เป็นโฆษกใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่ครับโฆษกเรื่องเช็คนะครับแต่ว่าศาลอาญาทุจริตจำคุกอดีตปปช.2ท่านนะครับ
0: ก็คือ
1: ระดับประธานนะครับและคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวหลักตัวใหญ่ของ ปปชเลยนะครับ
0: คดีนาฬิกาบิ๊กป้อมมาค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ใช่โดยไม่รออาญานะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็นี่แหละก็ผีช้ำนับร้อยก็คือ อยู่ๆก็ผอ.สำนักสืบสวนสอบสวนนะครับของทำงานปปชเนี่ยก็มาเกิดเหตุนะครับเมาแล้วขับแล้วก็ไปชนไรเดอร์ถึงแก่ความตายนะครับก็ต้องยอมรับว่าปปชในปีนี้นะครับก็จริงๆถูกโจมตีมาค่อนข้างหนักหน่วงนะครับเกี่ยวเรื่องกระดี่ยวนักการเมืองนะครับแล้วก็มาเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องทองนะครับเรื่องรับเงินรับทองรับทองอะไรครับก็ถูกโจมตีมาตลอดแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าทำให้เครดิตของปปช.เนี่ยขาดหายไปเยอะเพราะว่าที่จริงเป็นสำนักงานที่ต้องป้องกันนะครับการทุจริตคือจริงๆอ่ะต้องเป็นสำนักงานที่ต้องให้ความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนนะฮ
0: ะ
1: ต่อหน่วยงานของรัฐนะครับต่อภาษีของรัฐนะครับก็ต้องตรงไปตรงมาและก็ต้องเขาเรียกว่าต้องเคารพและปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดยิ่งกว่าปุถุชนคนธรรมดาโดยทั่วไปนะครับซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นนะครับที่คุณแหม่มกล่าวนำมานะครับสำหรับผอ.สำนักสืบนะครับก็เป็นการประมาทนะครับขับรถโดยประมาทนะเป็นเหตุให้ชนไรเดอร์ถึงแก่ความตายนะครับซึ่งมีโทษจำคุกนะครับก็คือไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับซึ่งในหลายๆคดีเนี่ยนะครับมีทั้งที่ศาลพิพากษาให้รอการจำคุกไว้นะครับรออาญาไว้ก็มีและที่ศาลไม่รอก็มีแม้จะบรรเทาผลร้ายเยียวยาอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะศาลต้องพิจารณาพฤติการทั้งหมดของผู้ทำผิดว่าหลังจากกระทำผิดแล้วเนี่ยคือก่อนทำผิดเนี่ยคือง่ายๆว่าการที่เราไปดื่มสุรารู้ทั้งรู้ว่าต้องขับขี่รถยนต์นะครับบนถนนเนี่ยนะครับถ้าสมรรถนะทางร่างกายเนี่ยในการควบคุมรถเนี่ยนะครับมีความไม่พร้อมอย่างมากเนี่ยคือถ้ามีมิลลิกรัมของแอลกอฮอล์ถึง180กว่าเนี่ยนะครับโอกาสที่จะควบคุมรถยนต์เนี่ยนะไอ้ได้ดีเนี่ยมันมีโอกาสน้อยนะครับซึ่งโดยหลักการเนี่ยก็ไม่ควรจะขึ้นขับรถก็ต้องอาจจะต้องติดต่อแคปก็แล้วแต่นะครับมาจ้างมาขับกับส่งบ้านนะครับปกติเขาจะใช้วิธีนั้นกันนะครับแต่ว่าปอ.ก็ไม่ได้ใช้วิธีนั้นนะครับก็อันนี้เป็นประเด็นที่ศาลจะต้องหยิบยกขึ้นมาพิจารณาประเด็นแรกนะครับว่าคือเมาอย่างหนักนะครับถ้า180กว่าเนี่ยมันเกิน 50% มิลลิกรัมไปเยอะเนี่ยนะครับซึ่งก็ยังฝ่าฝืนกฎหมายที่จะขับโอกาสที่เกิดเหตุร้ายนะครับบนท้องถนนเนี่ยค่อนข้างสูงอันนี้ประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2เมื่อเกิดการเกี่ยวชนแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าข้อจริงเนี่ยนะครับชนแล้วลากไปเนี่ยมีเจตนาจะหลบชนแล้วหนีหรือไม่เจตนาจะหลบหนีหรือไม่นะครับถ้าฟังว่ามีเจตนาจะหลบหนีแต่หลบหนีไม่ได้เพราะมีเหตุมาขัดขวาง
0: ค
1: ือถ้าสมมติว่าไม่มีเหตุมันขัดขวางเนี่ยนะครับสามารถหลบหนีได้เนี่ยนะครับผลในทางคดีในการติดตามจับกุมเริ่มในกับเขาเนี่ยมันจะมีลักษณะนะครับเหตุการณ์จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นได้หนึ่งอาจติดตามตัวไม่ได้นะครับสองอาจจะมีการอย่างที่ประเด็นที่มีข่าวว่าพยายามจะมีการเปลี่ยนตัวจะจริงหรือไม่เราก็ไม่ทราบนะครับแต่ตามข่าวเนี่ยคือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเป็นประเด็นอันที่สองที่สามต้องหยิบยกมาพิจารณานะครับอันที่สามนะครับการรู้สึกสำนึกผิดเนี่ยเกิดขึ้นโดยจิตสำนึกอย่างแท้จริงหรือไม่นะศาลก็ดูจากพฤติการเหมือนกันนะครับเพราะคดีลักษณะเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าโทษจำคุกเนี่ยนะครับอย่างต่ำเนี่ยนะครับคือไม่เกินหน้าปีศาลจะลงโทษไม่เกิน10ปีศาลลงโทษ1ปี2ปี3ปีก็ได้นะครับไม่มีขั้นต่ำไอ้อย่างนี้ศาลจะไ ถ้าสมมติว่าจำเลยให้การรับสารภาพเนี่ยศาลจะนะครับไม่สืบพยานพอไม่สืบพยานพฤติการต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ปรากฏในสำนวนก็ได้นะครับเพราะศาลจะสั่งให้มีการสืบเสาะประวัติของผู้กระทำผิดว่าเคยกระทำผิดถูกจำคุกมาก่อนหรือไม่นะครับถ้าเคยต้องโทษจำคุกและถูกจำคุกจริงๆมาแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะรออาญาได้แต่ถ้าไม่เคยต้องโทษมาก่อนก็ศาลจะต้องดูพฤติการความร้ายแรงการเคารพต่อกติกาต่อกฎหมายบ้านเมืองมีหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าพอเราเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับมาตรฐานในการแบบตามกฎหมายเนี่ยมันจะสูงตามโดยอัตโนมัตินะครับยิ่งเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐแล้วยิ่งใช้อำนาจทางกฎหมายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่สามจะพิจารณาอันที่สามก็คือพฤติการที่จะมาเยียวยาเนี่ยรู้สึกสำนึกผิดและมาเยียวยาขอขมาศพเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอย่างที่บอกเกิดขึ้นโดยจิตสำนึกหรือไม่หรือเกิดขึ้นเพราะจำนนต่อหลักฐานเป็นเรื่องราวที่ศาลจะต้องนำมาพินิจพิเคราะห์ในการกำหนดโทษว่ากำหนดโทษและจะรอการรอการลงโทษไว้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่ศาลต้องพิจารณาดีไม่ดีคดีนี้จริงๆไม่ต้องสืบพยานก็ได้แต่อัยการเนี่ยอาจจะสืบพยานนะครับเพื่อให้ศาลได้เห็นพฤติกรรมอย่างแท้จริงของผู้กระทำผิดว่ามีเจตนานะครับที่จะขอขมาอย่างแท้จริงรับสาภาพอย่างแท้จริงนะครับและก็ไม่ใช่ใช้ชั้นเชิงต่างๆเพื่อให้รับผลในทางคดีที่เป็นการลดหย่อนผลโทษหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมเข้าใจว่าศาลน่าจะติดตามหาข้อมูลตรงนี้บางทีก็อาจจะพอส่งเรื่องให้สำนักงานคุมประพฤติเนี่ยนะครับตรวจสอบประวัตินะก็เรียกว่าสแสวงหาไปหลักฐานเก็บประวัติของผู้ทำผิดว่าประวัติอย่างไรและพฤติการของคดีร้ายแรงแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนำมาประกอบในการที่จะรอหรือไม่รอลงโทษนะครับอันหนึ่งก็คือเขาเป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับก็ในด้านคุณงามความดีที่ทำปฏิบัติหน้าที่การมาเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องได้รับการนำมาพิจารณาอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่ายิ่งนะครับผมจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นะครับอ้างประวัติคุณงามความดีเนี่ยแต่ศาลก็หยิบเอาคุณงามความดีเนี่ยที่สั่งสมมาชีวิตแล้วคุณก็ยังมาคือแล้วไม่ให้ความสำคัญเรื่องนี้กับมากระทำความผิดเนี่ยศาลไม่รอเหมือนกันอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลเหมือนกันว่าศาลจะพิจารณาในด้านไหนยังไงนะครับเพราะว่าความดีคุณสั่งสมมาแต่เมื่อเกิดเหตุขึ้นเกิดความผิดขึ้นเกิดความเสียหายขึ้นถ้าคุณใช้หลักคุณนำความดีเนี่ยคุณจะต้องเป็นอีกรูปแบบหนึ่งต้องแบบแปดหน้าต้องมีพฤติกรรมการกระทำหลังจากเกิดเหตุต้องเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับพอเป็นกระทำตรงข้ามกันเนี่ยนะครับแต่ว่าเอาคุณงามความดีที่เคยมีนะครับมาทำลายในการเอาผิดครั้งเนี้ยนะครับก็เป็นเหตุที่ศาลจะไม่นำมาพิจารณานะครับหรืออาจจะเขียนเป็นอีกทางหนึ่งนะครับเขียนรับสารวิจัยไปอีกทางหนึ่งก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลนะครับเราไม่อาจก้าวล่วงได้แต่ว่าเรื่องที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าจะถูกนำมาพินิจพิเคราะห์ก่อนนะครับว่าจะยังไงก็ต้องติดตามแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าการเยียวยานะครับการเยียวยาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าอาจจะเกินเลยจากความเสียหายที่แท้จริงนะอย่างของเอกชนท่านหนึ่งนะครับเมาและขับตอนนั้นน่ะ
0: คือ15ล้านค่ะ
1: กระทำลักษณะนั้นนะครับผมอ่านดูที่คำสัมภาษณ์แนวทางก็เป็นลักษณะทํานองเดียวกันนะครับทํานองเดียวกันเพียงแต่ว่าไอ้คดีนู้นผมไม่มั่นใจว่าเขาชนแล้วพฤติกรรมจะหลบหนีหรือเปล่า
0: แต่ไม่ได้หลบหนีค่ะ
1: เขาก็ไม่ได้คิดจะหลบหนีแต่ว่าอ้างเหตุผลนะครับ

0: ซึ่งจะฟังได้ไม่ได้อ่ะมันต้องดูข้อจริงวันที่ทางอัยการจะเสนอต่อศาลนะคุณแม่นะครับว่าแท้จริงแล้วเรื่องนี้เขาหนีชนแล้วหนีหรือว่ารู้สึกก็อ้างเหตุว่าไม่รู้ว่ามันเฉี่ยวชนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องมารู้อีกทีว่ามีอะไรมาล้อมมาลักษณะเนี้ยแล้วก็กลัวขึ้นมานั่งด้านเบาะด้านซ้ายลักษณะเนี้ยก็ต้องดูว่าคือศาลสามารถพินิจวิเคราะห์ได้วิเคราะห์ได้ว่ามันใช่อย่างที่เขากล่าวอ้างหรือไม่ผมก็จะว่าสอบสวนจะต้องสอบสวนและเก็บพยานหลักฐานเพราะว่าถ้าจำเลยมีแนวทางจะออกรูปคดีเป็นตำนองนี
1: ้
0: ทางพนักงานสอบสวนก็ต้องสอบสวนประเด็นนี้ให้ชัดเจนเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับการนำพฤติการดังกล่าวเนี่ยไปพิจารณาในการพิจารณารอครั้งโทษเพราะว่าข่าวก็คือจำเลยยอมรับสาภาพมาแล้วนะครับแต่การยอมรับที่ว่าเนี่ยยอมรับแล้วเนี่ยศาลลดโทษให้กึ่งหนึ่งแน่นอนแต่ลดแล้วศาลจะรอการลงโทษหรือไม่นะครับโดยปกติจะลดให้กึ่งหนึ่งแต่ก็ไม่ 100% ถ้าศาลมองว่ารับสาภาพเพราะจำนนต่อหลักฐานและเพื่อหยิบฉวยเอาผลประโยชน์ในทางคดีเพื่อให้ศาลรออาญาเนี่ยอันนี้ก็เคยมีที่ศาลไม่รอเพราะเหตุตำนองนี้ก็มีนะคุณแม่นะครับฉะนั้นก็ต้องติดตามดูเพราะว่าไอ้คดีความแต่ละคดีเนี่ยดุลพินิจของพวกศาลตุลาการเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันก็ได้นะครับ
1: อาจารย์ครับสงสัยมากเลยคดีนี้โอ้โหบิ๊กตำรวจแห่กันมาแน่นเลยค่ะที่ชาวบ้านเขาชนกันไม่เห็นจะมีบิ๊กตำรวจมาเลยค่ะอาจารย์คะรู้ว่าเป็นเพราะว่าบิ๊กชนบิ๊กถึงมาหรือยังไงอะคะแหม่มก็โง่งมเนาะแหม่มก็สงสัยไปตามภาษาโง่ของแหม่มนี่ราคาอาจารย
0: ์มันก็มองได้ทั้งสองด้านแหม่มนะครับว่าระดับนายตำรวจระดับผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าพอมีคดีเกิดขึ้นในพื้นที่ก็อยากจะแสดงบทบาทมันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีเป็นกระแสที่ดีนะครับถ้าเป็นนักการเมืองก็ได้กระแสนะครับว่าลงมาดูพื้นที่ทันทีคดีเล็กคดีใหญ่เนี่ยซึ่งแท้จริงต้องติดตามว่าที่ลงมาเพราะอะไรเพราะอีกฝ่ายเป็นผอ.และมีคอนเนคชั่นมีการยกหูโทรศัพท์อะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้หรือถ้าบอกว่าอีกฝ่ายเป็นข้าการชั้นผู้ใหญ่เกรงว่าชั้นผู้น้อยยังไม่อยู่นะครับในการควบคุมคดีก็ลงมาดูเสียเลยเพื่อควบคุมคดีให้ไปในทิศทางที่เป็นธรรมต่อผู้เสียหายก็เป็นได้นะครับเรามองในแง่ดีแง่บวกนะครับสำหรับตำรวจไทยนะครับ
1: แล้วคราวนี้แม่มก็สงสัยต่อค่ะอาจารย์คือแม่มเป็นคนที่สงสัยเนาะแล้วสำนวนเนี่ยมันจะอ่อนจะแก่จะเข้มจะเหมือนสั่งกาแฟแถวบ้านนอกแบบเราไม่ว่าเอาเก่าๆเข้มๆขมๆแบบนี้มันจางๆอะไรแบบนี้ใส่น้ำแข็งเยอะๆอะไรเงี้ยได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: ทุกอย่างมันเป็นได้หมดครับคุณแม่ม
1: ค่ะ
0: ก็อยู่ที่คนชงกาแฟชากาแฟจะเข้มจะอ่อนจะหวานน้อยหวานมาก
1: จ
0: ะไม่หวานเลยเนี่ยอยู่ที่คนชง
1: อ๋อหรอคะ
0: คนชงจะชงให้ออกรูปแบบไหนต้องการผลลัพธ์แบบไหนเขาชงได้หมดนะครับเพราะเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องนี้หนึ่งประเด็นรับสารภาพว่าประมาทเป็นเหตุผู้อื่นถึงความตายประเด็นนี้จบประเด็นต่อไปก็คือชนแล้วหนีหรือไม
1: ่
0: มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในร่างกายเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์นะอาจจะพอตรวจสอบแล้วเนี่ยพอตรวจสอบจริงๆนะอันนี้คือเป่าพอตรวจสอบอาจจะตรวจสอบจากเลือดเก็บเลือดไปตรวจเนี่ยอาจจะไม่ถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็ได้อาจจะแค่79 89ก็ไม่แน่คุณแม่ว่ามันต้องเอายุติที่แท้จริงนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์มันมีผลต่อการพิจารณาโทษของตัวจำเลยหรือผู้ต้องหาผู้กระทำความผิดเนี่ยนะครับ เป็นสำคัญแต่บางคดีไม่มีการตรวจแอลกอฮอล์ก็มีเยอะนะครับไม่รู้เพราะอะไรยังไงนะครับก็มีอยู่บ่อยนะครับหลุดรอดไปได้นี่มีบ่อยนะครับทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไปแล้วอันนี้ก็มีนะครับจนกระแสบีบคั้นเนี่ยนะครับถึงกลับมาตรวจมันเลยเวลาไปแล้วอ่ะนะครับมันเจือจางไปแล้วหรืออาจจะตรวจไม่เจอเลย ก็เป็นไปได้นะครับ
1: อาจารย์คะในคดีนี้นะคะเขารับสารภาพแค่หนึ่งข้อหาอีกสองข้อหาเนี่ยค่ะเขาไม่รับอ่ะเขาให้การประมาณภาคเศษเขาบอกว่าฝนตกแต่ตรงนั้นฝนมันตกหรือไม่เนี่ยนะคะมันมองจากคลิปก็ไม่เห็นฝนตกอะค่ะอาจารย์แล้วเวลาไปแบบนี้ค่ะโดยใช้กฎหมายอ่ะมัน
0: เป็นประเด็นถ้าเขารับสารภาพข้อหา

0: ที่ศาลจะรอศาลอาจจะไม่รอการจำคุกก็ได้นะครับดังนั้นเขาต้องต่อสู้ประเด็นนี้ว่าไม่ได้หนีแต่มีพฤติการแต่ว่าเรื่องจำลองนี้คุณแหม่มรู้นะว่าไอ้กระบวนการในเรื่องสอบสวนเนี่ยพอสถานการณ์มันเกลียดจางไปเนี่ยทุกอย่างก็มีการพูดคุยมีการเจรจามีการเยียวยาอาจจะมีทับถมกันพอสมควรนะครับจนอีกฝ่ายหนึ่งพอใจไม่ติดใจเรียกร้องทั้งทางอาญาและทางแพ่งไม่ติดใจเอาความอ่ะนะครับศาลต้องสอบถามเวลาอาจจะมีการนัดคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งจะให้ผู้เสียหายและผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยไปพบกันที่ศาลนะครับและศาลก็จะพูดคุยชี้แจงให้เห็นว่าทางหนีทีไล่ทางดีทางเสียของจำเลยเนี่ยที่คุณจะรับสาภาพคุณจะได้สิทธิ์อะไรว่าไปถ้าคุณสู้ขาดชนะก็ยกฟ้องไปแต่ถ้าสู้แล้วฟังไม่ได้ฟังไม่ขึ้นนะครับอาจจะรับเต็มอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเนี้ยนะครับแล้วพอพูดคุยไปคุยมาเนี่ยไอ้ประเด็นเรื่องค่าเสียหายถ้าพอคุยไปมาผู้ไปยืนนอมหรือศาลเนี่ยอาจสอบถามแล้วผู้เสียหายบอกเออผมได้รับเยียวยานะครับค่อนข้างเกินเลยจากความเสียหายที่คิดว่าจะเรียกเท่านั้นแต่เขาให้มาเกินเลยพอใจมากๆแล้วแล้วเขาก็มาในงานสวดอภิธรรมทุกคืนนะครับมีน้ำใจผิดแล้วยอมรับผิดนะครับเยียวยาจนพอใจนะฮะถ้ามีคำว่าไม่ติดใจดำเนินคดีไม่ต้องการให้ศาลพิพากษาจำคุกวันนั้นมีอยู่คดีหนึ่งนะครับผมไปทำเมื่อวันศุกร์เนี่ยศาลถามผู้ชายเลยว่าต้องการให้จำเลยติดคุกหรือไม่แต่ผู้เสียหายเนี่ยได้รับทรัพย์สินคืนครบถ้วนแล้วรับเงินเพิ่มเติมนะคดีลักทรัพย์ได้เงินเพิ่มเติมอีก3เท่าของราคาและผู้เสียหายบอกว่าได้รับทุกอย่างครบถ้วนแล้วไม่ประสงค์จะให้ศาลลงโทษจำเลยประสงค์จะให้ศาลรอการลงโทษรอการจำคุกจำเลยนะครับศาลก็บันทึกไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาของศาลนะครับไอ้กรณีทำนองนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆคดีนะครับสถานการณ์มันอีก 4-5 เดือนข้างหน้าเนี่ยบางทีกระแสนี่หายไปแล้วอ่ะครับมันก็จบได้นะครับไอ้ใหม่ๆก็แรงหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้ผู้กระทำผิดเนี่ยเนื่องจากว่าสังกัดอยู่ในระดับแห่งชาตินะครับระดับชาติเป็นผอ.สำนักระดับชาติก็ไม่ธรรมดานะครับแต่ว่านั้นพอสถานการณ์มันคลี่คลายไปแล้วก็อ่อนไปอยู่จบเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ค
0: ่ะอันนี้ก็มันไม่ใช่ประเด็นที่ไม่ใช่เป็นตัวเอกของเรื่องคือไม่ได้เป็นบุคคลที่ระดับพอจริงแต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวบิ๊กของสำนักนะไม่ใช่ไม่สำนักนั้นปปช.เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวระดับแค่ระดับพอเนี่ยนะครับกระแสหรือสื่อเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดตามเพราะหลังจากเนี้ยก็มีกระแสอื่นมาต่อนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูครับ
1: ค่ะครับผมค่ะก็เป็นเหตุนะคะที่เป็นอุทาหรณ์แหละไม่ใช่เป็นเหตุหรอกเป็นอุทาหรณ์ว่าเมาแล้วต้องไม่ขับเนาะเพราะเดือดร้อนทั้งตัวเองแล้วก็ไปฆ่าคนอื่นด้วยนะคะผิดทั้งกฎหมายแล้วก็ผิดในแง่ของการทำบาปนะคะในแง่ของศาสนานี่ยกให้วันวิสาขะเข้าไปแล้วนะคะช่วงนี้อาจารย์คะเดี๋ยวเราเบรกกันสักนิดนึงนะคะอาจารย์คะ
0: ครับผมครับ
1: แล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกันในเรื่องของภาษากฎหมายวันนี้อาจารย์จะนำเสนอเรื่องการถอนฟ้องคดีอาญาค่ะพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ิวอร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม

0: ของแมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ุ่นไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะรองเจรตำรวจลงพื้นที่ชุมพรตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญตำรวจตระเวนชายแดนพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดชุมพรตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจณฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4103บ้านช่องหินหมูตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะพร้อมกล่าวขอบคุณและให้กำลังใจตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศจึงขอให้ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดต่อไปจากนั้นเดินทางไปพิสูจน์หลักฐานจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรมอบนโยบายขอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานทุกนายภาคภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของวิชาชีพรวมถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถช่วยในการพิสูจน์ทราบนำไปสู่การจับกุมคดีสำคัญได้เป็นจำนวนมากก่อนจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมสภ.เมืองชุมพรกำชับการปฏิบัติในฐานะที่สถานีตำรวจเป็นองค์กรสำคัญของการดูแลประชาชนมุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการปราบปรามพร้อมกำชับผู้บังคับบัญชาดูแลวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดไม่ให้ประพฤติผิดทั้งทางอาญาและวินัยรองเจรตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจทุกนายที่ไปตรวจเยี่ยมขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งยึดมั่นในอุดมคติตำรวจและไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเร้าใดๆที่ผิดกฎหมายพลตำรวจโทไตรรงยังได้มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือดาบตำรวจบรรลือศักดิ์รอดมณีผบ.หมู่ปราบปรามสภ.ปากน้ำหลังสวนที่ได้รับบาดเจ็บจนสูญเสียขาข้างขวาจากการปฏิบัติหน้าที่ไล่ติดตามคนร้ายซึ่งนำถังดับเพลิงไปประกอบระเบิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2548โดยเมื่อรักษาอาการบาดเจ็บเรียบร้อยแล้วจึงย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่สภ.ปากน้ำหลังสวนพร้อมระบุว่าเป็นความเสียสละของตำรวจที่เอาตัวเองเข้าแลกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูสงขลาชูศักยภาพเมืองสุขภาพจัดสงขลา Medical and Wellness Tourism 2026จังหวัดสงขลาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาจัดงานสงขลา Medical and Wellness Tourism 2026ภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สุขภาพดีคนสงขลาสู่วิถีอายุยืนระหว่างวันที่28ถึง31พฤษภาคมนี้ณหาดใหญ่ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่เพื่อส่งเสริมศักยภาพของจังหวัดสงขลาในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองสุขภาพดีระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและภาคีเครือข่ายสุขภาพจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบโดยตั้งเป้าหมายให้ชาวสงขลามีสุขภาพแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอายุคาดเฉลี่ยยืนยาวถึง90ปีภายในปีพ.ศ. 2580อันเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเวลเนสDestination ที่โดดเด่นของประเทศและภูมิภาคในอนาคตผนึกความร่วมมือนำขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมหมดภาระใช้งานแล้วจัดสร้างเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยนายวรากรพรหมโมบลอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและนายมนตรีลาวันชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดวางส่งมอบและรับมอบขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมสำหรับการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อการประมงซึ่งภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ปตท.สผ.โดยการกำกับดูแลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะจัดวางและส่งมอบขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมที่หมดภาระการใช้งานแล้วจำนวน9ขาแท่นให้กับกรมประมงเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นการนำโครงสร้างเหล็กที่หมดภาระการใช้งานแล้วในกิจการปิโตรเลียมมาใช้ให้เกิดคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องทะเลไทยและชุมชนคาดว่าจะเริ่มจัดวางเป็นปะการังเทียมในช่วงไตรมาส4ปีนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรสังสมธนะรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
8: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
7: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: ดเพลงนะคะมอบให้กับคนช้ำในหัวอกนะคะเอาเวทีใจคุณยอดรักสลักใจแล้วก่อนหน้านั้นคนชื่อเดือนนะคะสองบทเพลงนำเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะได้ยินเสียงกุกกักเรียนเชิญอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: เหตุผลที่ผมนำเรื่องการถอนฟ้องคดีอาญาเนี่ยนะครับมาเล่าสู่นะครับให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเป็นประเด็นปัญหาของกฎหมายนะครับเนื่องจากว่าถ้าคุณแหม่มได้ติดตามนะครับในคดีที่คุณวีระสมความคิดนะครับ
0: ค่ะ
1: ได้ยื่นฟ้องนะครับอดีตปปช.นะครับที่ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลในการนะครับบิ๊กนะครับ
0: ส่ว
1: น
0: ค่ะ
1: ส่วนจำเลยอีก7คนนะครับก็คือมีศาลจำคุกไป2รายแล้วก็ฟ้องไป7รายและมีการถอนฟ้องและศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องไปบางรายนะครับสำหรับ2รายนะครับที่ศาลพิพากษาจำคุกเนี่ยนะครับอันที่จริงคุณวีระได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องแล้วนะครับว่าไม่ติดใจเอาความแต่ปรากฏว่าศาลอาญาทุจริตนะครับและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งเนี่ยนะครับยกคำร้องนะครับด้วยเหตุผลนะครับบอกว่าการขอถอนฟ้องของโจทย์ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะและอาจเกิดความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรัฐเป็นสำคัญนะครับซึ่งกรณีลักษณะนี้ไม่เกิดบ่อยนะครับคือโดยปกติเนี่ยที่ศาลจะไม่ญาติที่ผมเคยเห็นมานะครับก็คือกรณีที่คือโดยปกติในการยื่นฟ้องนะครับคุณแม่ในคดีอาญาเกิดขึ้นเนี่ยคือสามารถยื่นฟ้องได้สองทิศทางนะครับก็คือช่องทางแรกก็คือนะครับอัยการนะครับผู้อำนาจฟ้องในศาลก็มียื่นฟ้องโดยอัยการกับผู้เสียหายยื่นฟ้องนะครับซึ่งผู้เสียหายยื่นฟ้องเนี่ยต่อศาลต้องเป็นผู้เสียหายตามความหมายกฎหมายนะครับบางกรณีเนี่ย ความผิดต่ออาญาแผ่นดินแล้วก็ประชาชนไม่ได้เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะครับก็ไม่อาจฟ้องได้นะครับซึ่งช่องทางนั้นจะต้องผ่านทางพนักงานในการเช่นคดีเกี่ยวเรื่องยาเสพติดยกตัวอย่างนะครับยาเสพติดนะครับอันนี้มันความผิดต่อรัฐโดยแท้เลยนะครับยังไงประชาชนไม่เสียหายนะครับสมมติว่าผู้สอบสวนสั่งไม่ฟ้องไอการสั่งไม่ฟ้องยุติเนี่ยในคดียาเสพติดของผู้ต้องหาอะไรนั้นเนี่ยแม้พี่น้องประชาชนจะไม่เห็นด้วยนะครับแต่พี่น้องประชาชนก็ไม่ใช่ผู้เสียหายตามความหมายในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไปยื่นฟ้องเองไม่ได้นะครับซึ่งกรณีไอ้

0: การยื่นฟ้องเนี่ยสมมติอย่างคนเนี้ยไอการยื่นฟ้องแล้วไอการมาเห็นว่าเอ้ยอยากจะถอนฟ้องจำเลยคนดังกล่าวที่ไอการยื่นฟ้องนะครับซึ่งศาลเนี่ยปกติในไอการอำนาจในการถอนฟ้องผมว่าตามรัฐบัญญัติของไอการเขาก็ไม่อนุญาตให้ยื่นฟ้องถอนฟ้องนะครับทีเนี้ยถ้าไปยื่นถอนฟ้องต้องเป็นเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะหรือไม่การดำเนินคดีนะไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเนี่ยแล้วไปยื่นฟ้องไปยื่นคำร้องขอถอนฟ้องนะครับศาลอาพิจารณาให้ถอนฟ้องได้นะครับแต่กรณีที่ผู้เสียหายยื่นฟ้องเองเนี่ยน
1: ะ
0: ครับซึ่งจะเป็นอาจจะเป็นเอกชนอาจจะเป็นประชาชนเอกชนอาจเป็นนิติบุคคลก็ได้หรือประชาชนราษฎรธรรมดาเนี่ยนะครับยื่นฟ้องซึ่งต้องเป็นผู้จ่ายในคดีนี้เนี่ยในคดีนี้ที่คุณวีระยื่นฟ้องเนี่ยเกี่ยวเรื่องเนี่ยนะครับมันก็ยังมีข้ออาจจะมีข้อถกเถียงประเด็นที่จำเลยอาจจะต่อสู้ว่าคุณวีระสมความคิดเนี่ยเป็นผู้จ่ายในความผิดนะครับในมาตรา157หรือไม่เนี่ยนะครับเพราะว่าการขอข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับแล้วปปช.ไม่ให้เนี่ยนะครับก็ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองไปยื่นร้องต่อกรรมการข้อมูลข่าวสารเขาสั่งให้เปิดนะครับแต่ว่าปปช.ไม่เปิดหรือปศาลปกครองสั่งให้เปิดเขาก็เปิดแต่เปิดไม่หมดหรือบางทีก็มีป้ายสีดำไม่เห็นข้อมูลที่เป็นประเด็นสำคัญเนี่ยปัญหาลักษณะเนี่ยว่าการกระทำของนายการที่นายวีระเนี่ยไปดำเนินการดังกล่าวแล้วไม่ได้มาเนี่ยถือว่านายวีระเป็นผู้เสียหายในความผิดในมาตรา157นี้หรือไม่เนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่ผมเข้าใจว่าฝ่ายจำเลยก็ต้องต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์เพราะคดีที่ศาลจำคุกจำเลยไป2รายนะครับประเด็นที่2ก็คือการที่คุณวีระเนี่ยยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยทั้งสองคนนี้นะครับแล้วศาลไม่ญาติให้ถอนฟ้องโดยเห็นว่านะครับไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและจะกระทบต่อนะครับระบบราชการเนี่ยนะครับต่อการหน้าที่ของเจ้าที่ของรัฐเนี่ยไม่ญาติให้ถอนฟ้องก็เป็นประเด็นที่จำเลยอาจจะใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ในประเด็นนี้ก็อาจเป็นไปได้อีกนะครับและประเด็นที่สามว่าเขามีความผิดหรือไม่ก็ในเนื้อคดีทีนี้เรื่องการไม่ญาติในถอนฟ้องเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมต้องเอาเรื่องเนี้ยนะครับมานำปัญหาข้อกฎหมายมาตีนะครับมาวิเคราะห์ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับได้ซึมซับและก็อาจจะนำไปใช้ในคดีที่เราอาจจะเกี่ยวข้องหรือญาติพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับว่าเราจะใช้สิทธิ์ได้ถูกต้องหรือไม่เราจะคัดค้านอะไรยังไงนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยในคดีอาญาเนี่ยกฎหมายบัญญัติไว้ว่าคือในคดีอาญาในคดีอาญาเนี่ยครับผมก็บรรยายไปตลอดว่าคดีอาญามี2ประเภทก็คือมีความผิดเขาเรียกคดีอาญาแผ่นดินกับคดีอาญาต่อส่วนตัวหรือคดีอาญาที่สามารถยอมความได้นะครับซึ่งในกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าคำร้องขอถอนฟ้องคดีอาญาเนี่ยนะครับจะยื่นเวลาใดก่อนศาลมีคำสั่งของก่อนมีคำสั่งศาลชั้นต้นก็ได้ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตหรือมิอนุญาตให้ถอนฟ้องก็ได้แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควรประการใดนะครับไอ้กรณีนี้นะครับศาลไม่ญาติก็คือเป็นดุลพินิจของศาลว่าจะอนุญาตหรือมิอนุญาตถอนฟ้องก็ได้แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควรในกรณีที่จำเลยนะครับยังไม่ยื่นคำให้การต่อสู้คดีกฎหมายก็เลยเขียนต่อว่าถ้าคำร้องนั้นยื่นหลังจากเมื่อจำเลยให้การแก้คดีแล้วเนี่ยให้ศาลถามจำเลยว่าจะคัดค้านหรือไม่นะครับให้จดคำแถลงของจำเลยไว้ในกรณีจำเลยคัดค้านการถอนฟ้องเนี่ยให้ยกคำร้องขอถอนฟ้องนั้นเสียนะครับคือโดยปกติทั่วไปเนี่ยเมื่อเราถูกฟ้องโดยธรรมชาติโดยสามัญทั่วไปนะครับ
1: ค่ะ
0: เราถูกฟ้องพอโจ

0: ถอนฟ้องเนี่ยโดยหลักการจำเลยควรจะไม่ควรจะคัดค้านนะพอถอนฟ้องศาลในคดีจำเลยก็เป็นภัยแล้วนะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แต่มีบางจำเลยนะเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดการที่โจทย์มาฟ้องทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับถูกกระทบต่อเสรีภาพเขาต้องการพิสูจน์ความผิดว่าเขาเนี่ยบริสุทธิ์ไม่ได้กระทำตามที่โจทย์ฟ้องและเขาก็อาจจะใช้สิทธิ์นะครับดำเนินคดีกับโจทย์นะที่ไปบิดเบือนยื่นฟ้องอันไม่เป็นจริงเนี่ยนะครับเขามีสิทธิ์คัดค้านพอเขายื่นข้อต่อสู้ว่าเขาไม่ทำผิดนะครับและคัดค้านแม่โจทย์ถอนฟ้องต้องการพิสูจน์ผิดดังนี้ศาลจะอนุญาตให้โจทย์ถอนฟ้องไม่ได้นะกฎหมายบอกว่าไอ้ศาลยกคำร้องขอถอนฟ้องนั้นเสียนะครับซึ่งจะต่างกับคดีแพ่งนะครับคดีแพ่งแม้จำเลยจะยื่นคำให้การต่อสู้คดีแล้วนะครับก็เป็นดุลพินิจของศาลว่าจะอนุญาตให้โจทย์ถอนฟ้องหรือไม่นะครับเป็นดุลพินิจแต่ถ้าเป็นคดีอาญาจำเลยยื่นข้อต่อสู้คดีแล้วยื่นคำให้การแก้ฟ้องแล้วเนี่ยถ้าจำเลยคัดค้านการถอนฟ้องของโจทย์ศาลจะใช้ดุลมิตรให้ถอนฟ้องไม่ได้นะครับต้องให้จำเลยพิสูจน์นะครับความผิดความถูกความบริสุทธิ์อันนี้คือข้อมูลก็หลักการที่แตกต่างกันนะครับทีนี้ที่บอกว่าต้องยื่นก่อนศาลต้นมีคำพิพากษาเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าเราแปลความในบทมาตราต่อไปก็หมายความเฉพาะในคดีอาญาแผ่นดินนะครับถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยนะครับถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยโจทย์จะยื่นคำร้องขอถอนฟ้องเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก่อนจะดีถึงที่สุดนะครับก่อนดีถึงสุดนะครับแต่ถ้าจำเลยคัดค้านก็ศาลต้องยกคำถอนฟ้องนั้นเหมือนกันนะครับเกิดความผิดต่อส่วนตัวถ้าจำเลยยื่นก็ต่อสู้แล้วเนี่ยนะครับโจทย์ยังสามารถถอนฟ้องได้ตลอดจนกว่าคดีถึงสุดอาจจะในชั้นฎีกาก็ได้หรือศาลฎีกาตัดสินมาแล้วยังไม่อ่านเราก็สามารถโจทย์ก็สามารถยื่นร้องขอถอนฟ้องได้นะครับแต่ถ้าจำเลยคัดค้านศาลอนุญาตไม่ได้อีกนะต้องอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาไปผลก็จะแตกต่างกันนะครับฉะนั้นบุคคลที่ถูกฟ้องคดีอย่างกรณีขับรถชนคนตายเนี่ยนะที่มีข่าวเนี่ยสมมติอ่ะอัยการสั่งไม่ฟ้องนะครับว่าพยานฐานฟังไม่ได
1: ้ค่ะ
0: โจทย์ราษฎรผู้เสียหายเนี่ยที่เป็นผู้เสียหายทายาทผู้ตายอาจจะเป็นสามีภรรยาหรือว่าบุตรนะครับบิดามารดาเนี่ยก็ไปยื่นฟ้องพอยื่นฟ้องปรากฏว่าพยานหลักฐานที่โจทย์นำสืบมาเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะฟังได้ชัดว่าจำเลยกระทำความผิดแม้อัยการจะสั่งไม่ฟ้องก็จริงนะครับแต่พยานหลักฐานเมื่อสืบพยานหลักฐานแล้วเชื่อได้ว่าศาลน่าจะพิจารณาจำคุกจำเลยไอ้อย่างนี้ถ้าโจทย์จำเลยเจรจาตกลงกันเนี่ยจะต้องคุยกันก่อนที่ศาลชั้นต้นจะมีการพิจารณานะครับซึ่งถ้าคุยกันได้พอใจกันได
1: ้
0: ก็สามารถถอนฟ้องก่อนและศาลก็สามารถอนุญาตให้ถอนฟ้องได้เพราะศาลชั้นต้นยังไม่มีคำพิพากษานะครับแต่ถ้าศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยจำเลยมานึกขึ้นมาว่าไปเจรจาโจทย์ดีกว่าขอให้โจทย์ถอนฟ้องอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับถ้าศาลพิพากษาว่ามีความผิดนะครับคดีฆ่าคนตายทำร้ายร่างกายประมาททำให้คนบาดเจ็บสาหัสหรือตายเนี่ยนะครับกรณีอย่างเงี้ยนะครับคุณไปสำนึกขึ้นมาหลังจากศาลตัดสินแล้วโจทย์ผมให้ 500,000 ถอนฟ้องผมให้ 3 ล้านถอนฟ้องอันนี้ทำไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ซึ่งถ้าศาลตัดสินแล้วเนี่ยก็ถอนฟ้องไม่ได้ถ้าศาลต้นตัดสินแล้วถอนฟ้องไม่ได้วิธีที่จำเลยจะทำได้นะกรณีนี้จำเลยจะต้องยื่นอุทธรณ์แล้วให้ศาลอุทธรณ์เนี่ยว่าการที่ศาลชั้นต้นตัดสินว่าเป็นลักทรัพย์เนี่ยพยานหลักฐานข้อจริงที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ลักทรัพย์มันเป็นเรื่องยักยอกทรัพย์นะครับซึ่งถ้าศาลอุทธรณ์ที่พิพากษาว่าเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ คดีนี้จะกลายมาเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวหรือคดีที่ยอมความกันได้ไอ้อย่างนี้โจทก์และจำเลยนะครับสามารถประยนอมยอมความกันเพราะคดียังไม่ถึงสุดและเป็นคดีที่ยอมความกันได้โจทก์ก็สามารถถอนฟ้องได้นะครับจำเลยต้องใช้วิธีนี้นะครับหรือถ้าศาลยังยืนตามว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์เหมือนเดิมนะครับในชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ไม่รออาญาจำเลยก็อาจจะยื่นฎีกานะครับเพราะกรณีอย่างนี้อาจต้องห้ามฎีกาจะขอยื่นฎีกาโดยขอให้ผู้ศาลที่นั่งวินัยคดีศาลต้นนะครับหรือพิพากษาชั้นต้นเนี่ยนะครับรับรองให้ฎีกาได้ไอ้กรณีอย่างนี้จำเลยก็อาจจะทำได้วิธีหนึ่งก็คือพอยื่นฎีกาไปเนี่ยแล้วไปแถลงรับสารภาพนะครับแต่ว่าการแถลงรับสารภาพเนี่ยการถอนคำให้การจากประเสริฐรับสารภาพก็ต้องทำก่อนศาลจะต้องตัดสินนะครับแต่การเราไปแถลงรักษาเนี่ยในทางกฎหมายหรือแนวที่ศาลฎีกาวิจัยถือว่าจำเลยเนี่ย ไม่ต่อสู้คดีก็คือยอมรับข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์วิจัยว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะครับความผิดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงจำเลยทำจริงศาลถือว่าจำเลยศาลฎีกาถือว่าจำเลยรับข้อเท็จจริงซึ่งคำให้การคำรับรักษาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของศาลฎีกาที่จะลงโทษจำเลยไม่ผิดตัวแน่นะครับไอ้กรณีอย่างนี้ศาลฎีกาก็มีดุลพินิจที่จะลดโทษจำเลยสมมติว่าเดิมเคยจำคุกมา2ปีอย่างเงี้ยนะครับศาลฎีกาอาจจะลดโทษ1ใน3นะครับลงมาได้และถ้าจำเลยเยียวยารับแถลงรับสารภาพและเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายให้กับโจทจนโจทพอใจนะครับแล้วก็แถลงไม่ติดใจเอาความพยายามและไม่อยากให้ศาลลงโทษจำคุกจำเลยไอ้กรณีอย่างนี้ศาลอาจจะพิจารณานะพิพากษารอการจำคุกจำเลยไว้ก็ได้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือคดีนะครับเป็นคดีความผิดอาญาแผ่นดินแต่ถ้าส่วนตัวผมบอกแล้วว่าไม่ว่าจะชั้นไหนนะครับถ้าจำเลยนะครับต้องการให้โจทก์ถอนฟ้องชดใช้เยียวยาและโจทก์พอใจเนี่ยโจทก์ถอนฟ้องได้ตลอดนะครับก่อนที่จะมีการอ่านคำพิพากษาฎีกานะครับหรือบางกรณีนะครับมีการอ่านคำพิพากษาฎีกาไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่ามันมีกระบวนการที่กระทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นศาลหลงลืมนะครับส่งหมายหรือส่งหมายไปโดยเจ้าที่ไปผิดหมายผิดบ้านเลขที่อย่างเงี้ยนะครับถือว่าส่งหมายไม่ชอบนะครับการอ่านคำพิพากษาครั้งนั้นถือว่าคำพิพากษาฎีกานั้นถือว่าเป็นการอ่านโดยไม่ชอบนะครับพออ่านโดยไม่ชอบพอจำเลยทราบเรื่องก็มายื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำพิพากษาที่ผิดระเบียบนะครับให้ศาลกลับมาส่งหมายหรือนัดอ่านคำพิพากษาฎีกาใหม่นะครับไอ้กรณีอย่างนี้ถือว่าคดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุดนะครับพอยังไม่ถึงที่สุดถ้าจำเลยสำนึกผิดชดใช้ค่าเสียหายนะครับอย่างเช่นคดียักยอกทรัพย์เมื่อกี้นะครับแล้วโจทก์พอใจก็สามารถถอนคำร้องทุกข์ถอนฟ้องนะครับหรือประนีประนอมยอมความไม่ติดใจเอาความจำเลยคดีดังกล่าวก็สามารถรับทิ้นกันไปได้นะครับก็สามารถที่ทำกันได้นะครับกรณีอย่างนี้เคยเกิดมาแล้วนะครับก็ทำให้จำเลยเนี่ยรอดพ้นจากคดีได้นะครับทีนี้ประเด็นเรื่องการถอนฟ้องเนี่ยผลจะเป็นประการใดนะครับเพราะว่าบางกรณีเนี่ยอัยการยื่นฟ้องไปนะครับและผู้เสียหายมันมีผู้เสียหายและอัยการยื่นฟ้องก็มีคนเกี่ยวข้องอยู่โจทย์นั่นคืออัยการผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ในกระบวนการหรือผู้เสียหายยื่นคำร้องก็เป็นโจทย์ร่วมนี้กฎหมายบอกว่าในกรณียาซึ่งได้ถอนฟ้องไปจากศาลแล้วเนี่ยก็บอกจะนำฟ้องจะนำมาฟ้องอีกไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: สมมติว่าคดีอาญาแผ่นดินอัยการก็อยู่ระหว่างจะสั่งสำนวนจะฟ้องปรากฏว่าโจทย์ยื่นฟ้องไปก่อนผู้เสียหายเนี่ยยื่นฟ้องไปก่อนและไปวัวกันยังไม่รู้ก็ไปถอนฟ้องนะครับก การถอนฟ้องคดีอาญาแผ่นดินนะครับซึ่งไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยนะครับเขาบอกไม่ตัดสิทธิ์นะครับที่อัยการเนี่ยจะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่ได
1: ้ครับ
0: ในทางกลับกันนะครับคดีความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยซึ่งสิทธิอยู่ที่ผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายแค่มอบหมายให้รัฐเข้ามาสอบสวนส่งอัยการยื่นฟ้องเหมือนรัฐทำแทนผู้เสียหายนะครับการที่อัยการไปถอนฟ้องโดยไม่สอบถามความยินยอมจากผู้เสียหายหรือโจทก์ร่วมก่อนเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่ตัดสิทธิ์นะผู้เสียหายเนี่ยจะยื่นฟ้องคดีใหม่ได้นะครับอันนี้ก็สลับข้างกันนะครับถ้าเป็นอาญาแผ่นดินนะครับโจทก์ราษฎรยื่นฟ้องเองแล้วถอนฟ้องไม่ตัดสิทธิ์อัยการฟ้องคดีนั้นใหม่ได้
1: ค
0: ดีความผิดต่อส่วนตัวนะครับสิทธิเป็นของราษฎรเนี่ย
1: ค
0: ่ะไอ้การไปทำการแทนและไปถอนฟ้องไม่ให้ผู้เสียหายยินยอมก่อนการถอนฟ้องไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะยื่นฟ้องคดีเองใหม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: คดีคือเมื่อมีการถอนฟ้องแล้วนะครับในทางกฎหมายก็ถือว่าสิทธิถ้าถอนฟ้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์นะครับอย่างที่บอกนะครับทุกอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยก็ทำให้สิทธินำคดีอาญาดังกล่าวเนี่ยนะครับมาฟ้องเนี่ยไม่ได้อีกนะครับแต่ว่าการถอนฟ้องเนี่ยในกรณีผู้เสียหายหลายคนเนี่ยในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยนะครับอย่างเช่นผู้เสียหายเนี่ยครับมีทรัพย์สินตั้งอยู่กองหลายเจ้าของเนี่ยปรากฏว่าจำเลยมารวบลักทรัพย์เนี่ยไปนะครับเป็นความผิดกรรมเดียวแต่ว่าผู้เสียหายเกิดผู้เสียหายทั้ง6-7คนอย่างนี้นะครับปรากฏว่าบางคนไปยื่นฟ้องและถอนฟ้องนะที่จริงเป็นการกระทำกรรมเดียวนะจำเลยคนนี้รวบเอาเสื้อผ้าของคนที่วางขายเจ้าของอยู่เจ้าของเนี่ยรวบไปทีเดียวก็ลักทรัพย์กรรมเดียวเนี่ยนะครับทีเดียวแต่ผู้เสียหายเนี่ย มีหลายคนการที่ผู้เสียหายคนหนึ่งยื่นฟ้องและถอนฟ้องเนี่ยไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายยังไม่ได้ฟ้องเรียกฟ้องใหม่ได้นะครับอย่างเช่นอย่างตัวอย่างนายดำนายแดงนายเขียวกันแล้วแต่รุ่น1-5เนี่ยผู้เสียหายมี5คน1-4ยื่นฟ้องในทรัพย์สินของเขาไปแล้วนะครับแต่การกระทำมันเกี่ยวพันครั้งเดียวกันเนี่ยแล้วถอนคิดว่าไอ้จังฝ่ายจำเลยว่าจ่ายรวมไปทีเดียวเลย500,000จบหรือ50,000จบนะครับโจทย์4คนพอใจก็ถอนปรากฏว่าผู้เสียหายคนที่5ยังไม่ยื่นฟ้องไอ้การที่4คนนั้นถอนฟ้องไปซึ่งทำให้4คนนั้นมาฟ้องใหม่ไม่ได้แต่ว่าผู้เสียหายคนที่5ซึ่งยังไม่ได้ฟ้องเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: เขายังมีสิทธิ์นำคดีมาฟ้องใหม่ได
1: ้อ๋อเข้าใจแล้วอาจารย์ถามงั้นเหมือนถามอย่างนี้ค่ะกรณีเพื่อนไรเดอร์เนี่ยนะคะเขาเกิดความโกรธแค้นแล้วก็บุกชกผอ.ปปช.จนกระทั่งหมายปางยานใบเนี่ยนะคะขณะที่ผอ.ปปช.เนี่ยถือพานของทูบเทียนจะขมาศพที่ตัวเองเขาเรียกว่าอะไรชนตายนะคะอันนั้นเนี่ยนะคะถือเป็นความผิดทำร้ายร่างกายถูกต้องไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินถูกต้องไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับผม
1: อันนี้ทำยังไงอะคะอาจารย์ถึงจะถอนฟ้องคดีอาญาค่ะถอนได้มั้ยคะ
0: คือถ้าจริงๆถ้าตำรวจยังไม่ดำเนินการนะครับ
1: ค่ะ
0: มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าถ้ากรณีที่ผอ.เนี้ยไปยื่นฟ้องเพื่อนไรเดอร์คนเนี้ยอาจจะฟ้องเรื่องว่าบาดเจ็บอาจจะบาดเจ็บสาหัสหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ
1: แปดเข็มสาหัสมั้ยคะ
0: คือต้องดูว่าคือสามารถทำงานคือใน20วันเนี่ยเขาสามารถไปทำงานคือไปใช้ชีวิตตามปกติได้คือถ้าไม่สามารถทำได้เกิน20วันเนี่ยก็จะเป็นรักษาบาดเจ็บสาหัสได้นะครับแต่ถ้าดูตามรูปการเนี่ยน่าจะเป็นบาดเจ็บธรรมดานะครับถ้าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะครับไอ้กรณีอย่างนี้ถือว่าผอ.เนี่ยยื่นฟ้องไรเดอร์โดยตัวเองนะครับ
1: ค่ะ
0: ตรวจว่าไปถอนฟ้องเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นอาญาแผ่นดินก็ไม่ตัดสิทธิ์ส มมติว่าพนักงานสอบสวนพบความผิดเนี่ย

แล้วสอบสวนไปแล้วส่งเรื่องให้อัยการอัยการยังไม่ทันได้ยื่นฟ้องอ่ะนะครับปรากฏว่าพอยื่นฟ้องไปก่อนมีมูลประทับฟ้องและเป็นอาจารย์ได้ถอนฟ้องก็ไม่ตัดสิทธิ์อัยการที่จะยื่นฟ้องคดีนี้ต่อไปได้นะครับ

0: เมื่อผู้เสียหายกับจำเลยหรือผู้หาตกลงกันได้แล้วไม่ใช่ความผิดร้ายแรงและชดใช้ค่าเสียหายไปเนี่ยอัยการอาจจะมองว่าการยื่นฟ้องไม่เป็นประโยชน์ต่อศาลก็ได้เขาอาจจะสั่งไม่ฟ้องก็ได้เพราะว่าถ้าฟ้องไปเนี่ยศาลอาจจะรอการลงโทษเพราะมันเยียวยาและไม่เอาความกันและความผิดไม่ร้ายแรงมากนะครับก็เป็นไปได
1: ้
0: ครับแต่ว่า
1: ทนายของผอ.ปปช.บอกว่าการกระทำนี้มีราคาค่ะอาจารย
0: ์อ๋อถ้ามีราคาเขาอาจจะฟ้องหรือก็อาจจะแจ้งความแต่จริงๆอ่ะถ้าเขาพยายามเอาเรื่องเนี้ยไปประกอบกับเรื่องที่เขาจะถูกฟ้องนะฮะหรือถูกดำเนินคดีในข้อหาประมาทไอ้คนตายเนี่ยและไม่ติดใจเอาความมันก็ดูรูปการมันก็น่าจะดูดีนะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเขาก็เกิดอารมณ์โมโหได้เพราะเพื่อนรักกันแล้วก็มันเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยมีความสึกไม่เป็นธรรมอยู่ในใจอ่ะไปชกเนี่ยมันก็มีเหตุมีผลอยู่แต่ว่าการใช้ความรุนแรงมันเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าถ้าเขาสละตรงนี้นะเพื่อไปเอาประโยชน์ตรงโน้นเนี่ยมันจะดูดีกว่านะครับดีกว่าที่เขาจะบอกว่า
1: วันนี้ต่อปปช.ที่คุยว่าจะไปงานศพทุกวันวันนี้ไม่กล้าโผล่ไปงานศพส่งภรรยาและพี่สาวไปแทนค่ะเพราะว่าหวั่นใจกลัวจะถูกทำร้ายอีก
0: ก็มันเกิดขึ้นได้ก็เมื่อก่อนที่ตอนที่พ่อผมมานะที่รถเฉี่ยวชนเหมือนกันลักษณะเนี้ยและเขาจะมาขอเข้ามาศพผมบอกว่าอย่ามาเลยแต่ผมไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าญาติพี่น้องที่รักที่รักลุงปันสุขกันเยอะมากผมไม่สามารถดูแลความปลอดภัยได้เขาก็ไม่กล้ามาเหมือนกันนะครับตำรองเดียวกันนะครับ
1: อ๋อเข้าใจละอาจารย์นี่วันนี้วันที่30ใกล้แล้วค่ะอาจารย์ขอคำอำนวยพรก่อนจะจากลากันเพราะว่าวันนี้นี่ข้อมูลอาจารย์เนี่ยนะคะชัดเจนแล้วก็สอดคล้องกันมาตั้งแต่ช่วงชั่วโมงที่1นะคะต่อเนื่องช่วงชั่วโมงที่2ในเรื่องของการถอนฟ้องคดีอาญานะคะได้ชัดเจนมั่นคงเป็นอย่างยิ่งค่ะอาจารย์คะก็ต้องขอคำอำนวยพรของอาจารย์ค่ะ
0: ครับก็พรุ่งนี้เป็นวันที
1: ่31
0: มีอะไรทางคณิตศาสตร์ไหมคุณแม่ไม่มีนะ
1: พรุ่งนี้ไม่มีทางคณิตศาสตร์พรุ่งนี้เป็นวันที่เป็นวันวิสาขบูชาค่ะอาจารย์แล้วก็เป็นวันที่ดาวพฤหัสจะเคลื่อนย้ายพบนะคะครั้งใหญ่ในรอบ12ปีแล้วมันเป็นประการประกอบกัน2เหตุการณ์นะคะอาจารย์คะ
0: ครับนั่นผมก็ขออำนาจเองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับก็มาอำนวยอวยพรปกป้องให้พี่น้องแฟนรายการและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับประสบในความโชคดีมีชัยนะครับรวยทรัพย์รับโชคนะครับปลอดโรคปลอดภัยก็และก็มีแต่ความโชคดีตลอดไปครับรวมถึงคุณแม่และทีมงานด้วยครับผม
1: ค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะต้องลากันแล้วสัปดาห์หน้าเจอกันอีกครั้งนะคะอาจารย์ขา
0: ครับผมครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
7: The Legend's Tale
6: สองแควอโยธยากับ3ผู้รู้แห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
8: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำ

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลข่าววันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง1000วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟ

0: ถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

sang bao nhiêu niên lá.

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%

0: เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุง

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วม

0: มเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: ขณะนี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่

ันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

วัสดีกันเช้ามืดวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพ.ศ. 2569 22ปีแล้วนะคะปล่อยได้ใจก็เบาค่ะเดี๋ยวอยู่กับปูกันแบบว่าเต็มๆฉ่ำๆ2ชั่วโมงเลยจ้าใครนะคะอยากจะให้2ดวงก็ SMS ทิ้งไว้ที่4689400 4689400นะคะหรือใน Facebook ก็ได้อ่ะเดี๋ยวจะได้จัดการดูให้นะคะวันนี้เอาละค่ะเรามาดูข่าวแรกกันเลยเนี่ยเป็นข่าวที่จริงๆแล้วน่ะเป็นข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ปูอยากจะมาเตือนค่ะโดยเฉพาะคนที่อยากจะไปทำงานต่างประเทศอย่างประเทศเกาหลีเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าเดี๋ยวนี้เกาหลีใต้เขาประกาศขึ้นบัญชีดำแรงงานในภาคการเกษตรและประมง4จังหวัดของไทยเป็นเวลา1ปีไปซะแล้วก็เพราะว่าคนที่เคยไปเนี่ยไปทำพฤติกรรมไม่ดีไงคือคนที่ไปทำงานก่อนหน้านี้นะคะไปมีพฤติกรรมหลบหนีนายจ้างไปเป็นผีน้อยเป็นจำนวนมากไงมันทำให้แบบว่าแรงงานที่เขาจะต้องเดินทางไปใหม่หรือว่าแรงงานในอนาคตเนี่ยจะซวยไปด้วยนี่ไงมันส่งผลกระทบหนักต่อโควต้าแรงงานไทยเลยนะคะปูได้ดูข่าวอยู่เหมือนกันที่กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันค่ะว่ามันมีแรงงานไทยที่ไปทำงานในภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผ่านกระทรวงแรงงานจะถูกผ่านบันทึกความเข้าใจ MOU หรือวีซ่า E8 นะคะคือเป็นการจัดส่งแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลปรากฏว่าเล่นหนีเข้าไปไปทำงานอย่างอื่นนะคะหรือไปเป็นผีน้อยเนี่ยเขาก็เลยขึ้นบัญชีดำแบ็คลิสต์เลยโดยเฉพาะจังหวัดอุดรขอนแก่นชัยภูมิแล้วก็มหาสารคามค่ะด้วยความประพฤติของไอ้คนที่ไปก่อนเนี่ยหลบหนีนายจ้างไปไปนู่นนี่อะไรเงี้ยโอ้โหส่งผลให้ทางสาธารณรัฐเกาหลีเขาดำเนินการมาตรการขึ้นบัญชีแบ็คลิสต์แรงงานที่กระทำผิดและมีการตัดสิทธิ์การนำเข้าแรงงานทั้ง4จังหวัดเป็นเวลา1ปีจนถึง31ธันวาคมปีนี้คือ2569นะคะเพราะที่เกาหลีใต้เนี่ยการหลบหนีนายจ้างถือว่าเป็นการฝ่าฝืนสัญญาจ้างและกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีผู้กระทำผิดเนี่ยจะถูกดำเนินคดีถูกจับและจำคุกแล้วก็ถูกส่งกลับประเทศไทยค่ะถูกขึ้นบัญชีดำไม่สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้อีกและรู้ไหมว่าที่ประเทศเกาหลีเนี่ยคือลูกจ้างทำผิดน่ะนายจ้างก็โดนด้วยนะคะนี่ไงใครเขาจะไปรับเราทำงานน่ะเพราะไอ้คนเดิมๆน่ะมันทำไม่ดีเอาไว้อ่ะคนที่จะไปใหม่หรือคนที่อยู่ก็จะพลอยซวยไปด้วยไงตอนนี้นะคะบอกเลยว่ามีการกระทบต่อการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทยในอนาคตเพราะฉะนั้นใครที่เดินทางไปแล้วหรือกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศขอความกรุณาปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขการจ้างงานอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อแรงงานไทยในสายตาของชาวต่างชาติเขาจะได้จ้างแรงงานไทยไอ้คนที่ไปอ่ะช่วยประพฤติปฏิบัติตนให้ดีๆหน่อยคนที่ไปทีหลังก็จะได้ไปได้ช่วยๆกันนะจ๊ะมา2ดวงกันที่4689400นะ

คะเกิดวันเสาร์ที่1มกราคมพ.ศ. 2525เวลาตี 5ปีนี้อายุ44แล้วจ้าวันเสาร์แปลว่าชีวิตเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ด้วยความที่ตามเวลาเกิดเนี่ยมันบ่งบอกถึงความหวาดระแวงนะคะหรือว่าแบบกลัวหรือคิดไม่ดีไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีแต่จริงๆแล้วชีวิตดีขึ้นบอกเลยว่าชีวิตดีขึ้นนะจ๊ะเกิดวันพฤหัสที่5ตุลา2538เวลา11โมงถามเรื่องความรักปีนี้อายุ31จ้าความรักตอนนี้ถ้ามีอยู่แล้วมันก็เหมือนกับต่างคนต่างอยู่ตัวใครตัวมันนะคะแต่ถ้าไม่มีบอกเลยว่ายังคงโสดไปก่อนนะจ๊ะเรื่องความรักทำงานเก็บเงินทำงานเก็บเงินเพราะว่าตามดวงเนี่ยเราต้องทำงานและเก็บเงินเท่านั้นถึงจะรวย

บอกว่าให้เราเลิกยึดติดการนอนนะคะคือบางทีเนี่ยเราเคยถูกสอนมาใช่ไหมว่าเฮ้ยนอนเนี่ยต้องให้ได้สัก 7-8 ชั่วโมงจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นเสมอไปหรอกค่ะเดี๋ยวนี้เขามีเกณฑ์การตัดสินใหม่นะจ๊ะว่าจริงๆร่างกายเราเนี่ยแค่พักผ่อนให้เพียงพอก็พอแล้วเพราะในความเป็นจริงแล้วความต้องการการนอนของแต่ละคนน่ะไม่ใช่สูตรสำเร็จจ้ะศาสตราจารย์ลัสเซลเขาบอกว่าเราไม่สามารถจะนำค่าเฉลี่ยมาบังคับใช้กับทุกคนได้นะคะแต่การอดนอนเรื้อรังเนี่ยมันส่งผลเสียต่อร่างกายรุนแรงอย่างแน่นอนทำไมนอนถึงกลายเป็นพลังงานวิเศษเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าตอนเรานอนเนี่ยเราสามารถทำความสะอาดสมองได้ขณะที่เราหลับเนี่ยสมองจะกำจัดสารพิษพวกเบต้าอะไมลอยมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ค่ะมันสามารถทำความสะอาดเจ้าโรคเหล่านี้ออกไปได้แล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคร้ายเพราะคนที่อดนอนในช่วงวัยกลางคนเนี่ยเขาบอกว่าจะเพิ่มภาวะเสี่ยงเป็นสมองเสื่อมเป็นโรคหัวใจเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็มีภูมิคุ้มกันต่ำและการนอนเป็นการฟื้นฟูความจำและสุขภาพที่ดีเพราะจะช่วยให้เรามีความจำที่ดีขึ้นสร้างภูมิคุ้มกันช่วยให้เราดูดีอย่างเห็นได้ชัดเขาบอกว่ายาวิเศษที่จะทำให้ผิวเราสวยก็คือการนอนแต่แหมหลายคนมันนอนไม่หลับจะให้ทำไงใช่ไหมแต่ไม่จำเป็นต้องนอนแบบว่า 7-8 ชั่วโมงหรอกค่ะเขาบอกว่าให้เรารู้สึกนะถ้าเรานอนแล้วไม่ว่าจะเป็น5ชั่วโมง6ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงก็ตามแล้วเราตื่นมาแล้วสดชื่นมีสมาธิไม่เผลอหลับระหว่างวันนั่นแปลว่าเรานอนเพียงพอแล้วแต่สัญญาณอันตรายคือถ้าเรานอนไม่เพียงพอเราจะรู้สึกเหนื่อยล้าเหนื่อยล้าแบบเรื้อรังเลยนะหงุดหงิดง่ายหรือเราต้องพึ่งพาคาเฟอีนพวกกาแฟชาหรือมองโลกในแง่ร้ายนั่นหมายถึงว่าร่างกายเรากำลังต้องการพักผ่อนเพราะเราคงพักผ่อนไม่เต็มที่และหลายคนบอกแล้ววันหยุดละจ๊ะวันหยุดเนี่ยนอนชดเชยได้หรือเปล่าช่วยได้ไหมแน่ศาสตราจารย์เขาบอกว่าถ้าเราต้องนอนยาวๆในวันหยุดโดยที่เราไม่ต้องมีนาฬิกาปลุกเลยนะนั่นเป็นสัญญาณว่าโอ้คุณกำลังโหยหาการพักฟื้นนะคะผลเสียที่ตามมาคือถ้าเรานอนแบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวนาฬิกาชีวิตจะรวนทำให้เราตื่นเช้าในวันธรรมดายากเพราะว่าพอถึงวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเราก็จะนอนตื่นสายๆไงทีนี้มันจะเกิดความสะสมโดยเฉพาะคนที่ทำงานเป็นกะการที่จังหวะการนอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะส่งผลต่อภูมิคุ้มกันและเพิ่มความเครียดสะสมได้เพราะฉะนั้นหากเรานอนตอนไหนตื่นตอนไหนก็ให้มันเป็นประจำเวลานั้นมันจะดีที่สุดแล้วอย่างที่บอกว่านอนกี่ชั่วโมงก็ได้นะคะถ้าเรารู้สึกว่านอนหลับลึกแล้วตื่นมาสดชื่นนั่นแปลว่าคุณพักผ่อนเพียงพอไม่จำเป็นต้องนอน 7-8 ชั่วโมงหรอกจ้ามาส่องดวงกันที่4689400หรือจะที่ Facebook ก็ได้จ้าเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้นะเอามาดูกันก่อนนะคะเกิดวันพุธไม่บอกด้วยว่าพุธกลางวันกลางคืนเนาะ12 กุมภาพันธ์ 2518ถามเรื่องงานเงินสุขภาพแล้วก็คู่ครองปีนี้อายุ51แล้วจ้าน่าจะเป็นเรื่องงานกับเงินนะคะเด่นมากกว่าถ้าเป็นวันพุธกลางคืนปีนี้นะคะก็จะงานเด่นแล้วก็ความรักก็เจอในที่ทำงานนี่แหละจ้านะหรือถ้ามีคู่อยู่แล้วนะงานก็โอเคความรักก็คุยกันรู้เรื่องไม่เหมือนกับคราวที่แล้วที่แบบทะเลาะกันวุ่นวายอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพุธกลางวันนะบอกเลยว่างานเนี่ยหนักนะต้องแบกรับภาระโดยเฉพาะภาระของคนอื่นมาเป็นภาระของเรานะทำงานค่อนข้างจะเหนื่อยถ้าไม่มีคู่แปลว่าโสดแน่นอนเพราะว่าไม่มีปัญญาไปหาคู่ที่ไหนเนื่องจากว่างานมันเยอะแต่ถ้ายังไม่มีคู่แต่อยากหาคู่ก็อาจจะแค่คลายเหงามาแล้วก็ไประยะสั้นๆเท่านั้นจ้ะเกิดวันอังคารที่27 เมษายน 2542จะสอบอะไรสักอย่างสอบข้าราชการมั้งเนาะปีนี้อายุ27แล้วปีที่แล้วก็สอบปี

ี่ก็โสดบอกเลยว่าเราต้องขยันให้มากกว่าเดิมจ้าเพราะว่ายังไม่ใช่จังหวะที่ดีแต่ถามว่าเป็นข้าราชการได้ไหมได้แล้วนะคะผู้ใหญ่ก็รักเราด้วยเพราะเราเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนนะเพียงแต่บางครั้งการแสดงออกอาจจะไม่ดูอ่อนโยนก็ได้เนอะ

กคุณพ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลายเวลาปิดแก๊สเนี่ยนะคะเคยสังเกตไหมว่าเราควรจะต้องปิดวาล์วแก๊สหรือปิดตรงหัวเตาก่อนดีตัวปูเองส่วนตัวปูชอบปิดหัวเตาก่อนแล้วค่อยไปปิดหัวแก๊สซึ่งเขาบอกว่าจริงๆควรจะปิดหัวแก๊สก่อนนะคนที่บ้านปูเขาก็ชอบปิดหัวแก๊สก่อนแล้วปรากฏว่าอะไรไหมเขาลืมปิดหัวเตาไงทีนี้เวลาที่เราเปิดหัวแก๊สปุ๊บไอหัวเตามันเปิดอยู่เนี่ยแก๊สมันก็จะไหลนะพอเราไปเปิด

หัวเตาใหม่อ่ะมันก็พึบไงก็เลยไม่ค่อยชอบเท่ากับว่ามันเสี่ยงกว่าเดิมอีกว่าไหมแต่ทีนี้ไอ้เจ้าแก๊สหรือ LPG ก๊าซหุงต้มเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่พวกเราใช้งานกันทุกบ้านทีนี้เราก็จะใช้ด้วยความเคยชินนะหลายคนก็จะสับสนขั้นตอนในการปิดแก๊สที่ถูกต้องถ้าเราทำผิดวิธีมันก็เสี่ยงต่อก๊าซรั่วสะสมแล้วนำไปสู่อันตรายได้อย่างที่ปูบอกว่าหลายคนบางทีเอาไปปิดนะคะตรงวาล์วแก๊สเนาะแล้วก็ไม่ได้ปิดหัวเตาพออีกคนนึงมาใช้เอาไปเปิดวาล์วแก๊สแก๊สมันก็แบบว่าพุ่งมาไงพอคนไปเปิดแก๊กๆโอ้โหทีนี้มันพรึบใหญ่เลยหรือบางทีเราปิดหัวเตาแต่ไม่ได้ปิดวาล์วแก๊สเคยมีข่าวแก๊สรั่วโดยเฉพาะอาจจะเป็นบ้านอย่างบ้านปิดบ้านห้องแถวทาวน์เฮาส์ที่แบบว่าก่อห้องครัวแบบปิดน่ะทีนี้แก๊สมันรั่วมันก็เต็มไปหมดเลยโดยที่เรามองไม่เห็นไงพอไปเปิดหัวเตาเท่านั้นแหละพึบนะคะหลายคนที่เป็นอย่างนี้แล้วสุดท้ายนะคะถ้าไม่พิการก็เสียชีวิตน่ากลัวอยู่อ่ะกระทรวงพลังงานเขาลำดับการปิดแก๊สที่ปลอดภัยค่ะเวลาที่เราใช้งานเสร็จเราควรจะต้องปิดวาล์วที่ตัวถังก่อนเพื่อทำการตัดต้นทางแก๊สเขาว่าอย่างนี้แล้วรอจนไฟที่เตาดับสนิทเพื่อให้แก๊สที่ค้างอยู่ในสายยางถูกเผาไหม้จนหมดจากนั้นเราค่อยไปปิดลูกบิดที่หน้าเตาถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อปิดระบบทั้งหมดแต่ที่สำคัญที่สุดคือจะต้องปิดทั้ง2จุดห้ามลืมเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเมื่อเราปิดวาล์วเสร็จนะคะไฟดับรีบปิดหัวเตาทันทีนี่อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรทำและเวลาซื้อถังแก๊สเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่ามันมีตรามอกรับรองชัดเจนหรือเปล่ามีระบุน้ำหนักวันหมดอายุสภาพถังไม่บุบไม่เป็นสนิมอะไรเงี้ยและเราก็ต้องวางให้ดีๆด้วยคือตั้งบนพื้นราบที่แข็งแรงบริเวณที่แสงแดดส่องไม่ถึงมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะและควรจะวางถังนะคะให้ห่างจากเตาแก๊สสักเมตรถึง2เมตรไม่ควรวางใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามที่เกิดประกายไฟแต่เวลาบ้านแคบๆอ่ะยังไงมันก็ต้องวางใกล้ๆนะเพียงแต่อย่าให้มันใกล้มากก็พอนะคะส่วนสายยางก็ห้ามละเลยค่ะเพราะปกติแล้วเขาบอกว่าสายยางเนี่ยมันมีอายุใช้งานแค่3ปีนะจ๊ะถ้าสายมันแข็งบวมหรือมีรอยปีแตกเปลี่ยนทันทีจะขอบอกเวลาจะเคลื่อนย้ายก็อย่าไปกลิ้งอย่าไปกระแทกถังเด็ดขาดค่ะเดี๋ยวเกิดวาล์วพังก๊าซรั่วอับสวยอีกเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เพื่อครอบครัวของเรานะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400เกิดวันพฤหัสที่26เมษายน2544ปีนี้อายุ25แล้วนะจ๊ะถามเรื่องอะไรมาไม่รู้นะอ่ะนะคะอายุ25จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวคนรักนะคะเกิดวันพฤหัสเนี่ยปีนี้ถือว่าดีอย่างน้อยก็ต้องมีแรงผลักดันจากครอบครัวหรือจากคนรักที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งนะเกิดวันเสาร์ที่7ตุลา04เวลา19นาฬิกา25นาทีคุณพี่อายุ65แล้วจ้า65แล้วเนี่ยนะคะอย่าน้อยใจคนรอบตัวเพราะตอนนี้เหมือนกับเปราะบางทางด้านจิตใจมากกว่าร่างกายเพราะดูจากสภาพร่างกายแล้วนะคะน่าจะแข็งแรงอยู่พอสมควรแต่ระบบจิตใจนี่ไม่ค่อยเลยเพราะเป็นคนที่คิดมากคิดลึกนะคิดอะไรนานนะอมทุกข์นานแบกรับภาระนานแล้วตัวเองก็เป็นเสาหลักของครอบครัวซะด้วยสิอย่าเปราะบางทางด้านจิตใจต้องเข้มแข็งเอาไว้ค่ะสู้ๆค่ะคุณพี่

แม่ไอ้พวกมิจฉาชีพนี่มันก็ช่างหลอกนะคะโดยเฉพาะคนที่นะเรียกว่ามีรายได้น้อยดีกว่าเวลาจะจ่ายค่าไฟก็ต้องจ่ายกันเป็นเดือนๆนะคะค่าน้ำค่าไฟเนี่ยปรากฏว่ามันมีพวกเจ้าหน้าที่ปลอมไงก็ต้องระวังนิดนึงนะคะมันไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไงโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขาก็ออกมาเตือนค่ะว่ามันมีมิจฉาชีพปลอมการเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็บุกไปหน้าบ้านเลยนะบอกว่าโอ้ยจะตัดไฟต้องรีบจ่ายเงินสดทันทีตำรวจสอบสวนกลางค่ะย้ำว่าอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะเตือนภัยเลยมิจฉาชีพมันชอบแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าการปรับปาบุกนะคะครูตัดน้ำตัดไฟถึงหน้าบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือแม่บ้านหรือเด็กที่อยู่บ้านเพียงลำพังค่ะก็ต้องระวังมิจฉาชีพมันชอบแอบอ้างโดยใช้ความกลัวนะแล้วก็ขู่ตัดน้ำตัดไฟหรือบางทีรีดไถเงินถึงหน้าบ้านเราจะเห็นในข่าวเป็นประจำเลยบางทีนะโอ้แต่งตัวนะเหมือนเลยเดี๋ยวนี้ซื้อได้ไงนะไอ้พวกแบบชุดคอสเพลย์นะแต่งตัวคล้ายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเลยค่ะแล้วมันก็จะไปเคาะประตูเรียกเก็บค่าไฟถึงหน้าบ้านมันจะใช้จิตวิทยาพูดจาข่มขู่กดดันให้จ่ายค่าน้ำค่าไฟเป็นเงินสดถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวมันยกมิเตอร์ไปเลยหรือตัดไฟไปเลยทันทีมันก็จะเร่งรัดให้เหยื่อรีบดำเนินการ

ไม่มีช่องว่างให้เหยื่อตรวจสอบอะไรใดๆเลยเพราะฉะนั้นหากใครเจอแบบนี้นะคะให้ตั้งสติให้ดีอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดตั้งสติให้ดีถามลูกถามหลานก่อนว่าไปจ่ายค่าไฟแล้วหรือยังหรือตัวเราเองเนี่ยเฮ้ยนะคะเราต้องไปจ่ายที่ไหนที่เซเว่นหรือเปล่าร้านสะดวกซื้อไหมอะไรอย่างนี้บอกเลยว่าการประปาไฟฟ้าทั้งส่วนภูมิภาคและนครหลวงเขาไม่ได้มีนโยบาย

มาตรวจสอบข้อมูลได้ถ้าเป็นไฟฟ้าก็ตรวจสอบที่1129 1129หรือ1130จ้า1129หรือ1130นะจ๊ะอันนี้คุณพี่ตำรวจสอบสวนกลางเขาก็เตือนมาโดยเฉพาะใครที่ชอบจ่ายเป็นเดือนๆนะและบางทีลืมจ่ายหรือว่ายังไม่มีเงินไปจ่ายเหมือนกับเราแบบมีความผิดติดตัวไงว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟพอเขามาทักมาเตือนเงี้ยเราก็กลัวเพราะฉะนั้นต้องมีสติให้ดีเขาไม่ได้มีนโยบายส่งเจ้าหน้าที่ไปนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400นะคะเกิดวันอังคารที่4 มีนา 2518ถามเรื่องปลูกบ้านเนาะปีนี้อายุ51อ้าวได้นี่เก็บสตังค์ได้แล้วนะคะอาจจะได้ปลูกสักปลายปีนี้แหละนะปลายปีนี้ได้ลงมือแล้วนะคะหรือไม่งั้นก็ถ้าสมมุติจะต้องไปกู้เงินก็จะกู้ผ่านมีโอกาสกู้ผ่านมากกว่ากู้ไม่ผ่านว่างั้นเถอะนะคะเกิดวันศุกร์ที่22 กุมภาพันธ์ 51ปีนี้อายุ18แล้วจ้าปีที่แล้วเป็นอย่างไรปีที่แล้วเนี่ยนะคะน่าจะมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องความรักหรือว่าเป็นเรื่องการเรียนที่อาจจะไม่ค่อยได้เรียนนะคะอาจจะมีเหตุจำเป็นที่อาจจะเรียนไม่พอนะคะไม่มีเวลาหรือแม้แต่ความรักก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จหรือทะเลาะกันปีนี้ก็จะคล้ายๆกันค่ะเอาเป็นว่าน้องต้องดูว่าปีที่แล้วนะคะปัญหาอะไรแล้วเราแก้ปัญหาด้วยอะไรปีนี้เรามีประสบการณ์แล้วเราจะไม่โดนเหมือนกับปีที่ผ่านมานะจ๊ะเกิดวันอาทิตย์ที่17 เมษายน 10ปีนี้อายุ59วันอาทิตย์นี่คือเป็นเรื่องหน้าที่การงานที่เราต้องแบกรับภาระโดยเฉพาะเราต้องแบกของคนอื่นมาด้วยแต่ก็หมายถึงว่าเราอาจจะได้ตำแหน่งนะคะที่เพิ่มขึ้นมีอำนาจอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องในครอบครัวค่ะแต่อาจจะต้องเสียเงินเสียทองเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติอะไรสักอย่างแต่ว่าได้มามากกว่าที่จะเสียไปเปล่าๆเช่นอาจจะซื้อรถใช้หนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการได้มากกว่าเสียนะคะถือว่าดีค่ะ

0: ิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
14: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
4: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4

3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

หลายคนมีคำถามเรื่องการซื้อทุเรียนว่าเราควรจะซื้อแบบทั้งลูกดีหรือว่าที่ให้เขาแกะมาแล้วดีอันไหนมันคุ้มกว่ากันถ้าเราคิดจากเงินที่เราควักจากกระเป๋าออกไปเนี่ยการซื้อแบบชั่งกิโลทั้งลูกเนี่ยยังไงมันก็ประหยัดกว่าการซื้อแบบที่เขาแกะเนื้อนะคะมันประหยัดไปสักประมาณ100-300 บาทเลยล่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วการที่เราไปซื้อแบบเป็นลูกๆนะมันก็มีความเสี่ยงนะเพราะว่ามันมีต้นทุนที่เราคาดไม่ถึงนะแต่การจะซื้อแบบไหนระหว่างชั่งกิโลทั้งลูกหรือยอมจ่ายแพงๆเพื่อให้เขาแกะเนื้อล้วนๆเนี่ยมันก็แล้วแต่คนแน่บอกเลยนะคะเพราะถ้าเราซื้อทั้งลูกมันก็อาจจะดูว่าถูกกว่าคุ้มกว่า

แต่เราต้องเข้าใจโครงสร้างของทุเรียนก่อนนะจ๊ะว่าทุเรียน1ลูกเนี่ยมันมีสัดส่วนของเปลือกและเม็ดอยู่ประมาณ 70% เลยเพราะฉะนั้นเหลือเพียงแค่เนื้อทุเรียนจริงๆแค่ 30% เท่านั้นเลยจ้าแล้วถ้าเราอยากจะกินทุเรียนแบบล้วนๆเลยหนักสัก1กิโลเนี่ยมีทางเลือกคือ1เราไปซื้อแบบแกะเนื้อล้วนๆกินได้เลยซึ่งราคาเฉลี่ยในตลาดเนี่ยถ้าแกะแล้วก็ตั้ง600-800นะต่อกิโลอะแต่เราก็จะได้เนื้อทุเรียนล้วนๆเลยนะเต็มๆเน้นๆอย่างนี้นะคะหรือไม่อะทางเลือกอีกอันคือเราไปซื้อแบบทั้งลูกซึ่งถ้าเราซื้อแบบทั้งลูกก็โลนึงสักเท่าไหร่ก็ไม่เกิน200อะแต่ถ้าเราอยากได้เนื้อทุเรียน1กิโลนะเราก็ต้องซื้อทุเรียนทั้งลูกที่มีน้ำหนักสัก3กิโลแล้ว3กิโลคูณเข้าไปดิถ้าสมมติว่า200ล่ะ3 2 6 600กว่าบาทแล้วนะแล้วเนื้อทุเรียนก็ไม่รู้ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนถึงแม้ว่า600เราได้3ลูกสมมติว่าลูกละโลอ่ะ3ลูกก็จริงแต่กว่าจะแกะมันออกมานะไหนเปลือกจะหนาเม็ดใหญ่เนื้อน้อยอ่ะเจอเนื้อแกนหรือแข็งเป็นไตเละอุ๊ยสารพัดเรียกว่าเนื้อ1พูเนี่ยคงไม่ได้ดีสัก 100% หรอกค่ะนะและยังต้องมีความพยายามในการปอกอีกถ้าเกิดปอกไม่เป็นได้แผลเหวอะหวะกลับมาปอกเสร็จยังต้องเอาไปทิ้งขยะเพราะเปลือกทุเรียน 70% ที่เหลือเนี่ยถือว่าเป็นขยะนะคะที่1มีกลิ่นรบกวนถ้าเราทิ้งไว้ข้ามคืน2เปลืองเนื้อที่เพราะมันเยอะแยะใหญ่มากแน่ก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าคิดจะกินทุเรียนเราก็ต้องดูว่าถ้าเราไม่มีทักษะในการแกะเราก็ซื้อแบบที่เขาแกะให้แล้วเรามองเห็นด้วยว่าเราอยากกินแบบไหนจะแข็งจะนิ่มอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเราเก่งเรื่องการแกะและเรารู้สึกว่าชัวร์เราสามารถเคาะๆแล้วเรารู้ได้อยากจะเสี่ยงอ่ะซื้อมาทั้งลูกแล้วมาแกะเองค่ะอันนี้สุดแท้แต่ไลฟ์สไตล์การกินของคุณนะคะมาส่องดวงกันที่4689400เกิดวันพฤหัสที่7มีนาคมพ.ศ.2509ปีนี้เป็นเรื่องหน้าที่การงานที่วุ่นวายสุดๆนะคะไม่ใช่แค่วุ่นวายเฉพาะหน้าที่การงานเท่านั้นบางทีมันก็มีเรื่องที่บ้านให้วุ่นๆด้วยนะมีเรื่องที่บ้านให้วุ่นๆด้วยแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านอาจจะเข้ามาวุ่นวายทั้งงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวทำให้เราหงุดหงิดหรือผู้ใหญ่ในที่ทำงานก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราเลยเรียกว่าเราต้องช่วยเหลือตัวเองและรู้จักที่จะควบคุมอารมณ์แบ่งแยกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานให้ดีค่ะเกิดวันศุกร์ที่27กุมภาพันธ์2524นะคะ24ปีนี้เท่ากับอายุ45แล้วปีที่แล้วเป็นอย่างไรวุ่นวายเรื่องชาวบ้านปีนี้ก็ยังคงวุ่นวายเรื่องชาวบ้านอยู่ดีเอาเป็นว่าถ้าเรื่องชาวบ้านทำให้เราและครอบครัววุ่นวายหรือมีความทุกข์เราก็หยุดวุ่นหรือพยายามยุ่งให้น้อยที่สุดเพราะยังไงเรื่องเหล่านี้มันมากระทบเราอยู่แล้วเพียงแต่เราจะต้องมีสติให้มากใจแข็งให้เยอะๆนะคะและควบคุมอารมณ์ให้ดีนะแค่นี้แหละจ้าชีวิตเราก็มีความสุขครอบครัวเราก็มีความสุขไม่ต้องมาทะเลาะเพราะเรื่องของคนอื่นแล้วล่ะจ้า

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละ

0: มาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอ
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

ถูกกว่านะคะมาเคาะๆดูว่าเอ้ยกินได้หรือยังแล้วก็แกะก็ถือว่าประหยัดเงินแต่สำหรับใครที่ไม่มีทักษะไม่มีเวลาแกะหรือว่าไม่มีพื้นที่ในการที่จะแกะก็ไปซื้อแบบเขาแกะจะดีกว่ามองเห็นด้วยนะคะแต่เวลาซื้อนะก็อย่าไปจิ้มเขาล่ะเพราะคนอื่นเขาจะกินกันไม่ได้ทีนี้ปรากฏว่าหลายคนไม่ได้ออกไปซื้อเองไงซื้อออนไลน์จ้าตำรวจไซเบอร์เขาออกโรงเตือนเลยประชาชนที่นิยมรับประทานทุเรียนแล้วชอบซื้อทุเรียนออนไลน์เตือนภัยให้ระวังเพราะมันมีมิจฉาชีพหลอกขายทุเรียนในราคาถูกแล้วมันใช้เพจปลอมหลอกโอนตั้งราคาถูกเวอร์มันเป็นกลโกงยอดฮิตที่ต้องระวังค่ะใครจะซื้อทุเรียนแต่ละครั้งก็ต้องรู้จักตรวจสอบพิจารณาให้ดีก่อนการตัดสินใจนะจ๊ะอย่าเห็นแก่ราคาถูกเวอร์เพราะมันไม่สมเหตุสมผลขนาดนะโอ้โหอินฟูดังๆบางทีเนี่ยเขาแบบว่าขายถูกมากเลยแต่พอเวลาเราจ่ายเงินจริงเนี่ยมันจะต้องบวกนั่นบวกนี่บวกอะไรไปแล้วเวลาเขาส่งมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาโชว์ให้ดูเอาเป็นว่าการซื้อทุเรียนแต่ละครั้งใครกำลังจะเอฟทุเรียนออนไลน์ต้องระวังให้ดีค่ะเพราะมิจฉาชีพกำลังระบาดหนักแล้วมันชอบก๊อปรูปสวนดังๆมาหลอกขายเพียบถ้าไม่อยากเสียเงินฟรีแล้วยังอดกินทุเรียนอีกด้วยแล้วก็ต้องจับโปะนะคะเพจปลอมกันเพราะมิจฉาชีพมันชอบก๊อปรูปสวนดังๆมาเปิดเพจปลอมหลอกขายทุเรียนในราคาที่ถูกผิดปกติเช่นโลละ50บาทหรือซื้อลูกแถมลูกอุ้ยส่งฟรีทั่วไทยมันจะมีไหมเนี่ยเขาก็ต้องได้กำไรไหมล่ะหรือบางทีเนี่ยดูดีๆเพราะบางทีมันใช้หน้าม้าปั่นยอดไลค์และคอมเมนต์ค่ะหรือมันอาจจะตั้งชื่อเพจแปลกๆเรียนแบบสวนจริงเขาแล้ววิธีของมันคือเร่งให้เราโอนเงินคุณพี่ตำรวจบอกว่าต้องรู้จักฉลาดเช็คความโปร่งใสของเพจดูวันที่สร้างตำแหน่งแอดมินว่าอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าลองเช็คเลขที่บัญชีของผู้รับโอนผ่านเว็บ Backlist Seller นะคะแล้วให้เลือกเก็บเงินปลายทางจะดีกว่าถ้าเราจ่ายเงินไปก่อนเนี่ยหรือหักเงินไปก่อนเนี่ยแล้วไม่ได้ของจบกันพอดีนะคะเอาเป็นว่าไม่งั้นเราก็ต้องขอวิดีโอคอลดูทุเรียนจริงว่าเราจะได้แบบนั้นจริงหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนี้ AI มันทำได้ไงเอาเป็นว่าถ้าคิดจะซื้อนะคะอย่างที่บอกไปซื้อแบบที่เขาแกะดีกว่าแพงหน่อยแต่ชัวร์หรือถ้าอยากจะเอฟนะทางไกลๆก็ต้องเลือกเพจที่ดูแล้วน่าเชื่อถือนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400นะจ๊ะใน Facebook ก็ได้จ้าเกิดวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์19ปีนี้อายุ50แล้วจ้าวันอาทิตย์นี่50นี่บอกเลยว่าหน้าที่การงานกำลังรุ่งดูตามวันเดือนปีเกิดนี่ก็เป็นเจ้าคนนายคนอยู่แล้วเรียกว่าเป็นผู้นำทีมเป็นผู้นำกลุ่มนะคะแต่เราต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีเพราะว่างานจะค่อนข้างเยอะงานหนักแทบจะไม่มีเวลาให้กับที่บ้านเลยนะคะแล้วก็บางทีคนที่บ้านเนี่ยด้วยความที่ยุคนี้สมัยนี้เนาะไม่ค่อยคุยกันไงใช้แชทกันใช้แบบไลน์หากันมันก็เลยทำให้แบบเหมือนกับไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันงานเราก็เครียดไม่ค่อยมีเวลาเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีปัญหาที่บ้านได้ก็ต้องระวังนิดนึงสำหรับใครที่มีคนรักที่แบบขี้ระแวงดีกว่าอย่าบอกว่าขี้หึงเลยขี้ระแวงก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะจ๊ะว่างานและงานจ้าเกิดวันเสาร์ที่21กรกฎาคม2505ปีนี้อายุ64แล้วนะคะคุณพี่คะอย่าไปเครียดค่ะโดยเฉพาะถ้าลูกหลานไม่ได้ดังใจก็อย่าไปเครียดหรือเราเป็นห่วงเขามากเกินไปบางทีเขาก็ไม่ได้คิดจะเป็นห่วงเราเลยเราก็มัวแต่ไปห่วงเขายุ่งกับเขานะคะอันนี้มันจะทำให้เราทุกข์ได้เพราะคุณพี่เป็นคนที่ติดลูกแต่บางทีลูกเขาไม่ได้ติดเราด้วยไง
แต่เนื้ออื่นใดลูกคุณพี่เป็นคนกตัญญู

อยู่เพราะคุณพี่เป็นคนกตัญญูเขาเห็นเขาก็มักจะทำตามสวัสดีค่ะเวลาหมดแล้วไปละจ้า

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศอยู่กับดิฉันวิลวรรณวรรธขอกล่าวคำทักทายอีกครั้งนึงนะฮะสวัสดีคุณฟังพร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงษ์ค่ะ
2: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะครับทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านผ่านช่องทางของFacebook นะครับก็มีหลายท่านทักทายกันเข้ามานะครับผมก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยก็ต้องขออนุญาตรับทราบทุกข้อความนะครับแล้วก็ขอพระคุณด้วยเพราะว่าจริงๆมีข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยครับอาจารย
1: ์
2: ครับงั้นผมไปข่าวประชาสัมพันธ์
1: ข่าวประชาสัมพันธ์เลย
2: ได้ครับก็เป็นทริปนะครับที่เรียกว่า The Legend's Tale นะครับผมสองแควอโยธยาโดยที่ FM 100.5 นะครับ MCOT News เนี่ยเสนอเรื่องของการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับกับทริปพิเศษที่จะรวบรวมคำว่าสุดยอดในตำนานไว้หนึ่งเดียวครับกับ The Legend's Tale สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมขององค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นะครับผมโดยไฮไลท์สำคัญก็คือทุกท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูข่าวชื่อดังไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภานะครับแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกเลยทีเดียวนะครับสนุกสนานตลอดการเดินทางนะครับโดยวันแรกมุ่งสู่เมืองสองแควนะครับสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยและชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำร่วมรับประทานอาหารพร้อมรับฟังทอล์คโชว์แบบพิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนนะครับแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยทีเดียวส่วนวันที่2ครับเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยานะครับเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นนะครับส่วนวันที่3ครับชมมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุนะครับและซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุนะครับพิเศษสุดครับก็คือมื้อกลางวันพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานอย่างคุณดำรงพุทธานและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลนะครับจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลือดรถทุกมื้อนะครับทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านนะครับสามารถสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076นะครับหมายเลขโทรศัพท์0943966649และหมายเลขโทรศัพท์0868251444ครับสำรองด่วนได้เลยครับ
1: ฟังดูแล้วน่าไปเที่ยวจริงๆเลยนะคะ
2: ค
1: พลาดไม่ได้เลยนะค่ะทักทายอย่างเร็วๆนะทางไลน์นี้ยังก็จะมีดร.สมยศนะคะแสงสุวรรณคุณวิสิทธิ์คุณกรณ์คุณภูนสุขมนัสวิวัฒน์คุณเทียนท่าฉลอมเช่นเคยส่งกรณ์มาขอบคุณนะคะคุณโดยคุณเมรัตน์ชื่นชอบคุณสุภชัยที่ดีน